0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
2: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการ
1: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
0: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพลดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าว ยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
4: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
4: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
0: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีต้องวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา16:00 น. เทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายกุลเนศสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
11: น1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระ

0: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหัรแก่เจ้าสาวการมอบมหัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
6: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณังเมตาวิสติมรณังเมตาวิสติทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตใจเข้าไปเตือนใจของเราทุกๆคนว่ามรณะมรณังความตายเมเราเราหมายถึงตัวเราด้วยถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นในโลกนี้ด้วยที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดหนีไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้ภาวนามรณะกรรมฐานครั้งหนึ่งพระองค์ทรงถามพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งหนึ่งอานนท์นึกถึงความตายได้วันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้า

0: วันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ทรงตรัสตอบอีกว่าอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อเราตถาคตก็นึกถึงความตายนี้ได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นหลักฐานพยานในการที่ได้ลึกถึงมรณะภัยคือความตายให้รู้สึกสำนึกตัวไว้เพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นไม่ค่อยได้ลึกถึงความตายถ้านึกถึงความตายนั้นก็กลัวมันจะตายเร็วเข้าเพราะคนเราทุกๆคนนี้ยังไม่ยอมตายยังไม่วางขันธ์ทั้ง5ได้จะเอาขันทั้ง5ไปให้ได้ร้อยปีพันปีไม่ยอมตายง่ายๆเมื่อความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ยังไม่ยอมอีกเมื่อคราต้นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวว่าอันภัยที่ดัดนั้นมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเหมือนคำที่พระองค์ทรงเตือนให้ภาวนาว่าทุกลมหายใจเวลามันจะเกิดภัยอันตรายใดๆแก่เรื่องของมนุษย์ชีวิตมนุษย์ก็ตามจากวัตถุเข้าของของมนุษย์ก็ตามเวลามันจะเกิดขึ้นไม่ได้มีบอกล่วงหน้าไม่มีป้ายบอกเวลามันเป็นขึ้นก็เอาเลยดูนะเมื่อวานนี้เวลา20นเกิดต้นไม้หักลงมาจากบนยอดภูเขาแต่บังเอิญโชคยังดีอยู่มันไม่ไปตำกุฏิหลังใดหลังหนึ่งเพียงเฉียดๆไปเท่านั้นเมื่อก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่เราคิดเอาเองว่าไปเองไม่เป็นไรเราก็อายุยืนไม่เป็นไรยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ไข้และยังไม่ตายอันความตายนั้นมันมาจากเรื่องราวภายนอกก็ได้เรียกว่าอุปัฏฐะเหตุต่างๆมันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันไว้นี่แหละการภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี้จึงเป็นอุบายที่ดีที่สุดเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจริงๆไม่ว่าผู้ใดเมื่อถึงเวลามันมีแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็เหมือนว่าปลอดภัยอันตรายเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้นั้นภัยอันตรายอันเกิดจากเยือกยานพาหนะที่เราท่านทั้งหลายไปมาอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่าได้ประมาทแต่ถ้าผู้ใดมานึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลาจะไม่สะทกสะท้านย่างกลัวต่อภัยอันตรายนั้นมากมายเท่าไรนักและได้นึกโยในใจเสมอว่าความตายของคนเรามีได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบางคนนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมชักขึ้นมาตายไปก็ได้หัวใจวายก็ได้เส้นประสาทแตกก็ได้อะไรตอนนี้อะไรเรื่องความตายนอนหลับไปเฉยๆตายไปก็มีมรณังเมภาวิสตินี้แหละให้นึกอยู่เสมอในดวงใจเตือนใจไว้ก่อนเมื่อเตือนใจไว้ก่อนก็ย่อมปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อปลอดภัยได้แล้วในใจถ้าใจนั้นปล่อยวางโลกนามกายใจได้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะไม่ต้องมาเกิดอีกไม่เกิดไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายต่อไปอีกยังไงเสียโลกร่างกายนี้ มันจะต้องมีเวลาแตกเวลาดับเป็นธรรมดาดังนั้นอย่าไปกลัวถ้ากลัวอย่าให้ภาวนาถ้ายังกลัวอยู่ก็ให้ละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไปตัวกิเลสและที่มันกลัวภัยอันตรายคือมันจะเอาให้พ้นจากความแตกความตายให้ได้กินยากินข้าวดื่มน้ำยกยาอะไรต่างๆนานาก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะมาให้บังเกิดมีขึ้นในโรคตะขันร่างกายนี้พยาธิโลคาอันใดมีอยู่ก็จะมาให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นความคิดความนึกของจิตใจแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบุญบาปของตัวเองทำมาอย่างไรนั้นมันจะต้องเป็นไปตามความจริงคนเราทำดีย่อมได้รับผลดีกฎของกรรมมีอย่างนี้คนเราทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วผลทุกข์ความจริงจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้เป็นเรื่องของเราทำเองทางนั้นการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวเองอยู่เรียกว่ามรณะกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเครื่องสะกิดเตือนจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปนอนหลับนอนฝันอยู่จงเป็นผู้ตั้งใจให้มั่นคงมองเห็นชีวิตของตนนั้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้ไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกันไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนั้นมันนับเอาวันคืนเดือนปีที่มันล่วงเลยไปวันเวลาที่มันเหลืออยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละไปหน้าก็ไม่มีคืนหลังก็ไม่มีมีอยู่เฉพาะเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เมื่อผู้ใดคิดได้เจริญได้กำหนดได้พิจารณาได้มีสติได้ในหัวใจอย่างนี้อยู่ใจก็ย่อมตั้งมั่นอยู่ในภาวนาตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียนจิตเรียนใจเข้ามาไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ใดๆตั้งใจมั่นลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตไม่ยังไหววันขั้นตึงเสียสายไปในที่ต่างๆก็นึกมรณังเมภาวิสตินี่แหละเตือนจิตดวงนี้ให้รู้สึกโยภายในทีเดียวไม่ใช่ว่าเรานึกแล้วจะให้คนอื่นรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนึกให้ใจเรารู้ให้ใจเราเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนตัวเราจริงไหมรูปนามกายใจนี้ถ้าเป็นตัวเราจริงแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างๆควรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายด้วยเพราะจิตใจมันไม่ต้องการความตายนั้นถ้ามันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังแล้วนี่แหละท่านจึงให้รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนแม้ยังไม่แก่ก็เตือนจิตนี้ว่าผลที่สุดมันต้องแก่ทลายแม้ยังไม่เจ็บมันก็จะต้องเจ็บวันหนึ่งให้จนได้มันยังไม่ตายก็จะต้องตายวันหนึ่งจนได้จิตยาได้ประมาทยาต้องมัวกลัวมัวหวาดสะดุ้งอยู่ไม่ได้ตั้งใจให้ดีเพียงเพ่งดูในใจให้ทั่วถึงว่าสารีระร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปในร่างกายสังขารอันนี้มันรอเวลาแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลามรณะกรรมฐานนั้น จึงให้พากันเจริญอยู่เป็นนิจให้สมกับพระพุทธองค์ผู้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่เราท่านทั้งหลายพระองค์ตรัสไว้แล้วตั้งหลายพันปีมาแล้วว่าให้นึกได้ทุกลมหายใจจงนึกอยู่เสมอจงเจริญอยู่ทุกเวลามรณังเมภาวิสติอย่าไปเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นอย่าไปเสียดายสิ่งอื่นต้องเสียดายเวลาที่เราปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้นึกภาวนาในใจนะอันนี้เสียมากในใจของเราให้มันถัดทีมีเครื่องเตือนให้เราเห็นแล้วว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าบุคคลใดใครจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่เป็นไรไม่ได้เมื่อใครมองเห็นว่าภัยอันตรายเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาก็รีบภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ดีพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านไม่กลัวภัยอันตรายไม่ว่าช้างจะทำลายท่านก็ไม่กลัวท่านไม่หนีไม่วิ่งหนีเหมือนปุถุชนคนเราเพราะท่านเสียสละแล้วมันจะแตกตายที่ไหนท่านก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายเพราะว่ามันหนีไม่พ้นมันจะตายเวลาไหนท่านก็ยอมตายแต่มนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นไม่ได้พอเกิดมีเสียงโครมครามขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรก็ต้องเอาฝ่ามือคุมศีรษะของตัวเองแล้วถ้ามันลงมากองศีรษะเราจะทนไหวไหมเถอะมือเท่านั้นไม่ทนต้องภาวนาทำใจของตนให้มันแน่แน่ทีเดียวไม่ต้องหลบไปไหนหลบเข้าในใจนะมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อหลบเข้าไปนี่แล้วจิตมันย่อมมีความอุ่นใจจิตตั้งมั่นมันก็อุ่นจิตอุ่นใจแหละไม่กลัวภัยอันตรายเมื่อจิตอุ่นใจสงบระงับแน่แน่ก็นึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าการที่จิตนี้จิตของเรามายึดมั่นถือมั่นในบุญจักขันในรูปตาขันในนามขันยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราของเราที่ไหนตัวเราที่ไหนดูให้ดีกำหนดให้ได้ถ้าเป็นตัวลายบอกไม่ให้แก่ได้หรือเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บอกให้มันหายเอาถ้ามันบอกหายได้ก็เชื่อว่าเป็นตัวของเราจริงๆอันนี้บอกมันก็ไม่ฟังไม่มีผู้มาฟังด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านรู้เท่าทันคือท่านตรงวางแล้ววางขันธ์ทั้งห้าวางขันธ์ทั้งห้าก็คือวางจิตที่มายึดมาถือว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆยึดมันก็เท่านั้นไม่ยึดมันก็เท่านั้นจงกำหนดภาวนาในใจอยู่เสมอมรณังเมภาวิสติเตือนจิตดวงนี้ไม่ให้ประมาทมัวเมาจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปสิ่งถิ่นนั่นถิ่นนี้ฟุ้งซ่านไปนั่นแหละเรียกจิตประมาทจิตประมาทมัวเมาไม่ได้นึกถึงมรณังเมภาวิสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แต่มันยังไม่ถึงตัวเราเท่านั้นแหละมันยังถึงบุคคลอื่นอยู่สัตว์อื่นอยู่ความตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวลาในขณะชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีคนตายมีสัตว์ตายอยู่เรื่อยติดต่อแน่เนื่องกันมาตลอดเวลาเมื่อตัวเราที่นั่งอยู่นี่ก็ดีนั่งอยู่ดีดีตายก็ได้นอนอยู่ดีดีตายก็ได้ยืนอยู่ดีดีเกิดลมขึ้นมาอะไรขึ้นมาตายได้เดินไปดีดีก็ตายไปรถไปลาที่เราชอบกันไปนักหนานั่นมายิ่งใกล้มรณะกรรมฐานรถพลัดตกลงไปข้างถนนเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายเห็นมันตายได้ทุกเวลาเราตายได้ทุกเวลาแล้วเรายังจะประมาทอยู่หรือยังไม่ตั้งอกตั้งใจอีกหรือต้องเตือนใจของตัวเองที่จะพ้นจากความแตกความตายนั้นต้องถอนตัวอุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามเมื่อยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังไม่ปล่อยวางแล้วนั่นแหละตัวตายแหละตายแล้วก็เกิดงอกขึ้นมาอยู่ละตายแล้วก็เกิดมาเป็นคนก็มาทนทุกข์ทรมานไปอีกเกิดมาเป็นสัตว์ก็มาเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตขึ้นมาผู้อื่นก็ข่มเหงกินเนื้อกินเลือดของเรานะมันทุกข์ขนาดไหนนะร้องสุดเสียงมีความทุกข์ขนาดนะจนเหลือวิสัยดังนั้นการภาวนานี่แหละเป็นกิจสำคัญที่ทุกคนทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทนึกให้เห็นจะเริ่มให้เห็นวิธีใดสิ่งใดที่จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนก็มีช่องทางอยู่แต่ละบุคคลไม่ใช่เหมือนกันมันจะรู้สึกขึ้นมาได้ในวิธีการกำหนดอย่างไรพิจารณาอย่างไรในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ปัญญาและในความตายจิตมันจะรู้สึกสำนึกตัวได้เวลาใดเราก็มันนึกในสิ่งนั้นๆบ่อยๆจนมันมองเห็นได้จนมันรู้ได้เข้าใจอันรู้ได้เข้าใจภายในนั้นมันไม่เหมือนคำที่เราฟังนี่มันซาบซึ้งตึงใจมันซาบซ่านเข้าไปเหมือนกับเข้าไปในกายในจิตทุกซอกทุกมุมจึงได้ชื่อว่านึกถึงมรณะภัยคือความตายได้มันซึมซาบเข้าไปในเนื้อในเอ็นหมดรู้ทีเดียวรู้สึกในใจนั่นมรณะกรรมฐานเมื่อมันรู้สึกแล้วก็เลิกเร่งรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามหน้าที่ของตนไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลานึกถึงมรณะเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกเวลาเลือกเดินกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาถรรพ์ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจภายในขึ้นมาเรียกว่าไม่นอนหลับทับจิตเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเขาก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันย่อมเป็นไปตามเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะไปร้องไห้เสียใจก็เท่าเก่าเราจะไปดีอกดีใจเพลิดเพลินมันก็เท่าเก่านั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติสัมปชัญญะในดวงจิตดวงใจ จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในไม่เฉพาะแต่ตั้งภายในเท่านั้นตั้งภายในเป็นสถานที่เท่านั้นเมื่อตั้งภายในแล้วก็จะต้องตามรู้ตามเห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรจึงได้มาเกิดมันเหตุการณ์อะไรจึงได้มาเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกองไหนกิเลสราคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะมันพาให้มาเกิดนี้อวิชชาตัณหาโยที่ไหนจึงได้มาเกิดมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันโลภร่างกายเกิดหรือว่าจิตมันเกิดอันโลภร่างกายเกิดนั้นเป็นธรรมดาของโลกตัวสำคัญนั้นจิตมันเกิดจิตมันหลงจิตมันมีความยินดีพอใจลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสนั่นแหละตัวเกิดความยินดีความยินลายความโกรธโลภหลงยังมีอยู่ในจิตจิตไม่แจ้งด้วยสติปัญญาจึงได้มาหลงเมื่อหลงแล้วมันก็เกิดแหละเมื่อเกิดมาแล้วว่าจะมาให้มีทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้ละมันเพราะมันเกิดมาเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายแหละมันมาจากความเกิดความเกิดจริงๆก็จิตนั่นแหละเป็นตัวเกิดเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์กิเลสกามวัตถุกามไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นทุกข์มันเห็นเป็นความสุขไปนั่นแหละตัวเห็นเป็นความสุขนั่นแหละมันตัวทุกข์แหละมันสร้างแต่ความทุกข์ติดอยู่ในความทุกข์พัวพันอยู่ในความทุกข์ไม่ได้แก้ไขจิตใจนี้ให้แจ้งให้ขาวให้สว่างโมหะความหลงความมืดไม่แจ้งด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษเป็นโอบายละกิเลสยังไม่แจ้งขึ้นในจิตในใจจิตชั่วมืดมืดก็ไม่เห็นหนทางไม่มีทางเดินเมื่อเดินไปก็เดินไม่โดนไหลโดนขวากโดนน้ำเพราะความมืดอวิชชาความไม่รู้ตัวความไม่รู้ใจความไม่ภาวนาอยู่ไม่นึกถึงมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อเลื่อมหลงในจิตมันก็ไปสมๆอย่างนั้นแหละทำไปพูดไปคิดไปปรุงไปแต่งไปกินไปนอนไปวุ่นวายไปทีนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเอาละหน้าหิ้วคิ้วขมวดเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายกลัวตายขึ้นมายิ่งเมื่อถึงความตายจริงๆเราจะไปวุ่นวายรับชิ้นรับพรอย่างนั้นยังไม่ได้ทางนั้นความตายมันเมื่อมันมาถึงเข้าล่ะมันไม่มีเวลาไม่ให้โอกาสเลยเหมือนไม้ที่หักล้มตายลงมาอย่างนั้นแหละถ้าใครไปอยู่ที่มันหักมันล้มแล้วก็จะมีเวลารับฉินรับพรเวลาภาวนาได้หรือถ้าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจะไปทำเอาเวลานั้นมันเป็นความยุ่งยากเป็นไปได้ยากที่สุดบัดนี้เวลานี้แหละกายวาจาจิตยังมีชีวิตอยู่พอที่เราจะภาวนาได้แล้วก็ต้องให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทมัวเมาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี
1: ้การประกอบความเพียรในการบำเพ็ญภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกุศลให้มีบุญกุเซโลผู้ฉลาดเรามาฝึกขัดจิตให้เป็นผู้ฉลาดรู้จัก ิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็คือสิ่งที่เราจะต้องละละสิ่งที่เป็นโทษละบาปอกุศลอันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือให้เป็นผู้ฉลาดรู้จักว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญเราต้องทำความเข้าใจในใจภายในจิตใจของเราเราละอะไรก็ให้เรารู้เมื่อเราละได้อันนั้นเรียกว่าผู้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่ว่าทำให้เกิดให้มีสติมีปัญญามีความระลึกมีความรู้ถ้าจิตใจเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญสิ่งนี้ควรบำเพ็ญก็คือบำเพ็ญให้มีสติให้มีปัญญาให้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นให้มีความเพียรละเพียรกระทำให้เกิดให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่เราจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากภายในจิตและเห็นความไม่จริงไม่ใช่เห็นแต่ความจริงอย่างเดียวความไม่จริงก็ต้องเห็นต้องรู้คือความจริงใจถ้าใจของเรายังไม่จริงมันก็ไม่จริงใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงเราก็พยายามทำให้มีความจริงใจนี่ว่าสัจจะความจริงใจตัวสมุทัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเรารู้เราละเราก็ละเอง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0940

ติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่30เรื่องถามเรื่องเข้าทรงกับหลวงปู่ฟั่นท่านพ่อลีมีศักดิ์เป็นปู่และโต้ธรรมะกับหลวงปู่เมตตาหลวงพระราชสมรยานหรือหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายนี้มันเก่งมันไปเรียกวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องมือหาอยู่หากินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการที่เราไปสอบถามท่านผู้รู้ที่ท่านรู้ทางในเช่นอย่างหลวงปู่ฟั่นเป็นต้นสาเหตุที่จะได้สอบถามก็เพราะว่าท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านมีศักดิ์เป็นปู่ของหลวงพ่อแล้วก็มีพระองค์หนึ่งให้เนนเชิญวิญญาณท่านพ่อลีมาพอหลวงพ่อรู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยพยายามสอบถามครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สิมอาจารย์แว่นและอาจารย์อื่นๆลงความเห็นกันว่าไม่ใช่ท่านพ่อลีมาเข้าทรงกันทั้งหมดเลยทีนี้พอไปถามหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรถามท่านว่าจริงหรือเปล่าหลวงปู่ที่ว่าวิญญาณท่านพ่อลีมาทรงโอ้ยมันจะไปจริงไปจังอะไรเนาะมันเป็นวิธีหากินของเขาอย่างหนึ่งมันไปเรียนแบบมาจากสิบเอกตำรวจมาจากสมุทรปราการบ้านตำรวจคนนั้นนี่เป็นสำนักทรงวิญญาณพระพวกนี้มันก็ไปเรียนแบบเข้ามาทีนี้ถ้าใครนับถือท่านผู้ใดก็ทำเครื่องสักการะบูชาท่านผู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีเชิญวิญญาณมาทรงก่อนอื่นก็ประกาศบอกไว้แล้วว่าต่อไปนี้วิญญาณของร.5จะมาประทับทรงให้ลูกศิษย์ลูกหามาคอยกราบคอยไหว้ทีนี้พอมาทำพิธีขึ้นมาแล้ววิญญาณพระเนจรอยู่แถวป่าแถวหญ้าป่าไม้มันก็ชิงกันมาทรงวิญญาณตนใดที่มันมีอิทธิพลเหนือหมู่มันก็ทรงได้พอมันทรงแล้วมันก็ประกาศตัวมันว่าร.5แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่หลวงปู่ฟั่นนี่ท่านยืนยันเลยว่าท่านได้พิจารณาดูแล้วไม่ใช่มันเห็นแต่วิญญาณพระเนจรเหล่านี้มันแย่งกันมาเข้าทรงหลวงพ่อถามท่านว่าถ้าหากว่ามันไม่จริงทำไมมันจึงรู้เรื่องอดีตเราดีนักหลวงปู่ฟั่นท่านตอบว่าโอ้วิญญาณของเราเวลานี้เราเป็นมนุษย์อยู่มันไม่มีฤทธิ์มีอิทธิพลอะไรหรอกเวลามันตายไปแล้ววิญญาณสามารถทำให้บ้านหลังนี้ไหวก็ได้แล้วมันก็รู้เรื่องอดีตทุกอย่างธรรมชาติของสัตว์ในภพนั้นมันเป็นอย่างนั้นท่านพ่อลีท่านมีศักดิ์เป็นปู่ของหลวงพ่อท่านเป็นพี่น้องทั้งฝ่ายพ่อท่านมีชาติกำเนิดที่อุบลเหมือนกันขอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าปู่กับหลวงพ่อถ้าพบหลวงพ่อทีไรท่านจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกับหลวงพ่อพอเจอหน้ากันปั๊บสั่งแล้วนั่งสมาธิท่านจะคุยอยู่กับใครก็ตามท่านจะชี้หน้าหลวงพ่ออ้าวนั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นไงนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิก็ได้สมาธิท่านก็ไม่เคยอธิบายอะไรกว้างขวางพิสดารแต่ท่านจะว่าให้ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องอย่าไปทำธรรมหยุดหยุดแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิจิตจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปท้อถ้าเวลาจะสงบมันจะสงบเองความสงบมันเป็นผลงานเราแต่งเอาไม่ได้สมาธิ
จึงเป็นหลักธรรมกลางๆไม่ได้สังกัดในลัทธิหรือศาสนาใดๆแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ปฏิบัติสมาธิได้คำพูดนี้กล่าวหมิ่นประมาทมากเกินไปหรือเปล่ามีตัวอย่างที่จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นคติเตือนใจวันนี้ฟังเกร็ดเบ็ดเตล็ดกันซะก่อนนิยายเรื่องนี้ที่จะเล่าให้ฟังมีปรากฏอยู่ในตำนานธรรมบทขุททกนิกายในคัมภีร์พระไตรปิฎกไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนอกตำรับตำรามีเรื่องเล่าว่ามีนกแขกเต้าสองตัวผัวเมียไปทำรังอยู่ที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณีและอยู่ระยะที่ไม่ห่างกันนักมีที่ซ่องสุมโจรอยู่มาวันหนึ่งลมแรงพัดเอารังนกแขกเต้าปลิวไปตามกระแสลมลูกนกแขกเต้ากำลังอ่อนๆขนปีกขนหางก็ยังไม่แข็งแรงบินไม่เก่งตัวหนึ่งถูกลมพัดไปตกลงที่กองดอกไม้ของนางภิกษุณีอีกตัวหนึ่งตกลงไปที่กองอาวุธของโจรทีนี้ลูกนกแขกเต้าสองตัวนี้ตกไปคนละหนคนละแห่งตัวหนึ่งอยู่กับพระอีกตัวหนึ่งอยู่กับโจรตัวที่อยู่กับพระก็สอนให้ปฏิบัติศีลธรรมลูกนกแขกเต้ามันพูดเป็นเหมือนคนทีนี้นางภิกษุณีก็สอนให้เขาบริกรรมภาวนาว่าอัตถิอัตถิอัตถิในที่สุดเขาก็ได้สมาธิมองเห็นตัวเขาเองเป็นโครงกระดูกมองดูนางภิกษุณีก็เห็นเป็นโครงกระดูกไปหมดส่วนนกแขกเต้าตัวที่ตกไปบนกองอาวุธของโจรโจรก็สอนให้เป็นโจรสอนให้นกเป็นนักสืบสอนให้ไปสืบเส้นทางที่พ่อค้าหวานิชทั้งหลายจะเดินทางมาทีนี้ลูกนกแขกเต้าตัวนี้ก็ไปคอยจ้องมองทางที่พ่อค้าหวานิชทั้งหลายเขาจะเดินทางผ่านพอเห็นแล้วก็รีบบินมาบอกนายของตนเจ้านายก็ไปดักปล้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกนกแขกเต้าตัวที่ไปอยู่กับนางภิกษุณีมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบลงมาเฉียวเอาไปเขาอยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวทีนี้นางภิกษุณีเห็นดังนั้นก็พากันตบไม้ตบมือร้องลั่นเหยี่ยวมันตกใจมันก็ปล่อยลูกนกตกลงมานางภิกษุณีก็ไปจับมาปลอบโยนแล้วก็ถามว่าในขณะที่เหยี่ยวมาเฉียวเอาเธอไปเธอคิดว่าอย่างไรลูกนกก็บอกว่ากองกระดูกมาพากองกระดูกไปจะนำไปเรี่ยราดที่ตรงไหนหนออ้าวทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นที่คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณแม่สอนให้หนูภาวนาอัตถิอัตถิอัตถิแล้วจิตของหนูก็สงบสว่างมองเห็นตัวเป็นโครงกระดูกไปหมดแม้แต่เดี๋ยวนี้มองดูคุณแม่ทั้งหลายก็มีแต่โครงกระดูกไม่ทราบว่าเนื้อหนังมันหายไปไหนหมดเหยี่ยวบินมาหนูก็เห็นแต่โครงกระดูกเพราะฉะนั้นในความรู้สึกขณะนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองก็คือโครงกระดูกเหยี่ยวก็คือโครงกระดูกนึกว่ากองกระดูกมาพากองกระดูกไปพากันไปเรี่ยราดที่ตรงไหนนี่ตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานทำสมาธิอันนี้ลองไปคิดดูท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเพื่อฟังธรรมธรรมะมีอยู่สองประเภทคือธรรมะนอกกับธรรมะในธรรมะนอกหมายถึงธรรมะที่เราเรียนรู้ตามคัมภีร์ตามตำรับตำราเพื่อเป็นแนวทางให้เรารู้ในการปฏิบัติเหมือนกับเราเรียนแผนที่ธรรมดาการเรียนแผนที่ของบ้านของเมืองหรือภูมิประเทศต่างๆทั่วโลกเราสามารถที่จะรู้และเข้าใจตามแผนที่และตำรับตำรานั้นๆเพราะฉะนั้นการเรียนพระปริยัติธรรมก็เหมือนการเรียนแผนที่จำเป็นด้วยหรือการเรียนปริยัติธรรมคำตอบก็คือว่าจำเป็นต้องเรียน
ไม่เรียนไม่ได้ต้องเรียนเพราะปริยัติธรรมก็คือคัมภีร์ไตรปิฎกเป็นหลักศาสนาเป็นศาสนาเป็นเหตุเป็นผลมีคัมภีร์มีตำรับตำราเป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาที่ศาสดานอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาเหมือนกับลัทธิอื่นๆพระพุทธเจ้าของเราต้องสร้างบารมีมานับอสงไขยไม่ถ้วนในเมื่อพระบารมีพร้อมแล้วก่อนที่จะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องสละชีวิตเข้าแลกด้วยคุณธรรมที่บรรลุถึงขนาดทรมานพระองค์ให้ได้รับความเหน็ดเหนื่อยให้ได้ความลำบากเปล่าๆแทบจะเอาชีวิตไม่รอดกว่าจะได้สำเร็จมายากเย็นสักเพียงใดเราพุทธสาวกเราเกิดมามีบุญเหมือนกับเราเกิดมาในตระกูลเศรษฐีคุณพ่อคุณแม่ของเรามีพร้อมให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ให้คงอยู่เราต้องมีวิชาความรู้วิชาความรู้นั้นคือปริยัติธรรมปริยัติธรรมเป็นความรู้ในตำราเป็นธรรมะนอกคือนอกจากตัวของเราอย่างดีเราก็เพียงแค่อาศัยจิตหรือใจเป็นผู้ทรงธรรมแต่มันก็เป็นเรื่องนอกๆยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราทีนี้ปัญหาสำคัญเรื่องธรรมะธรรมะในคือหมายถึงในกายวาจาของเรานี่เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจดังนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ตามหลักแห่งปริยัติธรรมนั้นเราฟังแล้วมันมากมายเหลือล้นไม่ทราบได้ว่าจะปฏิบัติยึดเอาธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติมันจึงจะได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราอย่างแท้จริงอันนี้ปัญหาของชาวพุทธที่เราจะเข้าใจความรู้ความเห็นที่เราปฏิบัตินั้นเราจะยึดหมายเอาอะไรเป็นสาระสำคัญจะไปเอาเรื่องรู้เห็นนรกสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจเทวดาอินพรหมยมยากนั้นหรือเป็นผลงานที่เราจะพึ่งได้ถ้าเราไปยึดเอาสิ่งนั้นเป็นผลงานมันจะไกลจากความจริงถ้าอย่างนั้นเราควรจะรู้อะไรเราควรจะรู้กายวาจาและรู้จิตใจของเรานี้ว่ากายวาจาและจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ได้มาแล้วด้วยบุญกุศลนักปราชญ์ผู้เป็นอริยชนเคยกล่าวว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาด้วยบุญได้มาแล้วควรจะทนุถนอมรักษามีเสื้อผ้าดีๆควรจะหาใส่ไว้มีอาหารดีๆควรจะหามาเลี้ยงมีเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามควรจะตกแต่งใส่ให้บ้างมีที่นอนดีๆควรจะหาให้นอนมีบ้านดีๆควรจะหาให้อยู่นักปราชญ์ท่านว่าอย่างนั้นทำไมท่านจึงว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยยากจิตโฉมนุสปฏิลาโภการได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์นี่มันแสนยากต้องบำเพ็ญคุณธรรมคือมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีกรรมบถบริสุทธิ์บริบูรณ์จึงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีกรรมบถบริสุทธิ์บริบูรณ์การทุกคนสิก็ไม่ถึงอย่างนั้นหมายถึงว่าผู้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีร่างกายวรรณะสมบูรณ์จริงๆเราเกิดในตระกูลผู้ลาภมากดีมั่งคั่งสมบูรณ์มีศีลธรรมประจำจิตใจพร้อมมาแต่กำเนิดแล้วเมื่อเกิดมาแล้วมีศีลมีธรรมมายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติยึดกรรมบถ10เป็นหลักปฏิบัติอันนี้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าเป็นมนุษย์ 100% ทีนี้คนที่ไม่มีศีล5จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหมได้เหมือนกันท่านลองพิจารณาดูจิตใจของท่านดูบ้างสิว่าตั้งแต่เกิดมานี่ท่านเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกลมหายใจหรือไม่เข้าใจว่า
่านอาจจะมีบางครั้งที่มันขาดตกบกพร่องพระสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยได้เล่าชีวประวัติของท่านตอนที่ท่านโต้ธรรมะกับหลวงพ่อเมตตาหลวงไว้ว่าวันหนึ่งไม่ทราบเราคิดสนุกยังไงไปหยอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือหลวงปู่เมตตาหลวงถามท่านว่าหลวงปู่ไปเที่ยวเทศสอนคนให้ละโลภโกรธหลงสอนศาสนาผิดแล้วไอ้บ้าทั้งหลายเขาสอนให้ละกิเลสโลภโกรธหลงไปเอาที่ไหนมาพูดวะว่าสอนให้คนละกิเลสโลภโกรธหลงสอนศาสนาผิดใครสอนถือมาไม่มีใครสอนผมคิดของผมเองไม่มีใครจะไปตั้งใจละกิเลสโลภโกรธหลงได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้ละกิเลสโลภโกรธหลงโดยตรงแต่เวลาท่านพูดไว้ท่านพูดไว้ในระดับหนึ่งทีนี้ในเมื่อใครละกิเลสโลภโกรธหลงยังไม่ได้ท่านสอนให้ใช้กิเลสโลภโกรธหลงให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเธอมีอะไรเป็นหลักฐานว่ามาเรียนท่านว่าศีล5ข้อที่จะทำให้กตประโยชน์4กิเลสโลภโกรธหลงมีในใจเอาให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามีอยู่5อย่างลาภคือผลประโยชน์ยศคือตำแหน่งหน้าที่การงานสรรเสริญคือชื่อเสียงอันดีงามสุขกายสุขใจและอำนาจ5อย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาแต่การแสวงหาควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ข้อแล้วเธอมีหลักฐานอะไรมายืนยันมีที่จะทำให้กตประโยชน์4เป็นหลักฐานยืนยันอุทานสัมปทา

เมื่อพร้อมแล้วด้วยทรัพย์สมบัติและอำนาจกัลยาณมิตรตาสร้างความดีกับเพื่อนบ้านแต่คนทั้งหลายไปตีความหมายว่าคบมิตรที่ดีแต่หลวงพ่อเปลี่ยนว่าสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขารักเขารบนับถือบูชาจะได้เป็นกำลังช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงสมาชีวิตาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดทั้งบริวารให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะอันนี้คือหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี่พระองค์สอนเป็นขั้นเป็นตอนคนที่ยังติดอยู่ในโลกให้แสวงหาผลประโยชน์ทางโลกคนมีอินทรีย์แก่กล้าแสวงหาผลประโยชน์ในทางธรรมเพื่อสวรรค์คนที่มีอุปนิสัยสูงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมรรคผลพระนิพพานท่านสอนไว้เป็นขั้นเป็นตอนดังนี้สัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าคือสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสวรรค์ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานท่านก็วางหลักเกณฑ์ของท่านไว้ดังนี้แต่เราไม่เข้าใจคำสอนของท่านเองที่ว่าไม่เข้าใจคำสอนนี้ก็เพราะว่ายังมีคนกล่าวประณามพระองค์ว่าสอนคนให้สันโดษมักน้อยโดยกล่าวตัวว่าสอนให้งอมืองอเท้าให้ขี้เกียจขี้คร้านแต่แท้ที่จริงเราไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์ต่างหากสิ่งใดที่พระองค์สอนมานั่นนะบุพเพนิวาสานุสติญาณยุตุปาตญาณเป็นหลักฐานในคำสอนของพระองค์พระองค์รู้เรื่องในอดีตชาติของพระองค์พระองค์เคยเกิดเป็นอะไรเพราะบุญกรรมอะไรทำบาปสิ่งนี้ตายแล้วตกนรกขึ้นสวรรค์พระองค์เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเราแล้วทำบุญสิ่งนี้ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์มาพระพรหมในพรหมโลกทั้งสามอย่างนี้พระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วได้ลองของมาแล้วไฟนรกมันร้อนพระองค์เคยเอาเท้าแย่มาแล้วสวรรค์มันเยือกเย็นพระองค์เคยไปสัมผัสกับสวรรค์มาแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์สิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญมันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ลองของมาแล้วทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วเทศสอนคนไม่ใช่ชนิดที่ว่านอนหลับแล้วฝันไปไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบมาด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเชื่อพระองค์เอาไว้ก่อนรับฟังเอาไว้ก่อนอย่าไปหัดลองของเหมือนพระองค์ลองแล้วเราก็ไม่รู้อย่างเรานี่ไม่รู้หรอกเชื่อพระองค์ว่าเคยลองมาแล้วทดสอบมาแล้วทุกอย่าง

สติปัฏฐานสี่คืออะไรสติปัฏฐานสี่คือทางสายกลางที่ตรงที่สุดลัดที่สุดและบริสุทธิ์หมดจดที่สุดซึ่งบุคคลใดตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมพ้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นโดยแน่นอนอันจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานคือดับทุกข์ได้จริงเฉพาะผู้ทำจริงเท่านั้นสติปัฏฐานสี่มีกายและใจเป็นหลักอันจะเรียกอีกชื่อว่ารูปและนามก็ได้ซึ่งภาษาทางธรรมะจะแยกเรียกให้เข้าใจว่าเพราะเหตุสี่อย่างนี่แหละที่เป็นตัวเชื่อมให้เกิดทุกข์อันมีรูปเวทนาจิตธรรมรูปในที่นี้หมายถึงร่างกายนี่แหละเวทนาหมายถึงความรู้สึก

ที่เกิดขึ้นทางกายเช่นสุขกายทุกกายหรือความปกติเฉยๆก็ได้รูปในที่นี้หมายถึงร่างกายนี่แหละเวทนาหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายเช่นสุขกายทุกกายหรือความปกติเฉยๆก็ได้จิตหมายถึงความรู้สึกอันจะเรียกว่าใจนามหรือธาตุรู้ก็ได้มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละเรียกว่าจิตธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนอันเป็นอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยๆก็ได้ธรรมารมณ์นั้นคืออารมณ์ยินดียินร้ายเช่นดีใจเสียใจน้อยใจขุ่นโกรธพยาบาทชอบใจไม่ชอบใจเอาไม่เอาดีไม่ดีเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อันเป็นอารมณ์ดูดรั้งและผลักต้านของใจนี่แหละที่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานคือความหลงยึดในจิตต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วขยายวงกว้างออกมายึดรูปกายและสิ่งต่างๆที่อยู่ทางภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวจนเป็นทุกข์รุ่มร้อนไปหมดพอสมหวังก็เป็นสุขผิดหวังก็เป็นทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้สลับกันไปไม่รู้สิ้นเพราะจิตตกเป็นทาสของอารมณ์อันเกิดจากความไม่รู้จริงนั่นเองสรุปแล้วสติปัฏฐาน4ก็คือให้คอยเฝ้าสังเกตดูกายและทุกข์ของกายใจและทุกข์ของใจในตนเองว่ามันเป็นอย่างไรในความจริงแท้เท่านั้นเองปกติธรรมชาติของรูปร่างกายแท้ๆนั้นมันจะไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์ใดๆเลยเพราะมันคือธาตุ4อันมีดินน้ำลมไฟมารวมกันขึ้นเป็นรูปร่างชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ที่มันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายขึ้นได้เพราะมันมีใจคือธาตุรู้มาอาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองทุกกายและทุกใจเป็นทุกคนละอันแต่อาศัยกันอยู่หากไม่รู้จริงหรือแยกไม่เป็นก็จะมองไม่เห็นและจะต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปทุกทางกายเป็นทุกข์ที่ใครๆก็หนีไม่พ้นใครก็ตามเมื่อได้เกิดมามีรูปร่างอันเรียกว่าสังขารแล้วไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนจะร่ำรวยหรือยากจนผู้ดีหรือพร่ายแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ก็ตามตลอดถึงเหล่าสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ต้องมีทุกชนิดนี้หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นทุกประจำสังขารคือร่างกายได้แก่ทุกของการเกิดแก่เจ็บและตายนั่นเองทุกทางกายนั้นสามารถแก้ให้หายได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วกลับมาเป็นอีกวนเวียนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปนั่นเป็นเพียงการคลายทุกข์เท่านั้นยังไม่ใช่ดับทุกข์เพราะมันยังเวียนกลับมาเกิดทุกข์ได้อีกในตัวทุกข์ของกายเวทนาในเวทนาของกายนั้นเป็นอย่างไรให้สังเกตดูว่าทุกข์ทางกายนั้นมันไม่เที่ยงและอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ด้วยความทุกข์ความเจ็บปวดนั้นบางครั้งถึงแม้เราจะไม่ไปรักษาคือแก้มันไม่สนใจปล่อยมันในที่สุดทุกข์นั้นมันก็จะค่อยๆจางคลายและหายไปได้เหมือนกันนั่นแสดงว่าความทุกข์ก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดเองได้ก็ดับเองได้เช่นกันในที่สุดคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าทุกข์ของกายนี้จะดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกเป็นอยู่เช่นนี้หนีไม่พ้นตราบจนร่างกายนี้ตายไปเมื่อไหร่คือกายหมดความรู้สึกเมื่อไหร่ทุกข์ของกายคือเวทนาก็จะหมดไปเมื่อนั้นทุกข์ทางใจนั้นหนีไม่พ้นหากทำถูกและทำถึงจริงจิตหรือใจหรือนามหรือธาตุรู้คืออันเดียวกันหมดนั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างใดๆที่จะหยิบจับไ
กายใดที่ไม่มีใจหรือธาตุรู้อาศัยอยู่เช่นศพต่างๆเป็นต้นกายนั้นปราศจากความรู้สึกนึกคิดไม่เคลื่อนไหวไม่รับรู้เรื่องใดๆส่วนกายใดที่มีใจคือความรู้สึกหรือธาตุรู้มาอาศัยอยู่ในนั้นเช่นคนที่ยังไม่ตายกายนั้นจะเคลื่อนไหวได้รับรู้นึกคิดและทำอะไรๆก็ได้เพราะมันมีใจคือธาตุรู้เป็นผู้สั่งให้ทำและมีกายเป็นผู้สนองคือทำตามใจจึงเป็นนายกายจึงเป็นบ่าวเห็นความจริงแท้ของมันหรือยังว่ากายส่วนกายใจส่วนใจแต่อาศัยกันอยู่ในการกระทำกายที่ไม่มีใจสั่งมันก็ทำอะไรไม่ได้เช่นศพต่างๆใจที่ไม่มีกายทำมันก็เป็นได้แต่เพียงแค่นึกคิดเท่านั้นส่วนการกระทำทางภายนอกก็ไม่มีเช่นคนที่เป็นอัมพาตเป็นต้นเมื่อรู้แล้วว่ากายแท้ๆนั้นมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆเลยในความจริงแท้แล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ชอบไม่ชอบดีไม่ดีก็เกิดจากใจตัวเดียวนี่แหละหลักของพุทธศาสนาจึงเน้นลงมาที่ใจตัวเดียวเท่านั้นว่าสุขทุกข์และความพ้นทุกข์มีใจเป็นแดนเกิดมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างมีผลได้เพราะใจดังนั้นทุกข์หรือความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นก็ต้องทำที่ใจภายในของตนนี่แหละเพราะมันเกิดจากใจตนเองเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในใจของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเหตุทุกข์ทั้งหมดเกิดจากที่นี่ตรงนี้คือเกิดจากใจตนเองพระพุทธองค์ทรงรู้เท่าทันอารมณ์แห่งความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ยินดียินร้ายสุขทุกข์ได้สิ้นหากที่นี่คือใจไม่เกิดทุกข์ที่นี่ไม่มีทุกข์แล้วทุกข์มันจะเกิดตรงไหนได้อีกล่ะก็สิ้นทุกข์เท่านั้นเองเพราะกายแท้ๆมันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วดังนั้นทุกข์แท้ๆจึงเกิดจากใจตัวเดียวนี่แหละที่ให้ความหมายเอาเองจริงไหมสิ่งไหนที่ชอบใจแล้วละก็มันดีมันถูกมันสุขไปหมดยิ่งสมหวังยิ่งได้ยิ่งสุขจนเกิดความหลงติดในสุขนั้นแล้วเกิดความอยากได้อีกไม่รู้สิ้นเพราะจิตยินดีดูดรั้งอยากเอาเข้ามาเป็นของตนอยู่ตลอดไปไม่รู้จักพอสิ่งไหนที่ไม่ชอบก็ผิดก็ไม่ดีก็เป็นทุกข์จิตเกิดอาการผลักต้านไม่อยากเอาอยากเอาออกเกลียดอยากไล่ไปให้พ้นหูพ้นตาหรือไม่ก็อยากหนีไปเสียเองเพราะไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเมื่อไม่สมหวังก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกที่เกิดการยินร้ายเพราะอยากเอาออกใช่ไหมที่เกิดอาการยินร้ายเพราะอยากเอาออกใช่ไหมรู้หรือยังว่าทุกข์แท้ๆนั้นเกิดตรงไหนทุกข์แท้ๆเกิดขึ้นตรงใจนี่แหละตรงที่เดี๋ยวอยากจะเอาเข้าเดี๋ยวอยากจะเอาออกเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบจิตดูดรั้งผลักต้านยินดียินร้ายไม่มีความพอดีสักทีนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทางใจนี่คือทุกข์ของใจในตัวทุกข์ของใจเวทนาในเวทนาของใจนั่นเป็นอย่างไรให้สังเกตดูว่าในอารมณ์ทุกข์ของใจนั้นมันไม่เที่ยงมันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์อีกเหมือนกันเกิดเองได้ดับเองได้คือพอจิตรับรู้เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็ลืมอารมณ์ทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งได้เหมือนกันมันเป็นการลืมทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์พอนึกได้ก็ทุกข์อีกนึกทีทุกทีไม่รู้สิ้นมันเป็นการลืมอารมณ์ทุกข์เท่านั้นยังไม่ใช่การดับทุกข์เช่นกันกับการนั่งหลับตาทำสมาธิพอจิตสงบก็ลืมอารมณ์ทุกข์ไปได้ชั่วขณะหนึ่ง
พอลืมตาเจอสิ่งที่มากระทบหรือนึกขึ้นได้ก็เกิดทุกข์อีกนั่นยังไม่ใช่การดับทุกข์มันเป็นการลืมอารมณ์ทุกข์ขณะหนึ่งเท่านั้นเองทุกข์จะหมดได้สิ้นเพราะสติปัญญาที่รู้แจ้งและมีจิตที่เป็นกลางๆเท่านั้นเคยสังเกตเห็นบ้างไหมว่าในบางครั้งกายก็รู้เฉพาะกายใจก็รู้เฉพาะใจต่างอันต่างรู้แต่อยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรามองอะไรทั้งที่ตาก็เห็นอยู่และใจก็รู้ว่ามันคืออะไรหูก็ได้ยินและใจหรือธาตุรู้ก็รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรจมูกก็ได้กลิ่นและใจก็รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรลิ้นก็สัมผัสรสและใจหรือธาตุรู้ก็รู้ว่ามันเป็นรสอะไรกายก็รับรู้และใจก็รู้ว่ามันร้อนมันหนาวมันเหนื่อยมันเจ็บปวดมันเมื่อยมันเพลียแต่ใจนั้นไม่เป็นอะไรไม่สุขไม่ทุกข์ปกติเย็นสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้แต่ไม่มีถึงกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์กายส่วนกายใจส่วนใจอาศัยกันอยู่เหมือนเป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างทำหน้าที่รู้ของใครของมันและขณะนั้นใจก็ไม่มีความรู้สึกดูดรั้งหรือว่าผลักต้านคืออยากเอาหรืออยากและขณะนั้นใจก็ไม่มีความรู้สึกดูดรั้งหรือผลักต้านคืออยากเอาหรือไม่อยากเอาไม่มีอารมณ์ยินดียินร้ายไม่มีอารมณ์ขุ่นโกรธใครอย่างไรก็ช่างไม่สนใจยึดถือปกติเย็นสบายจริงๆอาการเช่นนี้มันก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมในตัวเราในบางครั้งเพราะอะไรเพราะขณะนั้นใจก็ทำหน้าที่รับรู้อยู่แค่ใจไม่ได้มายึดเกี่ยวกับหน้าที่ทางกายต่างอันต่างทำหน้าที่รับรู้ของใครของมันไม่ยุ่งเกี่ยวปะปนกันตัวเราของเราจึงไม่เกิดขึ้นมันจึงมีแต่รู้ของใครของมันแล้วก็หมดไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่ทำไมในบางครั้งพอตากระทบหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสความร้อนหนาวอ่อนแข็งใจเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเอาไม่เอาชอบไม่ชอบยินดียินร้ายดูดรั้งผลักต้านจนเป็นทุกข์ขึ้นมาในทันทีทั้งกายใจเพราะอะไรปกติกายก็มีหน้าที่ของกายใจก็มีหน้าที่ของใจเช่นทางกายตามีหน้าที่ดูใจธาตุรู้ก็ทำหน้าที่เห็นและรู้ว่ามันคืออะไรทางกายหูทำหน้าที่รับเสียงใจธาตุรู้ทำหน้าที่รู้เสียงทางกายจมูกทำหน้าที่ได้กลิ่นใจธาตุรู้ทำหน้าที่รู้กลิ่นทางกายลิ้นทำหน้าที่รับรสใจธาตุรู้ทำหน้าที่รู้รสทางกายร่างกายทำหน้าที่รับรู้ใจธาตุรู้ทำหน้าที่เป็นผู้รู้ต่างอันต่างทำหน้าที่รู้ของใครของมันทุกทางกายส่วนกายคือทุกของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดขึ้นใจก็รู้แต่ไม่ยึดไม่ปรุงคือไม่เอามารวมเป็นอันเดียวกันทุกทางใจส่วนใจคือทุกข์ของความรู้สึกชอบไม่ชอบจิตก็ไม่หลงยึดอารมณ์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนจนเกิดการดูดรั้งผลักต้านยินดียินร้ายกายก็ปกติไม่กระทำตามอารมณ์ของใจไม่ทำตามใจแยกกันทำต่างอันต่างรู้แล้วก็จบลงตรงรู้นั่นแหละแต่อาศัยรู้อยู่ในเรื่องเดียวกันปัญหาต่างๆจึงไม่เกิดขึ้นหมายถึงตัวเราของเราก็ไม่เกิดหากมันไม่ทำหน้าที่ที่ปนกันคือยึดกันขณะใดที่ทุกกายและทุกใจมารวมเป็นทุกอันเดียวกัน
มันจะมีปฏิกิริยาเกิดความรู้สึกมีตัวมีตนคือมีตัวเราของเราขึ้นมาทันทีจนเป็นทุกข์รุ่มร้อนไปทั่วทั้งกายใจตัวตนเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันทีผู้ที่ป้องกันและระวังรักษามิให้กายและใจทำงานปนกันได้คือสติและสัมปชัญญะเท่านั้นบุคคลใดมีสติรู้กายส่วนกายแล้วปล่อยไปรู้ใจส่วนใจแล้วปล่อยไปอยู่เสมอบุคคลนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาของการมีตัวตนคือมีตัวเราของเราเกิดขึ้นในจิตตนจนเป็นทุกข์รุ่มร้อนได้เลยเพราะมันเป็นผู้รู้ที่พบกันครึ่งทางระหว่างกายกับใจอันเรียกว่าทางสายกลางของธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หมดจดหรือจิตใจที่เป็นกลางจริงๆคือมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้มันเป็นรู้ที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มียินดียินร้ายดูดรั้งผลักต้านเอาไม่เอาไม่มีอะไรเลยนอกจากปัจจุบันที่รู้แล้วก็หมดไปเท่านั้นเองวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันสติคืออะไรสติในความหมายของธรรมคืออาการที่รู้สึกตัวขึ้นมาในขณะปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เรากำลังอ่านหนังสือเราก็ทำความรู้สึกย้ำลงไปอีกครั้งว่าขณะนี้เรากำลังอ่านหนังสืออยู่รู้ซ้อนทับการกระทำนั้นอีกครั้งมันเป็นอาการรู้ในรู้อีกทีส่วนมากเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกในตัวนี้ทำก็ทำไปอย่างนั้นแต่ไม่เห็นตัวเองทำไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้คือขณะทำอะไรมันก็รู้หน้าที่ที่ทำอยู่แล้วมันก็ทำไปตามความสามารถของตนนั่นเป็นอาการรู้ธรรมดาเท่านั้นแต่เราต้องมีตัวรู้สึกตัวเกิดขึ้นซ้อนทับลงไปในการกระทำนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นการย้ำอาการกระทำนั้นอีกทีคือรู้ตัวที่สองจึงจะเรียกว่าเป็นรู้ในรู้หรือสติมรรคสติผลสติของการเจริญธรรมคือตัวนี้รู้ธรรมเป็นสติตัวแรกขณะธรรมก็รู้เมื่อสติตัวที่สองหรือรู้ในรู้คือตัวนี้รู้ตัวแรกคือรู้ธรรมดาธรรมดารู้ตัวที่สองที่รู้ซ้อนลงไปคือรู้ตัวที่ทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาหรือรู้ของมรรคผลนิพพานต้องเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นตัวรู้นี้ให้ได้บ่อยๆเท่าที่จะทำได้จนเกิดความชำนาญจิตนั้นจะได้ไม่วิ่งออกไปยึดอดีตอนาคตจิตจะมีการทำงานอยู่ภายในกายในใจตนมันจะไม่คิดฟุ้งซ่านปรุงไปในเรื่องต่างๆจนเกิดอุปทานขึ้นได้หากมีสติตัวนี้เกิดขึ้นได้นานๆตลอดสายจิตจะสงบเย็นเป็นปกติกายก็สบายใจก็สบายเบากายเบาใจจริงๆจิตมันจะนิ่งเงียบหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆที่จะทำให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นได้ความสงบนิ่งเงียบอันเกิดจากผลของมันนั่นแหละคือตัวสมาธิแท้ๆแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของการเจริญสติต่างหากสมาธินั้นไม่ต้องไปทำมันเพียงแต่เจริญสติรู้กายรู้ใจให้เท่าทันปัจจุบันของจิตจริงๆที่รู้เท่านั้นผลนั้นจะเกิดเป็นสมาธิตัวแท้ๆโดยสมบูรณ์ในนั้นเองแม้แต่การนั่งหลับตากำหนดลมหายใจก็ต้องมีสติตามรู้อยู่กับปัจจุบันเช่นกันสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะสติเป็นแม่ทัพใหญ่ของกองทัพธรรม
สติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมขอเพียงแต่ทำให้ถึงจุดของมันเท่านั้นเองผลมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติทำเหตุให้พร้อมผลมันจะเกิดเองไม่ต้องคิดถึงผลเจริญสติอย่างเดียวพอทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้เองเมื่อนั้นเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันเรียกว่า

ระยะที่หนึ่งการเจริญสติทำได้เมื่อไรการเจริญสติทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอิริยาบถทุกการกระทำพูดคิดยกตัวอย่างเช่นการขับรถเราก็ทำความรู้สึกว่ารู้ว่าเรากำลังขับรถคือโอปนยิโกแปลว่าน้อมเข้ามารู้ที่ตัวเองพอรู้สึกตัวแล้วก็ขับไปเรื่อยๆตามธรรมดาพอจะเปลี่ยนการกระทำก็ทำความรู้สึกให้รู้นั้นทันอาการนั้นเช่นการเปลี่ยนเกียร์ก็ให้รู้สึกว่ามันทำอย่างไรอ๋อมือกำลังจะเคลื่อนไปจับเกียร์รู้ก่อนทำกำลังเคลื่อนก็รู้พอกระทบก็รู้อีกว่าอ้อกำลังจับแล้วมันทำอย่างไรต่อไปก็ให้รู้อีกคือขณะเปลี่ยนเกียร์ก็ให้รู้ว่ากำลังเปลี่ยนคือขณะทำก็รู้พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ให้รู้ว่าเสร็จแล้วคือทำเสร็จแล้วก็รู้อีกขณะกำลังถอนมือกลับมาจับพวงมาลัยก็รู้มือที่กำลังเคลื่อนไหวนั้นว่ามันกำลังทำอย่างไรต่อไปพอจะเหยียบคันเร่งก็ให้รู้มาที่เท้าซึ่งกำลังจะเหยียบรู้ก่อนทำกำลังเหยียบก็รู้ขณะทำก็รู้คือรู้ว่าเหยียบค่อยเหยียบแรงเป็นต้นพอจะเหยียบเบรกก็ให้รู้คือรู้เข้ามาที่กายอีกครั้งหนึ่งมันกำลังจะทำอะไรมันใช้อะไรทำมือหรือเท้าและมันทำอย่างไรส่วนมากจะเหยียบไปเลยโดยไม่มีตัวรู้รู้ทับลงอีกครั้งให้พยายามรู้เท่าทันกายที่กำลังจะทำกำลังทำจนกระทั่งทำเสร็จในแต่ละขณะแต่ละขณะด้วยการกำหนดท่องการกระทำนั้นเบาๆอยู่ในใจตนเพราะการจับใหม่ๆจิตมันยังเผลอลืมตัวกำหนดรู้หากท่องเบาๆในใจต่อสิ่งที่รู้นั้นจิตจะมีงานทำไม่ค่อยเผลอตัวลืมง่ายแล้วแต่ถนัดจะกำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้จับตัวรู้เลยก็ได้เอาตามถนัดตามสบายขอเพียงแต่ให้รู้สึกตัวย้ำลงไปที่การกระทำนั้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นต้องรู้กายตัวเองทำด้วยจึงจะใช่แล้วก็ให้ไปรู้ไปเรื่อยๆนานๆยาวๆรู้ได้ตลอดสายในเรื่องนั้นๆได้ยิ่งดีเพราะสติจะต้องรู้สืบเนื่องสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้กำลังกินก็รู้มือจับช้อนก็รู้กำลังตักอาหารก็รู้กำลังยกก็รู้อ้าปากก็รู้ส่งเข้าปากก็รู้ดึงช้อนออกก็รู้กำลังเคี้ยวก็รู้รสอย่างไรก็รู้จิตชอบไม่ชอบก็รู้กำหนดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละยิ่งรู้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะจิตจะไม่ค่อยเผลอง่ายหากมีเวลาก็ให้พยายามทำช้าๆจะเห็นชัดแล้วก็เห็นทำได้ละเอียดขณะปวดถ่ายอยากเข้าห้องน้ำก่อนเข้ามันมีอาการอย่างไรให้พยายามอดทนอดกลั้นไว้นานๆเพื่อดูทุกข์ของกายว่ามันทุกข์อย่างไรค่อยๆสังเกตดูอาการปวดของมันว่ามันเป็นอย่างไรและเราห้ามมันได้ไหมในที่สุดมันทำอย่างไรถ่ายเบาถ่ายหนักก็ให้รู้น้อมจิตพิจารณาดูมันมีธาตุอะไรบ้างและมันมีกลิ่นอย่างไรจิตใจเกิดความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่ออกมานั้นหากมีเวลาก็ให้ค่อยๆพิจารณาย้อนถึงสภาพความเป็นจริงของมันด้วยว่าอุจจาระปัสสาวะเหล่านั้นต้นตอมันมาจากไหนทำไมจึงออกมาเป็นอย่างนี้ให้น้อมนึกถึงความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของตนเริ่มต้นจากการตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆหากจิตใดมีสติและสมาธิที่สมบูรณ์แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเอง
มันจะรู้แจ้งในสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายและปล่อยวางในที่สุดต่อเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นๆอีกทีดูกายที่ทำดูอารมณ์ใจที่เกิดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องว่ามันเป็นอย่างไรและจิตมีความรู้สึกอย่างไรกำลังทำงานหยิบยกวางรับส่งก้มเงยเอื้อมรู้กำลังดูเห็นอะไรรู้จิตเป็นอย่างไรรู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้อย่างนี้แหละรู้ปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่รู้ได้ตลอดสายในเรื่องนั้นนั้นนี่คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติหากมีเวลาว่างควรทำช้าช้ายิ่งช้ายิ่งละเอียดคอยจับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ละเอียดเท่าใดได้ยิ่งดีเท่านั้นมันจะเห็นชัดเห็นจริงและปัญญาที่เกิดจะรู้เท่าทันทั้งคมและปล่อยวางอะไรได้รวดเร็วมากการเจริญสติไม่จำกัดสถานที่ทางภายนอกทำได้ทุกเวลาทุกเพศทุกวัยก็ทำได้เพราะใช้ความรู้สึกตัวเป็นผู้ทำใช้ร่างกายเป็นสถานที่ในการทำต่างหากทำอยู่ภายในใจเป็นส่วนสำคัญสิ่งภายนอกเป็นส่วนประกอบเท่านั้นระยะที่สองเมื่อจับสติเป็นแล้วชำนาญแล้วมีโอกาสควรพิจารณาการกระทำนั้นๆอีกครั้งว่าจิตสั่งให้ทำอะไรบ้างทำอย่างไรถ้าจับแล้วสนุกมากความจริงแท้การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าจับดูจับเป็นกลับเป็นเรื่องสนุกเสียอีกมิใช่เป็นสิ่งยากจนทำไม่ได้ดังที่คนทั่วไปเข้าใจมิใช่ต้องไปทำเฉพาะที่นั่นที่นี่ที่วัดนั้นวัดนี้มิใช่ต้องบวชก่อนจึงทำได้มิใช่ต้องหนีต้องทิ้งหน้าที่ในชีวิตประจำวันของตนคือหนีโลกเพียงแต่บางขณะที่จิตเกิดอาการเบื่อหน่ายมันไม่อยากเอาไม่อยากได้อะไรมันเป็นอารมณ์ของจิตที่เริ่มเห็นทุกข์แท้ๆขึ้นมาบ้างแล้วมันจึงอยากหนีทุกข์เพราะยังทำใจไม่ได้และหลงเข้าใจว่าสิ่งภายนอกที่อยู่รอบตัวตนเป็นต้นเหตุเกิดทุกข์ดังนั้นจิตจึงพยายามดิ้นรนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นยิ่งดิ้นยิ่งยุ่งยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกเพราะไม่เข้าใจว่าเหตุทุกข์แท้ๆนั้นเกิดที่ใดเพราะอะไรจึงเกิดทุกข์ใจอยากหนีมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นเมื่อไม่สมหวังใจก็ยิ่งหงุดหงิดคุณโกรธเพราะการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจที่หงุดหงิดจิตใจที่ไม่ดีฟังอะไรก็ขัดหูดูอะไรก็ขัดตาไปหมดการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยิ่งทำให้คิดมากไปต่างๆนานาหลงคิดว่าตนเองนี้มีกรรมหนักใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเกิดความคับแค้นน้อยใจเสียใจพิรีพิรายรำพันไปต่างๆนานาอีกใจอยากหนีไปให้พ้นก็ไปไม่ได้สักทีพอพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่หวังก็เป็นทุกข์อีกหมดกำลังกายหมดกำลังใจพอใจไม่ดีร่างกายก็พลอยเป็นไปด้วยมีอาการปวดนั่นปวดนี่โรคนั้นโรคนี้มาหาเพราะใจนั่นแหละพอใจไม่ดีไม่ค่อยสบายใจแล้วทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจก่อนเจ็บใจปวดใจหนักใจทุกข์ใจแล้วกายก็จะหนักจะทุกข์ตามนั่นเองเพราะใจเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาในขณะนั้นนั่นเองพอตัวเราเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ทุกข์ก็จะเกิดตามขึ้นมาเมื่อนั้นดูศพคนที่ตายไปแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามีเราของเราใครจะทำอะไรกับมันก็ไม่เห็นมันทุกข์จริงไหมทางกายคือร่างกายแท้ๆมันไม่ว่าอะไรหรอกที่มันว่านั้นนั่นแหละใจมันว่า
และที่มันทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันเกิดจากใจทั้งนั้นพอชอบใจถูกใจมันก็บอกว่านี่สุขนี่ดีพอไม่ชอบใจไม่ถูกใจมันก็บอกว่านี่ทุกข์นี่ไม่ดีนี่ไม่เอามันเกิดจากจิตยินดียินร้ายชอบไม่ชอบต่างหากพอจิตชอบก็ดูดรั้งเกิดความหลงโมหะโลภะคือความโลภตามมาโดยไม่รู้ตัวอยากได้อีกอยากได้มากๆอยากได้บ่อยๆพอไม่ชอบจิตผลักต้านเกิดความโกรธไม่ยอมเอาไม่อยากเอาจับดูจิตตนนะว่าทุกข์มันเกิดตรงไหนมันมีอาการอย่างไรดูเหตุเกิดของทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรในความจริงแท้สิ่งใดที่ชอบใจจิตก็ดูรั้งเอาเข้าดีดีอยากได้อีกอยากเอาอีกยิ่งสมหวังยิ่งสุขใจยิ่งแสวงหามันอีกไม่รู้สิ้นจิตเกิดความหลงตกเป็นทาสของมันโดยไม่รู้ตัวพอผิดหวังไม่ชอบจิตก็ผลักต้านเอาออกเกลียดไม่อยากเอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีอยากให้มันไปให้ไกลไกลไปให้พ้นหูพ้นตาตัวเองหรือไม่ตนก็อยากหนีไปเสียเองไปให้พ้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเป็นอยู่เช่นนี้แหละนี่คืออารมณ์ทุกข์ของโลกหรือธาตุอารมณ์อารมณ์ยินดียินร้ายดูดรั้งผลักต้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็เพราะใจตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์ในจิตตนความสมหวังและผิดหวังก็เป็นของคู่กันเลือกไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแล้วทำใจปล่อยไปช่างมันช่างมันอย่างไรก็ได้ทำใจให้ไม่เป็นไรช่างเถิดช่างเถิดได้เมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นให้ทำใจเท่านั้นเองคือไม่หนีปรากฏการหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทางภายนอกแต่ให้ปล่อยวางจิตที่ยึดถือตนทางภายในที่เกิดขึ้นนั้นเสียพอทำใจได้ทุกข์ก็จะหมดไปในทันทีหากข้างในไม่มีปัญหาข้างนอกก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมันก็ทำไปตามหน้าที่เท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองด้วยจิตที่ยึดอยู่เหนืออารมณ์คือความสมหวังและความผิดหวังจิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปดังนั้นในบางครั้งขณะที่ทำใจไม่ได้การปลีกไปในที่สงบบ้างหากมีโอกาสก็ดีหากไม่มีโอกาสก็ให้พยายามทำใจไปก่อนเช่นนี้แหละด้วยการกำหนดสติรู้อยู่กับงานที่ทำหากทำจริงสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้มันจึงเป็นสมาธิตัวสมบูรณ์จริงๆด้วยสำคัญต้องตั้งใจทำจริงๆทำเสมอๆถึงจะได้ผลอย่าท้อถอยการคิดมากไม่เกิดประโยชน์แต่กลับเป็นโทษคือทุกข์หนักยิ่งไปกว่าเดิมเสียอีกต้องเข้าใจตัวนี้อีกทีมันเป็นตัวเพิ่มทุกข์หากไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองอย่าง้อยเหงาอย่าซึมเศร้าเศร้าใจเอ๋ยมิเกิดคุณประโยชน์อันใดทิ้งเถิดหนาอารมณ์ทุกข์มันยุ่งนักหนักอุราไม่โสภาโสภีดีอะไรธรรมะแท้ๆไม่ใช่การหนีโลกหนีหน้าที่เพียงแต่ในขณะที่ยังทำใจไม่ได้จิตย่อมเป็นทุกข์ดังนั้นการได้อยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่สงบในบางครั้งก็ช่วยได้มากเมื่ออินทรีย์คือกำลังของเรายังอ่อนอยู่เท่านั้นเองเพราะการเจอผัสสะน้อยทุกข์ก็น้อยแต่ในที่สุดเราจะต้องอยู่ได้ในทุกที่แต่ในที่สุดเราจะต้องอยู่ได้ในทุกที่ด้วยจิตสงบที่สงบจิตก็สงบที่ไม่สงบจิตก็ยังสงบวุ่นนอกไม่วุ่นในจึงจะใช่ของจริงดังนั้นในบางคนที่ไม่มีโอกาสปลีกได้เราก็อาศัยการทำสติรู้อยู่กับงาน
อันเป็นสมาธิตื่นตัวไปก่อนดังที่ได้อธิบายมานั่นแหละทำไปเรื่อยๆก่อนทางทำได้ยังมีอยู่เมื่อรู้แล้วอย่าท้อแท้ท้อถอยจนหมดกำลังใจอยู่อีกเลยจงรีบเถิดแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาให้รู้เองหากทำจริงและทำถึงใครขยันทำก็ได้ผลเห็นผลมากกว่าผู้ไม่ทำโดยแน่นอนเหมือนผู้เดินทางใครขยันเดินก็ถึงก่อนใครขี้เกียจก็ถึงช้าหรือไม่ถึงถ้าไม่เดินเช่นกันกับการปฏิบัติธรรมระยะทางยาวเท่ากันหมดแต่ผลของการเดินไม่เท่ากันสาเหตุอยู่ที่ผู้ทำผู้เดินนั่นแหละดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาของการปฏิบัติได้ตายตัวว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการปฏิบัติจึงจะได้ผลอากาลิโกทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของใครของมันนี่คือความจริงแท้ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยระยะที่3น้อมให้เกิดปัญญาให้เฝ้าดูพระไตรลักษณ์อยู่เสมอคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในทุกเรื่องที่เกิดในทุกสิ่งที่รู้ที่เห็นค่อยกำหนดดูช้าๆเท่าที่จะทำได้จะเป็นช่วงยาวหรือสั้นก็ได้ไม่สำคัญให้กำหนดเห็นตามปัจจุบันที่จิตรู้จริงๆกำหนดรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพอจิตเห็นชัดเมื่อไรมันก็จะโผล่โล่งออกมาให้รู้เองอย่างแจ่มแจ้งพร้อมด้วยเหตุผลอันเกิดจากปัญญาภายในที่เป็นผลจากการปฏิบัติที่ตนทำถึงแล้วจริงๆแต่มันจะเป็นปัญญาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก่อนจนเต็มรอบของปัญญาอีกทีคือวิมุตตินอกเหตุเหนือผลเมื่อไรก็หมดทุกข์ได้สิ้นเมื่อนั้นคือเหนือปัญญาอีกทีไม่ติดปัญญาที่ตนรู้ให้ทำอย่างนี้แหละไม่มีอะไรยากอะไรง่ายมีแต่ทำจริงๆเท่านั้นก็จะได้ผลจริงไม่ทำก็ไม่ได้ของใครของมันทำให้กันไม่ได้แต่แนะนำหรือบอกวิธีให้ได้ซึ่งจะต้องไปทำเองอีกทีเหมือนหมอนั่นจะเก่งแค่ไหนยานั้นจะดีวิเศษอย่างไรหากผู้ป่วยไม่ยอมช่วยตัวเองด้วยการทานยาหมอนั้นยานั้นก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ก็ช่วยอะไรใครไม่ได้เช่นกันดังนั้นทำใดก็ไร้ผลเมื่อตนนั้นไม่นำไปทำที่ตนนั่นเองเราทุกข์เพราะจิตเป็นธาตุอารมณ์จิตอยู่ใต้อารมณ์หากจิตอยู่เหนืออารมณ์ทุกข์จะไม่สามารถเกิดขึ้นในจิตได้เลยสมาธิเป็นเพียงที่พักกายพักใจเท่านั้นสมาธิดับทุกข์ไม่ได้มีแต่สติปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นระหว่างความสงบและความไม่สงบนั้นต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้

กถาต่อไปนี้จะกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นอารมณ์ของมรรคผลโดยสังเขปพระนิพพานนั้นไม่ใช่ปราสาทมหานครแสงสว่างหรือความร่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นบัญญัติคือสิ่งที่ชาวโลกสมมุติกันและเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยคือกรรมจิตอุตุและอาหารแต่พระนิพพานเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมที่เป็นสภาวะอันสูงสุดไม่แปรปรวนและเป็นอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระนิพพานนี้มีลักษณะสงบจากกิเลสและทุกข์ในวัฏฏะคือรูปนามสันติลักขณะและไม่มีสังขารรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอคือวิสังขารที่จริงแล้วพระนิพพานได้ชื่อว่าวิสังขารเพราะเป็นสภาพตรงกันข้ามกับสังขารที่ชาวโลกรับรู้กันว่าเป็นบุคคลเป็นเราของเราคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแสดงลักษณะของพระนิพพานว่า 1. ความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นพระนิพพาน 2. ความดำเนินไปของรูปนามเป็นสังขารความไม่ดำเนินไปเป็นพระนิพพาน 3. นิมิตคือสังขารรูปนามเป็นสังขารความไม่มีนิมิตเป็นพระนิพพาน 4. ความขวนขวายคือกุศลและอกุศลเป็นสังขารความไม่ขวนขวายเป็นพระนิพพาน 5. การเกิดใหม่เป็นสังขารการไม่เกิดใหม่เป็นพระนิพพานข้อความข้างต้นแสดงว่าพระนิพพานคือสภาพดับสังขารรูปนามทั้งหมดที่เป็นความไม่เกิดขึ้นก่อนของรูปนามความไม่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดขึ้นแล้วความไม่มีนิมิตคือสังขารที่ปรากฏเหมือนมีจริงความไม่ขวนขวายทำกุศลและอกุศลเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขและการไม่เกิดใหม่นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์แสดงถึงพระนิพพานอันประกอบรูปศัพท์มาจากธาตุในพระบาลีอรรถกถาอาทิเช่นนิพพันติธีราผู้มีปัญญาย่อมดับนิพพาเปนติราคะคิงยังไฟราคะให้ดับปรินิพพานติย่อมปรินิพพานปรินิพพาตุสุขโตขอพระสุคตโปรดปรินิพพานปรินิพพาเยยะพึงปรินิพพานปรินิพพายิปรินิพพานแล้วปรินิพพายิสติจักปรินิพพานอันตราปรินิพพายีผู้ปรินิพพานในระหว่างปรินิพพุโตปรินิพพานแล้วดังนั้นจึงตั้งรูปวิเคราะห์คือคำจำกัดความของคำว่านิพพานดังนี้ 1. ทุกข์ในวัฏฏะย่อมดับไปในสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะเป็นที่ดับทุกข์ 2. ทุกข์ในวัฏฏะย่อมดับไปเมื่อบุคคลบรรลุสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะทำให้ดับทุกข์3. ความดับชื่อว่านิพพานสภาวะดับทุกข์นิพพานอันเป็นสภาวะดับรูปนามดังกล่าวตรัสไว้ในพระบาลีว่าอัตตกาวจโรยังลงไม่ได้ด้วยตรรกะคือไม่ใช่สมมุติบัญญัติที่รู้ได้ด้วยการตรึกนึกคิดคัมภีโรลึกซึ้งคือไม่ปรากฏชัดเหมือนสมมุติบัญญัติทุทธโสเห็นได้ยากคือไม่อาจรู้เห็นได้ด้วยปัญญาปกติที่เกิดจากการเรียนรู้คือสุตตมยปัญญาหรือเกิดจากการคิดจินตามยปัญญาบัณฑิตเวทนิโยเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้งคือเป็นสิ่งที่บัณฑิตผู้เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคญาณและผลญาณแล้วจะพึงเห็นโดยประจักษ์
อันหนึ่งนิพพานนี้ไม่ใช่อารมณ์ของตัณหาที่ผูกพันกามคุณจึงเป็นสภาวะที่พ้นไปจากตัณหาหรือเป็นสภาวะปราศจากตัณหาที่จริงแล้วผู้ที่รู้เห็นนิพพานด้วยมรรคญาณย่อมดับตัณหาไปจากจิตของตนดังข้อความในพระบาลีว่า 1. ในบาทคาถาว่านิพพานังอิตินังพรุมิตถาคตกล่าวสภาวะนั้นว่าเป็นนิพพานตัณหาได้ชื่อว่าวานะสภาวะผูกภพนั้นๆให้กับภพอื่นและผูกกรรมเข้ากับผลกรรม 2. ราคะใดมีอยู่ราคะนั้นเป็นอภิชฌาเป็นอกุศลมูลคือโลภะ 3. ตถาคตกล่าวการละตัณหาความสงบแห่งตัณหาการสละตัณหาการระงับตัณหาว่าเป็นนิพพานอันไม่ตายโลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว้ความตรึกไปในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้นตถาคตกล่าวว่านิพพานเพราะละตัณหาได้เด็ดขาดตามหลักที่กล่าวมานี้จึงตั้งรูปวิเคราะห์ของนิพพานศัพท์อีกในหนึ่งว่า 1. สภาวะพ้นไปจากตัณหาชื่อว่านิพพาน 2. ตัณหาย่อมไม่มีในสภาวะนั้นเหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะเป็นที่ปราศจากตัณหา 3. ตัณหาย่อมไม่มีเมื่อบุคคลบรรลุสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะที่ทำให้ตัณหาปราศจากไปตามรูปวิเคราะห์ข้างต้นนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากตัณหาโดยองค์ธรรมคือความสงบแห่งรูปนามและทุกข์ในวัฏฏะทั้งหมดนิพพานนั้นมีความไม่เป็นมิตรเป็นเครื่องปรากฏอนิมิตตปัจจุปัฏฐานังคือปรากฏในปัญญาของพระอริยะโดยปราศจากนิมิตคือรูปร่างสันฐานที่ผู้รู้เห็นนิพพานแล้วจึงไม่อาจกล่าวว่านิพพานมีรูปร่างอย่างไรหรือเหมือนกับสิ่งใดท่านรู้ว่านิพพานเป็นความดับไม่เกิดอีกของรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอและกล่าวถึงสภาวะดับนั้นโดยปราศจากรูปร่างสันฐานดังคัมภีร์มิลินทปัญหากล่าวว่ามหาบพิตรนิพพานไม่มีสิ่งใดเปรียบได้บุคคลไม่อาจแสดงสีรูปร่างขนาดหรือจำนวนของนิพพานด้วยการเปรียบเทียบด้วยเหตุช่วยด้วยเหตุหลักหรือด้วยในที่อนุมานรู้นิพพานไม่ใช่อภาวะบัญญัติบางคนอาจเข้าใจว่านิพพานเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเพราะกล่าวไว้ข้างต้นว่านิพพานเป็นความดับรูปนามความไม่เกิดมีของรูปนามโดยสำคัญว่านิพพานเป็นอภาวะบัญญัติคือบัญญัติที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่นิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าเพราะปรากฏในสภาวะดับรูปนามดังนั้นพระอริยะจึงรู้เห็นนิพพานได้ด้วยมรรคญาณและผลญาณอีกทั้งกระแสรูปนามของพระอรหันต์จะดับสนิทไม่เกิดอีกหลังจากปรินิพพานแล้วความปรากฏของสภาวะของนิพพานตรัสไว้ในคัมภีร์อุทานและอิติวุตตกะว่า 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทำไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่ 2. ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทำไม่ถูกปรุงแต่งจักไม่มี 3. ความหลุดพ้นจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกเหตุปัจจัยกระทำถูกปรุงแต่งนี้จะไม่พึงปรากฏ 4. ดูกรภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทำไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่ 5. ดังนั้นความหลุดจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยกระทำถูกปรุงแต่งจึงปรากฏพระพุทธดำรัสนี้หมายความว่า
นิพพานที่เป็นความดับไปไม่เกิดขึ้นของรูปนามมีลักษณะดังนี้คือไม่เกิดขึ้นคือปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนามไม่เกิดขึ้นคือไม่มีความปรากฏของรูปนามไม่ถูกเหตุปัจจัยคือกรรมจิตอุตตุและอาหารกระทำให้เกิดขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยดังกล่าวปรุงแต่งให้มีลักษณะแตกต่างกันถ้านิพพานไม่มีความขาดศูนย์แห่งกระแสรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอก็มีไม่ได้นิพพานเป็นสภาวะที่มีจริงโดยปรมัตถ์เพราะเป็นอารมณ์ของมรรคญาณและผลญาณหาใช่สภาพที่ไม่มีจริงเหมือนอภาวะบัญญัติและโดยเหตุที่เป็นสภาวะที่มีจริงกระแสรูปนามที่เกิดขึ้นแก่พระอริยะจึงดับศูนย์ไม่ดำเนินในภพต่อไปหลังจากท่านปรินิพพานแล้ว 1. ปัจจัยที่เป็นอารมณ์คือนิพพานนั้นมีอยู่ 2. ดินน้ำไฟลมอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะนิวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในปัจจัยนั้น 3. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวปัจจัยนั้นว่าเป็นการมาการไปการตั้งอยู่การจุติการเกิดขึ้นปัจจัยนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ไม่มีการเป็นไปอย่างต่อเนื่องของรูปธรรมกับนามธรรมหาอารมณ์ไม่ได้ 4. ปัจจัยนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้อความว่าดินน้ำไฟลมย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานอันเป็นอารมณะปัจจัยของมรรคญาณและผลญาณไม่มีธาตุทั้ง4และไม่มีอุปทายรูปที่อาศัยธาตุทั้ง4พร้อมทั้งไม่มีนามธรรมที่เกี่ยวกับกามภพและรูปภพที่เกิดขึ้นอาศัยรูปข้อความว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีอารมณ์และนามธรรมที่รู้ธรรมเกี่ยวกับอรูปภพข้อความว่าโลกนี้โลกหน้าย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีธรรมที่เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้าทั้งหมดดังนั้นในขณะเกิดมรรคผลที่รับนิพพานเป็นอารมณ์ผู้บรรลุนิพพานย่อมไม่รับรู้เรื่องของโลกนี้เริ่มตั้งแต่จิตของตนเป็นต้นไปไม่รับรู้เรื่องของโลกหน้าอันมีเทวโลกเป็นต้นคือไม่มีความรู้สึกถึงโลกข้อความว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์รวมไปถึงดาวเคราะห์ต่างๆเพราะไม่จำเป็นจะต้องมีแสงสว่างเพื่อขจัดความมืดเนื่องจากไม่มีความมืดเพราะปราศจากรูปโดยสิ้นเชิงทั้งแสงสว่างและความมืดเป็นรูปปรมัตถ์แม้ในพระสูตรบางสูตรได้ระบุถึงการไม่มีมืดในนิพพานว่าตโมตัฏฐานวิชติความมืดไม่มีในนิพพานนั้นข้อความว่าเราไม่กล่าวปัจจัยนั้นว่าเป็นการมาการไปการตั้งอยู่การเคลื่อนย้ายการเกิดขึ้นหมายความว่าในพระนิพพานไม่มีการมาเหมือนการย้ายมาสู่มนุษยภูมิหรือเทวภูมิจากภูมิอื่นไม่มีการย้ายจากนิพพานไปสู่ภูมิอื่นไม่มีการตั้งอยู่ของบุคคลเหมือนในมนุษยภูมิหรือเทวภูมิไม่มีจุติคือความตายไม่มีการเกิดขึ้นใหม่หลังจุติมีเพียงเป็นอารมณ์ของมรรคญาณผลญาณและปัจจเวคขณะญาณข้อความว่าปัจจัยนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้หมายความว่านิพพานไม่ใช่รูปธรรมจึงไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ใดๆหรืออาศัยสิ่งใดและแม้เป็นนามธรรม
ก็มิได้อาศัยธรรมที่เป็นปัจจัยเพราะไม่ใช่ธรรมที่เป็นผลข้อความว่าปัจจัยนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์หมายความว่านิพพานอันเป็นอารมณ์ของมรรคผลนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ในวัฏฏะคือรูปนามเพราะเมื่อบุคคลบรรลุนิพพานแล้วทุกข์ทั้งหมดก็หมดสิ้นไป

อย่างใดอย่างหนึ่ง 3. เพราะการประชุมร่วมกันของธรรมที่เป็นสังคตะและอสังคตะหามีไม่เมื่อสังขารที่เกิดดับยังปรากฏอยู่บุคคลย่อมบรรลุนิพพานที่ดับสังขารไม่ได้และสังขารก็ไม่ปรากฏในขณะที่พระอริยะรู้เห็นนิพพานท่านทราบว่าสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อปรินิพพานแล้วพระอริยะผู้รู้เห็นนิพพานที่เป็นสภาวะดับสังขารทุกอย่างด้วยมรรคญาณจะไม่เกิดตัณหาเหล่านี้คืออปายคมนียตัณหาคือตัณหาที่นำไปสู่อบายโอราริกกามตัณหาคือกามตัณหาอย่างหยาบสุขุมกามตัณหาคือกามตัณหาอย่างละเอียดรูปตัณหาคือตัณหาในรูปฌานและรูปภพอรูปตัณหาคือตัณหาในอรูปฌานและอรูปภพท่านสลัดตัณหาออกไปทำให้ไม่เกิดขึ้นอีกได้คลายเครื่องผูกคือตัณหาปราศจากความพัวพันในตัณหาดังนั้นนิพพานที่ดับสังขารอันเป็นอารมณ์ของมรรคญาณ4จึงเป็นสภาวะดับตัณหาสละตัณหาปล่อยวางตัณหาพ้นไปจากตัณหาและไม่มีความพัวพันในตัณหาดังพระพุทธดำรัสว่า 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือความดับทุกข์เป็นไฉน 2. ได้แก่ความดับสนิทโดยสิ้นเชิงความสละความปล่อยความหลุดพ้นและความไม่พัวพันในตัณหานั้นนอกจากนั้นเมื่อบุคคลรู้เห็นนิพพานด้วยมรรคญาณ4สังขารทั้งหมดย่อมดับไปไม่ปรากฏในขณะนั้นพร้อมทั้งไม่เกิดกิเลสและขันธ์ที่ควรเกิดขึ้นก่อนจะรู้เห็นนิพพานดังนั้นนิพพานจึงกล่าวว่าที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดคือขันธ์กิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกามคุณสิ้นตัณหาใครกำหนัดดับทุกข์มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระสูตรว่าแม้ฐานะนี้คือนิพพานอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดสิ้นตัณหาใครกำหนัดดับทุกข์ก็รู้เห็นได้ยากนิพพานสองประเภทนิพพานมีอย่างเดียวโดยสภาวะสงบแห่งวัฏฏทุกข์คือรูปนามจำแนกเป็นสองประเภทตามการมีอยู่หรือไม่มีของขันธ์ดังนี้ 1. อุปาทิเศสนิพพานความดับกิเลสของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่โดยยังมีขันธ์เหลืออยู่ 2. อนุปาทิเศสนิพพานความดับกิเลสของพระอรหันต์ผู้ปรินิพพานแล้วโดยไม่มีขันธ์อย่างสิ้นเชิงอนุปาทิเศสนิพพานเป็นการดับขันธ์ที่เรียกว่าขันธปรินิพพานคือขันธ์ในภพใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมิได้อบรมมรรคแต่ดับสนิทไม่เกิดอีกหลังจากปรินิพพานจุติจิตของพระอรหันต์เพราะได้อบรมมรรคแล้วดังนั้นการดับขันธ์ดังกล่าวจึงปรากฏในขณะบรรลุอรหัตมรรคแต่ไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆจึงกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นในการไหนความจริงแล้วกิเลสและขันธ์ในภพใหม่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกๆขณะที่มีเหตุปัจจัยพร้อมมูลเมื่อยังไม่ได้อบรมมรรคกิเลสและขันธ์ควรเกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ใช่อดีตไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันจึงไม่ใช่ปัจจุบันและไม่ได้เกิดขึ้นต่อไปแน่นอนจึงไม่ใช่อนาคตจึงเป็นธรรมที่พ้นไปจากการทั้งสามที่เรียกว่าการวิมุตติแม้ความดับสนิทไม่เกิดอีกของกิเลสและขันธ์เหล่านั้นก็ไม่ใช่อดีตปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นกาลวิมุตติเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นิพพานทั้ง

2คืออุปาทิเสสนิพพานที่เป็นการดับกิเลสและอนุปาทิเสสนิพพานที่เป็นการดับขันธ์จึงไม่อาจกล่าวว่าเกิดขึ้นในการและอนุปาทิเสสนิพพานที่เป็นการดับขันธ์จึงไม่อาจกล่าวว่าเกิดขึ้นในการไหนเพราะเป็นการวิมุตและเพราะเป็นสภาวะดับสนิทไม่เกิดอีกของกิเลสและขันธ์ที่เป็นการวิมุตติโดยเหตุที่นิพพานเป็นการวิมุตติดังนั้นจึงไม่ควรสงสัยว่าพระอริยะรับรู้การดับกิเลสอนาคตในขณะบรรลุโคตรภูญาณรับรู้การดับกิเลสปัจจุบันหรือรับรู้การดับอนาคตในขณะบรรลุมรรคญาณในคัมภีร์อิติวุตกะกล่าวถึงเรื่องนิพพานว่า 1. ดูกระภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมี2ประเภทเหล่านี้นิพพานธาตุ2ประเภทเป็นไฉนคืออสุปาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 2. ดูกระภิกษุทั้งหลายสอุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสสิ้นอาสวะแล้วหยุดจบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วสิ้นสังโยชน์ในภพนี้แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะอินทรีย์ 5ยังไม่ดับไปอินทรีย์ 5เหล่านี้ของเธอยังตั้งอยู่ทีเดียวดูกระภิกษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะของเธอนี้ได้ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ 3. ดูกระภิกษุทั้งหลายอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วสิ้นสังโยชน์ในภพนี้แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงของเธอในอัตภาพนี้แหละไม่ถูกทำให้เพลิดเพลินโดยตัณหามานะและทิฏฐิจากสงบเย็นดูกระภิกษุทั้งหลายความสงบเย็นนี้ได้ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานธาตุสองประเภทเหล่านี้พระตถาคตผู้มีจักษุไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยผู้คงที่ได้ประกาศไว้นิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสเพราะสิ้นตัณหาส่วนนิพพานอีกอย่างหนึ่งที่มีในเบื้องหน้าเป็นที่ดับสนิทของภพทั้งหลายโดยสิ้นเชิงชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดอย่างรู้นิพพานธาตุที่พึงบรรลุด้วยมรรคญาณและผลญาณไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาที่นำไปสู่ภพชนเหล่านั้นได้ยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมดในคาถาข้างต้นมีคุณบทของนิพพานธาตุคืออสังคตะสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยคือกรรมจิตอุตุและอาหารหรืออวิชชาสังขารปรุงแต่งอีกในหนึ่งเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับสังคตะธรรมเหมือนน้ำกับไฟความร้อนกับความเย็นความมืดและความสว่างป่าชัดและที่โล่งแจ้งปะทะคือสภาวะที่พระอริยะพึงบรรลุด้วยมรรคญาณและผลญาณ นอกจากนั้นนิพพานที่จำแนกออกเป็นสองประเภทข้างต้นแบ่งตามเหตุที่ต่างกันคือมีขันธ์หรือไม่มีขันธ์อันหนึ่งนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคญาณและผลญาณนั้นมีลักษณะเดียวคือลักษณะสงบจึงไม่อาจแบ่งประเภทนิพพานว่ามีลักษณะสงบบ้างไม่สงบบ้างดังนั้นจึงไม่ควรแบ่งนิพพานโดยความเป็นเหตุ
และผลว่านิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคญาณและผลญาณเป็นเหตุที่แตกต่างจากนิพพานที่มีขันธ์เหลืออยู่หรือดับขันธ์อันเป็นผลมิฉะนั้นแล้วจะขัดแย้งกับพระบาลีที่นำมาแสดงไว้ข้างต้นและทำให้เข้าใจผิดว่านิพพานที่เป็นเหตุเป็นปรมัตถ์ส่วนนิพพานที่เป็นผลเป็นบัญญัติไม่มีลักษณะสงบอีกทั้งยังขัดแย้งกับข้อความในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะว่านิพพานนั้นมีสภาพเป็นอย่างเดียวแต่ก็จำแนกเป็นสองอย่างตามปริยายแห่งเหตุคือสอุปาทิเศสนิพพานธาตุความดับที่มีขันธ์เหลืออยู่และอนุปาทิเศสนิพพานธาตุความดับที่ไม่มีขันธ์เหลืออยู่บางคนเข้าใจว่านิพพานเป็นบัญญัติที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีซึ่งเรียกว่าอภาวะบัญญัติถ้านิพพานเป็นอภาวะบัญญัติก็ไม่ใช่สภาวะที่มีจริงโดยปรมัตถ์แต่เป็นเพียงความคิดที่เป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณจิตหากเป็นเช่นนั้นความดับกิเลสด้วยสัพพาทิเศสนิพพานหรือความดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเศสนิพพานก็ไม่มีจริงพระอรหันต์ก็ยังมีกิเลสอยู่และเมื่อท่านปรินิพพานแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่มีใครสามารถพ้นไปจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้เป็นอารมณ์ของมรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคผลเป็นนิพพานโดยทั่วไปแม้นิพพานสองประเภทที่กล่าวนั้นก็นับเข้าในนิพพานโดยทั่วไปดังนั้นพระอริยะที่ได้รับเอาความดับรูปนามเป็นอารมณ์ในขณะบรรลุมรรคผลจึงประกอบด้วยความดับกิเลสด้วยอุปาทิเศสนิพพานและความดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเศสนิพพานดับรูปนามทั้งหมดในสภาวะอารมณ์ที่ตนรับรู้ท่านไม่ได้รู้เห็นความดับรูปนามโดยจำแนกว่ามีขันธ์เหลืออยู่หรือไม่มีขันธ์เหลืออยู่มีได้รู้อารมณ์ทีละส่วนโดยจำแนกเป็นความดับราคะความดับโทสะความดับโมหะความดับรูปความดับเวทนาไม่ได้รู้อารมณ์โดยจำแนกเป็นความดับในอนาคตและไม่ได้รู้อารมณ์พร้อมกับคำบัญญัติว่านิพพานดับรูปนามไม่มีกิเลสไม่มีขันธ์ไม่มีสังขารดังนั้นนิพพานที่พระอริยะเห็นแจ้งจึงไม่ใช่อภาวะบัญญัติที่เกิดจากความนึกคิดผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุนิพพานแล้วจะรู้เห็นว่ากิเลสดับไปจากจิตของตนและขันธ์ไม่พบใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะเข้าใจว่านิพพานเป็นสภาวะลึกซึ้งเห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยของการตรึกนึกคิดมีข้อความเกี่ยวกับนิพพานในสังยุตตนิกายว่า 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือนิพพาน 2. จักษุและสัญญาในรูปดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของจักษุและสัญญาในรูป 3. หูและสัญญาในเสียงดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ชัดปัจจัยนั้นคือที่ดับของหูและสัญญาในเสียง 4. จมูกและสัญญาในกลิ่นดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของจมูกและสัญญาในกลิ่น 5. ลิ้นและสัญญาในรสดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของลิ้นและสัญญาในรส 6. กายและสัญญาในการกระทบสัมผัสดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของกายและสัญญาในการกระทบสัมผัส 7.ใจและสัญญาในธรรมดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของใจและสัญญาในธรรมข้อความว่าบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้น
คือนิพพานหมายความว่าพึงเพียรปฏิบัติเพื่อให้รู้นิพพานอันเป็นอารัมมณะปัจจัยด้วยมรรคญาณ4ข้อความว่าจักษุและสัญญาในรูปดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของจักษุและสัญญาในรูปหมายความว่าเมื่อบุคคลกำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นแล้วรู้แจ้งนิพพานความดับของจักษุในสัญญาในรูปย่อมประจักษ์เป็นพิเศษพระพุทธองค์จึงตรัสถึงความดับของจักษุและสัญญาในรูปไว้ในเรื่องนี้ดังคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงนิพพานด้วยการปฏิเสธอายตนะ2ในพระดำรัสนี้ว่าจักษุและสัญญาในรูปดับณที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นอันหนึ่งในขณะที่จักษุและสัญญาในรูปดับเมื่อความดับของจักษุปรากฏชัดความดับของรูปที่เกิดร่วมกับจักษุก็ปรากฏชัดและเมื่อความดับของสัญญาในรูปปรากฏชัดความดับของจิตในเจตสิกที่เกิดร่วมกับสัญญาในรูปพร้อมทั้งรูปอันเป็นอารมณ์ของสัญญาก็ปรากฏชัดเมื่อความดับของจักษุและสัญญาในรูปปรากฏชัดความดับของวิปัสสนาที่กำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นก็ปรากฏชัดสรุปความว่ารูปนามทุกอย่างของพระอริยะที่รู้แจ้งนิพพานในขณะเห็นย่อมดับไปท่านผู้บรรลุธรรมจึงไม่ได้รู้เห็นรูปนามทุกอย่างในขณะบรรลุมรรคผลโดยรับเอาความดับเป็นอารมณ์ในพระสูตรข้างต้นนั้นพระพุทธองค์ระบุถึงความดับของอายตนะเป็นคู่ๆไปว่าคือนิพพานเนื้อหาโดยรวมตรัสถึงความดับของอายตนะภายใน6และอายตนะภายนอก6ทั้งหมดดังนั้นพระอานนท์จึงกล่าวสรุปความพระสูตรนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระพุทธวจนะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพาสิบหมายเอาความดับแห่งอายตนะภายในและภายนอก6แม้คัมภีร์อรรถกถาของพระสูตรนั้นก็อธิบายเรื่องนี้ว่า 1. นิพพานได้ชื่อว่าความดับอายตนะภายในและภายนอก6 2. พระสูตรนี้ตรัสไว้ระบุถึงนิพพานนั้น 3. เพราะจักขุเป็นต้นเป็นสัญญาในรูปเป็นต้นย่อมดับในนิพพานรวมทั้งมติของอาจารย์บางท่านที่พบในอรรถกถาของคัมภีร์อุทานที่สอดคล้องกับข้อความข้างต้นว่า 1. อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าคำว่าอิทธะในอายตนะภายในนี้คืออายตนะภายใน6 2. คำว่าหุรังในอายตนะภายนอกอื่นคืออายตนะภายนอก6 3. คำว่าอุพยมันตเรณะในธรรมคือจิตเป็นเจตสิกอันเป็นวิญญาณ6ที่นอกจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกคือจิตและเจตสิกผู้เจริญวิปัสสนาพึงกำหนดรู้รูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดในทวาร6เมื่อมรรคผลปรากฏขึ้นเขารู้เห็นว่ารูปนามทุกอย่างดับไปโดยไม่มีทวารอารมณ์จิตหรือเจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏในขณะนั้นความดับรูปนามอย่างนี้เป็นความดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานเมื่ออายตนะทั้งหมดดับสังขารทั้งหมดก็ดับไปด้วยเช่นกันพระพุทธองค์จึงกล่าวถึงนิพพานว่าเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับสังขารโดยปฏิเสธสังขารทุกอย่างปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุไม่ตั้งอยู่ในนิพพานใดกระแสขันย่อมถอยกลับในนิพพานนั้นวนเวียนกรรมกิเลสและวิบากไม่เป็นไปในนิพพานนี้รูปและนามย่อมดับไปโดยสิ้นเชิงในนิพพานนี้นิพพานที่บุคคลพึงรู้แจ้งไม่มีใครเห็นได้ไม่มีขอบเขตผุดพองรอบด้านปฐวีธาตุอโปธาตุ
เตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในนิพพานนี้รูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในนิพพานนี้รูปนามย่อมดับไม่มีเหลือในนิพพานนี้เพราะวิญญาณดับรูปนามนั้นจึงดับไม่มีเหลือในนิพพานนี้ข้อความว่าเพราะวิญญาณดับรูปนามนั้นจึงดับไม่เหลือในนิพพานนี้หมายความว่าเพราะวิญญาณคือจุติจิตของพระอรหันต์และอภิสังขารวิญญาณคือจิตที่ปรุงแต่งรูปนามจึงดับสนิทโดยสิ้นเชิงในนิพพานหมายความว่าเพราะจุติดับรูปนามในปัจจุบันจึงดับสนิทและเพราะอภิสังขารวิญญาณที่ให้ผลต่อไปดับรูปนามในอนาคตจึงไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นรูปนามทั้งหมดจึงดับสนิทไม่เกิดอีกเหมือนเปลวไฟที่หมดเชื้อแล้วดับสนิทไปฉะนั้นข้อความว่านิพพานที่บุคคลพึงรู้แจ้งหมายความว่าพึงรู้แจ้งด้วยมรรคญาณข้อความว่าไม่มีขอบเขตหมายความว่าไม่มีขอบเขตคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพระดำรัสว่าสัพพโตปปังมีความหมายสามประการพบในคัมภีร์อรรถกถาว่ามีท่าน้ำรอบด้านคือมีท่าน้ำเพื่อลงเรือเหมือนมหาสมุทรที่มีท่าน้ำรอบด้านหมายความว่ามีหนทางบรรลุนิพพานด้วยกรรมฐาน38อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐาน38คือกรรมฐาน40อันได้แก่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐาน1โดยรวมอาโลกกสิณคือกสิณแสงสว่างเข้าในโอทาตกสิณคือกสิณสีขาวและรวมอากากกสิณคือกสิณช่องว่างเข้าในอนันตากาสะกสิณคือกสิณอากาศหาขอบเขตไม่ได้อากาสานัญจายตนะฌานปรากฏในทิศทั้งหมดคือนิพพานเป็นธรรมที่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบสามารถบรรลุได้ในทิศทั้งหมดโดยไม่จำกัดสถานที่ผุดผ่องรอบด้านคือไม่มีธรรมอื่นที่สว่างสวยโชติช่วงบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่านิพพานเพราะไม่ประกอบด้วยกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองเช่นเดียวกับการกล่าวถึงปัญญาว่าเหมือนแสงสว่างและกล่าวถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสว่าผุดผ่องดังพระพุทธดำรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องอีกในหนึ่งข้อความว่าผุดผ่องรอบด้านหมายความว่าผุดผ่องรอบด้านเพราะไม่ถูกกิเลสรบกวนให้ขุ่นมัวกล่าวคือปัญญาและจิตที่ถูกกิเลสซึ่งเกิดร่วมหรือเกิดในการก่อนและเกิดภายหลังรบกวนก็อาจจะขุ่นมัวไม่ผุดผ่องแต่นิพพานเป็นความดับกิเลสและสังขารทุกอย่างจึงไม่ประกอบด้วยกิเลสโดยประการทั้งหมดดังนั้นจึงไม่ถูกกิเลสรบกวนให้ขุ่นมัวเหมือนการทาสีดำบนอากาศไม่ได้คำอธิบายนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาของสีลักขันธวรรคการกล่าวว่านิพพานผุดผ่องรอบด้านไม่ใช่ระบุว่านิพพานเป็นแสงสว่างเหมือนแสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงของดวงดาวถ้านิพพานเป็นแสงสว่างก็ควรกล่าวไว้ในคัมภีร์บาลีอรรถกถาสั้นๆว่าเป็นอย่างนั้นอีกทั้งไม่ควรกล่าวไว้ในลักษณะตรงกันข้ามจากกิเลสและสังขารว่าความสิ้นราคะความสิ้นราคะราคะคโยความสงบแห่งสังขารทั้งปวงสัพพสังขาระสมัทโธความไม่เกิดขึ้นอนุปาโทเป็นต้นนอกจากนั้นการถือว่านิพพานเป็นแสงสว่างยังขัดแย้งกับข้อความว่าอนิทัศนังไม่มีใครเห็นได้อนิมิตตปัจจุปัฏฐานังมี
ความไม่มีนิมิตเป็นเครื่องปรากฏและข้อความในพระบาลีอัตถกถาทั้งหมดที่กล่าวว่าไม่มีรูปนามในนิพพานขอสรุปความของนิพพานด้วยคาถาประพันธ์ว่าผู้มีปัญญาพึงรู้เห็นนิพพานที่พระสุคตทรงแสดงไว้อันมีลักษณะสงัดจากสังขารทั้งปวงมีสภาพห่างไกลจากสังคตธรรมทั้งสิ้นว่าเป็นเพียงสภาพดับสังขารคาถานี้ชื่อว่าอุปชาติผสมระหว่างอินทรวงศ์และทุตปทะโดยบาทที่หนึ่งที่สามและที่สี่เป็นอินทระยะวงศ์ส่วนบาทที่สองเป็นทุตปทะไม่พบในวุตโตไทยปกรณ์แต่พบในคัมภีร์ชั้นโมมัญชรีว่าทุตปทังภวติณพนยาเจคาถาที่ประกอบด้วยณพะณและยะคณะชื่อว่าทุตปทะ

0: ของภายในคือตัวของเราเราเคยพึ่งพาแสงมานมนานมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาพูดพาจาพาไปมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินจะเหินไปสถานที่ใดๆก็หมดมันพาเราไปอยากดูตามันก็ให้ดูได้สะดวกสบายอยากฟังหูก็รับฟังให้ได้ดีอยากสูบกลิ่นกลิ่นหอมหวนชวนให้ขึ้นเรื่องใจมันก็สำเร็จประโยชน์ให้ได้ลิ้นรสเราต้องการอยากจะกินหรืออยากจะทานสิ่งที่มันอร่อยอร่อยก็สำเร็จประโยชน์ให้ได้ทุกอย่างแล้วก็พึ่งพาอาศัยมันมาต่อใจว่ามันนำประโยชน์ความสุขมาให้ในผลที่สุดเราตั้งใจจะสิ้นกายกายกลับมาแก่จะเดินจะเหินกับโมโหมันงานจะลุกจะไปจะมาทั้งใดตรงนี้จะเจ็บมันปวดเมื่อยจะมดระวังจะพึ่งกายแค่นี้ก็ถ้าอนามัยไปมาในคล่องแคล่วเกิดเจ็บเกิดไข้ลุกไม่ได้น้อยเนี่ยก็เกลือก็หมอนแม้ที่สุดลิ้มรสชาติที่เราต้องการปรารถนาไม่ได้ก่อนจะเก่าอาหารที่อร่อยอร่อยหาใหม่มันก็ไม่มีรสในชาติเลยพึ่งมันไม่ได้กลับกลายเป็นของเราทั้งหมดถ้าหากคนใดมาพิจารณาอย่างนี้แล้วคือว่าพึ่งไม่ได้แล้วหมดที่พึ่งแล้วถึงจะเกิดเงินตระเงินตระไปขอพึ่งพี่น้องหรือคนผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อไม่สมมุ่งมาศาสนาเขาจะหาพึ่งตนเองพยายามพึ่งตนเองด้วยกำลังเรี่ยวแรงของตนเองการทำมาหาเรื่องเชื่อทุกสิ่งทุกประการหูตาวิญญาณเองดีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะขยันขันแข็งขึ้นตนเองชั้นใดในการเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายหมดทั้งทางพึ่งก็ไม่ได้ไม่ยอมสละไม่ยอมสละก็พึ่งตนเองอันตนในที่นี้จิตนี้มันลำบากเรายังไม่ได้เห็นตนในที่มันลำบากถ้าหากเรารู้จักตนเห็นตนแล้วฉันจะมีที่พึ่งตามบาลีท่านว่าอาจารย์เฮียตโมนาโถตนของตนแหละเป็นพึ่งของตนเพราะมีนาโถปโรติยาคนอื่นพึ่งไม่ได้หรอกอย่างนี้ตนเองมาทำรู้จักไม่ทราบจะพึ่งกันไหมพึ่งตนได้ไงที่เรามาหัดอบรมภาวนาทำสมาธิก็เพื่อต้องการอยากจะให้ที่หาที่พึ่งคือหาตนของตนเมื่อหาตนตนได้แล้วคราวนี้เรายังจะพึ่งตนเองตนในที่นี้นั่นจะอธิบายให้ฟังเลยทีเดียวว่าไม่จะจิตใจถ้าหากเราคุมจิตไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้จักตนไม่เห็นตนจักตนเนี่ยถึงจะมีตนอยู่ทั้งนั้นก็ไม่มีชีวิตจิตใจเรามีอยู่ชีวิตมีอยู่จิตมีอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นจิตของตนมันได้ชื่อว่ายังไม่มีตัวตนมีก็สักเท่าไหร่มีไม่มีประโยชน์หากคนใดมาพิจารณาอบรมภาวนากรรมฐานจนกระทั่งจิตสงบได้ในขณะที่จิตมันสงบมันไม่เข้าไปหลงยึดตัวตนมันจะมีแต่จิตสงบอยู่แห่งเดียวผู้สงบที่เรียกว่าเอกคตาลมคือจิตมันแน่วอยู่ในความสุขสงบอันเดียวเราก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่ากายไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวแน่นอนเพราะเวลานั้นมันไม่มีปรากฏกายมันปรากฏตั้งแต่จิตอันเดียวนั่นแหละถ้าหากขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราพึ่งมันไม่ได้แล้วกายมันเจ็บมันป่วยบอกไม่ได้สอนไม่ฟังห้ามมันเลยเรื่องของกายมันเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ไม่แข็งของเราอันนี้จิตเราห้ามได้จิตเราไม่ได้สงสัยกันที่อื่นจิตเรามาสงบเกี่ยวได้แล้วก็เชื่อมาแล้วอันนี้เป็น ตัวของเราเราทอดทิ้งกายแล้วไปอยู่ในความสงบไปอยู่ในที่สงบนั่นเรียกว่าพึ่งตนเองไม่แต่ไปพึ่งร่างกายมันต้องหาที่อย่างนี้เลยหาที่พึ่งเราจะพากันงมงายอยู่เรื่องวันนี้เนี่ยพึ่งที่พึ่งน้องพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งใครต่อใครแล้วแต่กันประการอย่าไปหวังเลยคนเจ็บใครพึ่งกันได้ไหนก็ลองคิดดูสินั่งเฝ้านอนเฝ้าเฉยคนเจ็บมันไม่ตายเจ็บมากเจ็บน้อยใครจะไปรู้เรื่องใครจะมีเครื่องวัดกันได้เจ็บที่ภายในของใครของมันมีความรู้สึกเฉพาะใครมันนอกจากจะไปร้องไห้ร้องโหกันไปแสดงความเศร้าโศกหรือความอะไรอวังก็เท่านั้นนั่นเพราะเหตุที่เราไม่ได้อบรมใจคือเราไม่เห็นตัวตนถ้าหากคนที่ได้อบรมแล้วดังอธิบายมากายซึ่งทางอาศัยไม่ได้เคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วที่อาศัยไม่ใช่ที่พึ่งเหมือนกับเราอาศัยบ้านไปวันนี้นะตลาดที่เราอาศัยกันแดดกันฝนอย่างเงี้ยนี่เรียกที่อาศัยไม่ใช่ที่พึ่งที่พึ่งเพื่อตรงนั้นอาศัยตรงนั้นนะขอตรงนั้นตอนนี้ที่พึ่งตอนนี้หมายความเป็นพึ่งแล้วนี่พึ่งแต่อาศัยมันเป็นคนละเรื่องกันอาศัยเราอาศัยชั่วคราวช่วยญาติที่มันยังไม่ทันแตกครับถึงจะเจ็บไปเท่าไหร่ถ้าหาไม่ถึงตกแตกกระดับเรายังจะต้องอาศัยมันอยู่เหมือนกันมันก็เหมือนกับบ้านนี่นะเพื่อนปุ๊บตรงรั่วมัดแล้วก็ตามฝนตกมามันรั่วตรงนี้แล้วขยับไปตรงนั้นรั่วตรงนั้นขยับไปตรงนั้นเพื่ออยู่ช่วยญาติที่ฝนมันตกนี่ไม่เห็นสมุดทั้งหมดมีที่อาศัยแบบนี้ตั้งแต่ที่พึ่งมันเป็นอย่างนั้นเราเข้าไปพึ่งเป็นอันเดียวกันกับเราเลยใจของเราเมื่อมันสงบแล้วนั่นเราไปอยู่กับคนสงบเรียกว่าที่พึ่งอันนี้พึ่งในด้านภาวนาแต่ถ้าอย่างหยาบออกมาตรงตอนที่พึ่งตนนั่นคือหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นเราทำที่พึ่งตนให้ได้คือสร้างตนเองให้มีหลักฐานเราไม่งอวอนขอพึ่งพาคนอื่นทำอะไรด้วยน้ำขักน้ำแรงของตนด้วยกำลังของตนแท้ๆทีเดียวเราหาเราใช้เราได้เรากินไม่ต้องงองๆขอใครเพราะนั่นเรียกว่าที่พึ่งนั้นส่วนหยาบพึ่งอย่างละเอียดเข้าไปก็คือพึ่งคนงามคนดีเราสร้างคนดีแล้วเขาเกลียดจดแล้วถ้าจะว่าง่ายอย่างไรก็ตามเขาพอใจก็ช่างคนดีของเราเห็นเหมาะอยู่อ่ะต้องเอาเป็นคนดีแล้วต้องเอาคนดีมาที่ตัวของเราคนดีนั้นของหายากคนชั่วหาได้ง่ายหาได้ก็ได้คนชั่วบาปตามที่ไปดีทุกสิ่งทุกประการหาได้ไม่ยากเลยคือคนดีหาได้ยากเมื่อได้คนดีแล้วเป็นของดีแล้วได้ก็ต้องรักษาคนดีไว้ถ้าพม่าเปลี่ยนมันก็เกลือรักษาคนเข็มถ้าจะหาไปบ้านในเมืองใดก็ตามเถอะมันทุกข์แต่รถจะดาจะเรือจะแพจะแน็กตามแต่ตัไม่เข็มเท่าเก่าคนเราพูดเข็มแล้วคือพึ่งตนเองแน่แล้วพึ่งคุณงามความดีที่ตนหาได้ยากที่ตนสร้างได้ยากเมื่อได้แล้วจะไม่ทอดพระละทอดถอนจะไม่ยอมทิ้งและไม่เก็นไม่ยอมล่วงละเมิดให้กรมชั่วนั้นรั่วไหลเข้ามาได้เลยนั่นเรียกว่าพึ่งตนเองหาที่พึ่งได้นี่คือถ้าหากเราหาที่พึ่งได้อย่างนี้แล้วใครได้ป่วยจะแตกจะดับมันไม่เป็นของอัศจรรย์อะไรหรอกของคนนั้นตอนจะสาเหตุนี้เดียวเมื่อไรเหตุมันก็มีผลเมื่อจิตมันเมื่อกายมันจะแตกจะดับถ้าเขามองเห็นอยู่หลักแต่ว่านี่แหละมันแตกมันดับด้วยอาการอย่างนี้วิธีนี้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้อย่างนี้ชัดในใจของตนแล้วเราก็จะแอบไปพึ่งตัวความสงบได้รับความสุขเยือกเย็นนี้พอหากก็มีอุบายปัญญาพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีก เราก็จะเห็นคนแตกคนดับของสังขารร่างกายเป็นไตรลักษณ์แค่นี้จังทุกขังอนัตตาทุกนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกก็เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ขังทุกไว้เป็นไปในตัวสัตว์เมื่อเกิดขึ้นมาขังทุกไว้ไปในตัวสัตว์อย่างนี้อันตัวทุกน่ะมันเป็นนามเอาเหตุให้เกิดทุกต่อไปอีกมาเพาะขึ้นมาทีนี้เมื่อทุกแล้วก็ทะยานทะยานคนเรานั่นเรียกว่ามันน้ำเหตุคนทุกมันน้ำเหตุมาให้ทะเยอทะยานธรรมดาคนทะเยอทะยานดิ้นรนมันก็เป็นเรื่องแสวงหาของทุกข์ล่ำไปแสวงหาสิ่งที่ผิดบ้างที่ถูกบ้างที่ผิดก็เป็นโทษต่อไปที่ถูกก็ยังเป็นคุณอยู่บ้างสมมติว่าเราทุกข์เดือดร้อนคนที่ไหนเรียนอยู่ในกินไม่หากินไม่จะต้องตายหากินก็ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะหาได้ได้ก็ไม่เพราะปากก็ท้องไปเห็นทุกเงินเขาโตๆสักหน่อยเขาจะย่องเบาได้หรือเขาจะขโมยเขาได้ขโมยเอาเลยเพราะทุกข์เป็นเหตุนั่นยังค่อยกลางคนทั่วทุจริตประการต่างเคยมีสมัยหนึ่งอดข้าวอยู่บนอบดสมัยนั้นอดที่สุดข้าวขันหนึ่งสองบาทคนที่มีเงินมีสตางค์จะซื้อข้าวกินจนแสนจนเข้าไปในตลาดขโมยเขาของตะพุดสตางค์เข้าใส่กระสอบไปซื้อตลาดไปจ่ายตลาดเห็นมันก็สวยอ่ะเออะเรียกตำรวจมาจับมันจะดีใจมันก็ยอมมันรับเอาแล้วเข้าห้องขังแต่ตำรวจเรียกเอาไปเรียนจำรัฐบาลเขาเรียกมันยังดีสักไม่ต้องหาห้าโฟมไปเนี่ยไม่ได้ละมันดึงมาดีๆน่ะมันก็สร้างมาดีๆน่ะทำไมเอ๋าร้องมันไม่เนียนนุ่งกันห่มจับให้จับเสียไปขังขังเมื่อไงยอมไม่ต้องทำอาหารกินไอ้ยันในตารางรัฐบาลก็แย่งเองสบายเลยนี่เพราะคนทุกข์เป็นเหตุให้ทำคนชั่วมันเป็นอย่างนี้อาศัยร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยเราไม่เข้าใจเพียงว่าอาศัยเราถือเป็นตนเป็นตัวมันจึงเลยเป็นเรื่องทะเยอทะยานนี้แต่จะบำรุงกายเนี่ยมันเป็นความสุขเมื่อไม่สุขความปรารถนาก็ทะเยอทะยานไปเรื่อยไปจะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเลยต่างกองทุกเหตุให้เกิดทุกต่อไปฉะนั้นเรียกว่าสมุทัยเกิดจากความเกิดเรื่อยเมื่อสมุทัยมีแล้วคือต่างบาปต่างกรรมขึ้นมาแล้วมันเวียนว่ายตายเกิดนับมันชันไม่ทนจะต่อเวลาผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแป้งฐานร่างกายเป็นก้อนทุกข์แล้วก็จะเบื่อหน่ายในก้อนทุกข์แล้วจะพยายามจะไม่ให้มีก้อนทุกข์นี้ต่อไปอีกคือไม่ให้เกิดต่ออีกแล้วก็พยายามที่จะตัดต้นต่อที่จะให้เกิดก่อเกิดทุกข์คือตัวพิเศษอย่างจึงไม่ยอมชนะทุกทุกวิถีทางตายก็ตายเป็นหนึ่งเป็นเราจะรักษาจนทั้งควรทั้งหมดอันเดียวนี่แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหาที่พึ่งหัดไว้อบรมไว้หาที่พึ่งเท่านั้นได้หากมันแตกดับสลายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยดีไม่ดีนี่สบายเถอะครับเราต้องมาเปรียบมันก็ว่าหนังสุนัขเน่ามาหุ้มตัวของเราอยู่ทั้งหน้าเกลียดทั้งเล็บตุ๊บตุ๊บตุ๊บแขนตุ๊บตุ๊บแต่ไม่กล้าจะไปทิ้งไหนมีคนเอาไปทิ้งให้เราจะสบายใจสักเท่าไหร่เราต้องมาเปรียบร่างกายของคนเราแฉทุกแขนทุกเขาเปิดขึ้นมาแล้วทุกวิธีทางการเคยอธิบายฟังมาแล้วเดินเดินนั่งเราเปลี่ยนนิยาบทเพราะระงับดุกทุกเพราะหิวหัวต้องหายกับเพราะระงับทุกให้หาเครื่องมาประมวลกันเบอร์เพื่อระงับทุกดูดีดีดีดีไม่ทำอะไรเลยเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็เพราะร่างกาย ร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทุกข์ทั้งหลายมาแย่งเอาความสุขของเราจากร่างกายนี้ไปตลอดเลย24ชั่วโมงมันจะมาแย่งชิงเอาความสุขอันนี้ไม่ให้เราได้รับความสุขเพราะร่างกายเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ดังอธิบายอยู่นี้ผู้เห็นโทษเบื่อหน่ายเช่นนี้แล้วถึงมันจะแตกจะดับก็ไม่มีการที่จะอะไรเอาเนื่องจากหนังสุนัขเน่าที่อธิบายให้ฟังอุปมาเปรียบให้ฟังหนังหุ้มห่อตัวของเราอยู่ทั้งหมดมีคนเอาไปทิ้งให้มันก็สบายใจหมดเรื่องหมดเหม็นหมดก็จบทุกที่เราแบกกันนี่ท่านีคนมาหาไปทิ้งไงมาช่วยหาแล้วมันก็สบายใจเลยทีนี้แล้วเกิดจะมาลองคิดดูมีคนใดอุปการะให้คุณหนุนท่านจุนให้อยู่ดีกินดีเราก็ค่อยสบายใจขึ้นเพราะทุกข์มันห้อยลงไปลูกกับหลานคนใดก็ตามเถอะมามากคนเข้ามาเขามีญาติมีเรื่องเขาแต่งงานนะเขามีคนเลี้ยงคนดูแลแล้วก็พ่อแม่ก็สบายลงไปในวันที่สุดสองตายายอยู่บ้านทากันทนทุกข์กันนั่งเย็นสองตายายทนทุกข์กันในบ้านอันนี้ก็หาที่พึ่งไม่ได้ท่านเจ็บใครได้ป่วยหมดทั้งทางแบกครับท้องแท้ของมันทุกคนเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราพิจารณาเป็นมันเป็นคุณประโยชน์ทุกนั่นแหละเป็นโทษก็จริงหรอกแต่ว่าเรามาพิจารณาไม่เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันกลับเป็นคุณประโยชน์แก่เราคือเรายอมสละเราไม่หวังพึ่งมันเพียงแต่เห็นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเราไม่เอาเป็นที่พึ่งไหนจริงจริงจังแต่แล้วก็สบายมีเท่าหัดภาวนาทำกรรมฐานต่างๆก็ต้องการตรงนี้แหละเพื่อจะต่อสู้ในการที่จะแตกดับในการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างขนาดนั้นงั้นด้วยว่าไม่ได้ขอแปลกอะไรกันเลยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วคราวนี้เห็นเป็นธรรมดาและจิตใจนี้เราก็จะได้กล้าหาญหาที่พึ่งตนเองได้นั่นนี่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ประสบคนทุกข์คนเดือดร้อนและจะเป็นประโยชน์แก่ไอ้ในการภาวนาของเราด้วยในการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเหตุให้เราเลือกเป็นหาของจริงว่าอะไรเป็นตัวของเราอะไรไม่ใช่ตัวของเราอะไรแตกอะไรดับอะไรไม่แตกไม่ดับถ้าจะเห็นชัดตัวตนเองเลยเป็นการเลือกเป็นอย่างนี้จริงจริงสมควรทุกคนที่จะพากันคิดค้นพิจารณาอย่าพากันแต่ว่านั่งหลับตาแล้วก็แล้วไปเฉยๆให้คิดค้นพิจารณาเลยไม่ดีถ้าหากเราพากันนั่งหลับตาไปพิจารณาคิดค้นอะไรก็เลยไปสักหน่อยหนึ่งถ้าจิตดวงก็เลยหลับไปเช่นถ้าจิตไม่ดวงก็เลยตุ้งใหญ่ไปเรื่องอยู่เรื่องไกลงอกออกไปเช่นถ้าเรามาคิดค้นเฉพาะเรื่องตัวของตนอย่างอธิบายมานี่แหละมันเห็นชัดขึ้นมาแล้วมันเราเป็นของแปลกประหลาดคือว่าแปลกด้วยเหตุที่เราไม่ได้คิดคนพิจารณาหรือพิจารณาแต่ไม่เห็นชัดเหมือนก็เหมือนเมื่อก่อนไม่เห็นชัดเพิ่งไม่เห็นชัดจริงจังได้ชื่อเป็นของแปลกขึ้นมาจริงได้ชื่อเป็นของอัศจรรย์เราหัดสมถานภาวนาอย่างเดียวว่าได้ผลประโยชน์คุ้มค่าเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องความแก่ความเจ็บความตายสรุปรวมความย่อยพอที่จะนำไปพิจารณาได
1: ้ธรรมะคือของมีอยู่ธรรมะเป็นสภาวะอันหนึ่งมีอยู่ในโลกอันนี้มีผู้ของพวงไปของที่ไม่อยู่ทั้งหมดในโลกอันนี้จะเป็นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาหรือมนุษย์สัตว์ต่างๆเกิดก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ทันตรัสรู้มีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีทุกข์ทรมานมีความทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากหนีจากทุกข์ถ้าสัตว์จำพวกใดที่มีสมองดีหรือมีสติปัญญาค่อยพัฒนาเจริญขึ้นมาบ้างแล้วก็พยายามทรมานตนฝึกฝนตนเป็นพวกฤาษีวิชาถอดหรือพวก ดาบทต่างๆออกบำเพ็ญทศพรหมจรรย์ทรมานร่างกายจิตใจของตนเพื่อต้องการอยากให้พ้นจากทุกข์เพราะมาเห็นที่ใจของเรายังมัวเมาและลุ่มหลงอยู่ในเรื่องสมุติบัญญัติหรือลุ่มหลงในเรื่องของโลกทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์พูดกันง่ายๆเรียกว่าเห็นเป็นของไม่มีสาระเนี่ยที่ท่านออกปฏิบัติผู้มีหมองดีๆหรือมีคิดปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเรียกว่าจิตใจพัฒนาขึ้นมากว่าสัตว์ทั่วไปนะท่านเห็นไว้ของมีสาระจึงออกบำเพ็ญตปธรรมมีบำเพ็ญฌานสมาธิสมาบัติเป็นต้นตามความสามารถของตนแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่พ้นจากทุกข์โดยแท้จริงคือไม่พ้นจากทุกข์โดยชิ้นซึ่งได้รับความสุขบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนเช่นอย่างอาราระดาบทอุตกาลบทไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาอยู่ในสำนักของดาบททั้งสองนั้นได้สำเร็จฌานสมาบัติเหมือนกันองค์หนึ่งได้สำเร็จฌานสมาบัติ7องค์หนึ่งได้สมาบัติ8แต่ก็ไม่เป็นฐานคนจากทุกข์คือยังไปติดอยู่ในฌานนี่แหละที่ผู้กงกวงเรียกว่าธรรมเป็นของมีอยู่อันนั้นคือธรรมนั่นเองเรียกว่าธรรมเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาคราวนี้พุทธเจ้าก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เหมือนกันจึงมาค้นคว้าตามตำรับตำราที่ได้ศึกษามาแต่ก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ถึงขนาดทรมานพระองค์อย่างที่เราได้ทราบในพุทธประวัติบทปฏิยาหารบำเพ็ญตปธรรมจนกระทั่งไม่ทานอาหารจนในผลที่สุดขนาดก้านลมหายใจเข้าออกเพราะเห็นว่าลมหายใจระบายลมหายใจมันนำมาซึ่งอารมณ์ถ้ากั้นลมหายใจจะไม่มีอารมณ์ดังธรรมาเคยอธิบายให้ฟังถ้าหากเราอยากจะรู้จักใจเดิมของเราแท้ๆนะไม่มีอารมณ์กั้นลมหายใจดูก็ได้พอเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความคิดนึกความสงสัยวุ่นวายความเดือดร้อนก็หรือความดีใจใจหายหมดไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยอยู่ทีเดียวนั่นใจเดิมของเดิมแท้ๆแต่เราอยู่งั้นอยู่ไม่ได้เมื่อไม่หายใจมันก็จะต้องตายเจตนาก็จะต้องระบายลงออกมาเมื่อระบายก็มีอารมณ์ขึ้นมาเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กับมั้งและที่ที่ว่ากั้นลมหายใจเขาจะเป็นทางเพื่อพ้นจากทุกข์พระองค์จึงได้ทรงปฏิบัติแต่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เห็นนั้นทางนั้นยังไม่ใช่หนทางพระองค์ยังสนค้นคว้าด้วยความสามารถอ่านหาของพระองค์เองซึ่งพระองค์ได้เคยประสบมาบ้างแล้วในเมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกจิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่ในลมหายใจของทายเดียวจนกระทั่งจิตรวมแน่วแน่เป็นสมาธิในตอนนั้นพระพุทธองค์ยังทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ได้ทรงกระทำอยู่คนเดียวตามเรื่องเล่าไว้สมัยนั้นพญาพระวงศ์ไปแลกนาขวัญทอดทิ้งพระองค์ผูกเปลไว้ใต้ร่มไม้พระองค์คิดสบายขึ้นมาภายในใจคิดอยากภาวนามาทำภาวนาสมาธิอย่างวันคิดได้รวมลงไปได้เกิดมาเป็นจันทร์พอพี่เลี้ยงนางนมกลับขึ้นมาเห็นตะวันบ่ายไปแล้วแต่เงาต้นว่ายังไม่สายไปตามยังเหมือนกันกับตะวันเที่ยงปกคลุมเป็นบริบทนอยู่ปกติเกิดมาแต่จันใหญ่โตยั ังพากันเข้าไปกราบไปไหว้พระญาติพระองค์ทุกท่านทุกองค์ไปกราบไปไหว้พระองค์ระลึกถึงเรื่องนั้นอย่างค่อยมาปฏิบัติในผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เล่าเรื่องพอเป็นแนวทางที่ว่าธรรมะเป็นของมีอยู่ไม่ใช่พระองค์นำมาจากอื่นจากไกลไม่ใช่นำมาจากที่ไหนแท้ที่จริงคือธรรมะมีอยู่แล้วในนี่ทั้งนั้นแต่พระองค์มาพิจารณาเห็นตามสภาพเป็นจริงแล้วทอดทิ้งไม่ยึดถือเอาเป็นตนเป็นตัวก็เลยเป็นอันว่าวางอุปทานขันธ์ถอนอุปทานขันธ์ได้ก็เป็นว่าพ้นจากทุกข์นั่นก็เป็นแนวทางคราวนี้จะพูดถึงเรื่องแนวปฏิบัติเฉพาะพวกเราทุกคนมีธรรมเหมือนกันคือตัวของเราเรียกว่าธรรมธาตุได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีครบหมดทุกคนไม่มีใครบกพร่องสักคนเดียวได้ทำมาแล้วแต่เรายังไม่ถึงรู้จักทำจึงให้แยกทำกับคำสอนพระเจ้าออกไปคนละอย่างคนละอันกันเสียก่อนให้พิจารณาตรงทำเสียก่อนแล้วยังค่อยพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้ทำอย่างที่ว่ามานี่แหละคือธรรมธาตุได้แก่ตัวของเราคิดค้นพิจารณาถึงตัวธาตุดินวัตถุที่เป็นของแข็งปรากฏในตัวของเราตั้งแต่ผมขนเล็บเป็นต้นไปพิจารณาดูเถอะสภาพอันนี้เป็นอยู่ตั้งแต่เกิดมาเราได้พร้อมวัตถุสิ่งต่างๆมีอยู่ในตัวของเราน้ำมีน้ำดีน้ำทะเลเป็นต้นซึ่งปรากฏในตัวของเราซึมซาบอยู่กับดินนั่นแหละน้ำกับดินซึมซาบด้วยกันเมื่อน้ำกับดินมีอยู่แล้วไฟกับลมก็อาศัยดินน้ำเหมือนกันดินน้ำอยู่ตรงไหนไฟลมก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าดินน้ำไฟลมนั้นสลายไปไฟและลมก็อยู่ไม่ได้หรือลมหนีสลายไปดินน้ำก็อยู่ไม่ได้เป็นของอาศัยกันอย่างนี้เราจะพิจารณาทำไมถ้าเป็นงานเราพิจารณาไหนพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรพิจารณาสิพิจารณาเพื่อให้รู้ที่เราไม่รู้นี่แหละไม่รู้ธรรมนี่แหละจึงเอาอันนี้แหละมายึดเป็นตัวมาเป็นเราถือผมก็เป็นของเราถือขนเล็บฟันหนังก็เป็นของเราไม่อายอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนที่มีอยู่ในนี้เนี่ยถือเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อถือเป็นของเราเสร็จแล้วมันก็มีความเสียดายอะไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาสิ่งนั้นถ้าหากเกิดวิกาลวิปริตแปรปรวนขึ้นมาเช่นเราเจ็บหัวปวดท้องเราเป็นแผลเวอะหวะแล้วก็เข้าใจว่าเราเจ็บหัวแล้วปวดท้องเราเป็นแผลถือว่าเป็นของเราถ้าพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุมันวิกาลแผลมันเกิดขึ้นจากมันของมันปกติมันปวดมันเจ็บศีรษะที่เราปวดไม่ใช่ศีรษะเจ็บแท้ที่จริงคือว่าใจเราไปยึดมันจะรู้สึกเจ็บอะไรถ้าไม่มีใจผมจะเคยเห็นในป่าช้ากระโหลกศีรษะก็ตามหรือว่ายังมีหนังหุ้มห่อยกระชังอยู่ในป่าช้าขอโทษถึงแม้สุนัขจะไปกินไปแง่งกันตามไปยื้อแย่งกันด้วยภาษาต่างๆกันมันไม่เคยได้ยินมันจะเจ็บจะปวดมันไม่เคยร้องกรนครางเลยหรือเพราะอนัตตาไปจากวิญญาณแล้วหายวิญญาณไม่ได้แล้วที่ทุกข์เพราะเหตุที่เราไปยึดต่างหาก ป็นแผลที่ไหนก็ตามเถอะจะเจ็บจะปวดก็เพราะตัวใจนั่นไปยึดถ้าหากเราถือว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุวิการมันบินหรือว่ามันพังไปด้วยประการใดก็ตามเถอะมันเป็นแผลด้วยประการใดก็ช่างเถอะเรื่องดินต่างหากเรื่องของดินต่างหากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเป็นธาตุดินเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วเราก็จะไม่ไปยึดการที่เราปล่อยวางเท่านั้นจิตจะรวมชนิดเลยประโยชน์หนึ่งส่วนเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งของมันต่างหากจะไม่เข้าไปผัวพันกับถึงร่างกายถ้าหากจิตนั้นรวมได้อย่างสนิททอดทิ้งได้อย่างสนิทสนมจริงจังถึงแม้จะเป็นใครสันตธาตุอย่างต่างเพราะใจนั้นปล่อยวางลงไปจะไม่รู้สึกเลยเรื่องการหนาวสันตธาตุนั้นจิตจะไปรวมอยู่กับถึงต่างหากของมันบางครั้งบางคราวอาจหายไปเด็ดขาดเลยการหนาวเป็นใครสันตธาตุก็หายไม่รู้ตัวนี่แหละที่เราพิจารณาเพื่อเห็นตามเป็นจริงถ้าจริงแล้วไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเห็นไม่จริงจึงเป็นตนเป็นตัวจึงเป็นเราเป็นเขาอัตเมมานะเกิดขึ้นมาเพราะไม่เห็นตามเป็นจริงปล่อยวางไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วปล่อยวางได้อย่างนั้นแล้วหายได้จากความทุกขเวทนาพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่หนีไปอื่นไกลพ้นทุกข์ได้ตรงที่วางถอนอุปทานเท่านั้นชัดประจักษ์แจ้งในพระทัยของพระองค์แล้วจึงได้สอนวิธีปล่อยวางด้วยวิธีพิจารณานั้นแก่พวกพุทธศาสนิกชนให้ดำเนินตามรอยที่พระองค์เสด็จไปนั้นคำสอนนั่นแหละคือพุทธศาสนาเนี่ยแยกกันอย่างนี้ธรรมะกับพุทธศาสนาให้แยกกันถ้าหากว่าเราแยกอย่างนี้ได้แล้ว

ึ่งก็ไปถึงอีกถึงเรื่องนามธรรมคือจิตใจผู้คิดผู้นึกผู้ยึดผู้ถือผู้ส่งผู้ใส่ก็จะเป็นสักแต่ว่าธรรมะอันหนึ่งอย่างความวิปริตแปรปรวนสภาพของอันวิปริตแปรปรวนเช่นร่างกายของเรามันแก่อย่างที่เราพากันสวดอัชราธมมิมันเจ็บเรียกพญาที่ธมมิมันตายมันแตกเรียกว่าพญานาธมมิคือมรณะธรรมนั่นเองพญาที่ธรรมนั่นเองชราที่ธรรมนั่นเองลักษณะที่มันแปรลักษณะที่มันแปรปรวนไอ้ธาตุสี่แปรปรวนนั่นก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมคือนามธรรมอย่างที่ท่านแสดงสอนจักษุธาตุเรียกว่าจักษุธาตุรูปธาตุเรียกว่ารูปธาตุรูปกระทบกับตาคือแสงกระทบกับตาให้เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักษุวิญญาณธาตุในท่านสอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสอนพวกเราสอนได้หมดสอนให้รู้จักก็เป็นธาตุโสตะคือหูก็เป็นธาตุสัทธะคือเสียงก็เป็นธาตุหูก็เสียงกระทบกันขึ้นเกิดความรู้สึกก็เป็นธาตุเชี่ยวหาธาตุละสัตไอเชี่ยวหาธาตุคันธาธาตุกลิ่นก็จมูกกระทบมันเข้าเกิดความรู้สึกล้วนแต่เป็นธาตุทั้งนั้นลิ้นกระทบกับรสเกิดความรู้สึกขึ้นก็ธาตุทั้งนั้นกายกับสัมผัสถูกต้องเขาเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าธาตุทั้งสามใจคิดนึกอารมณ์ต่างๆคือดีหรือชั่วหยาบหรือละเอียดสุขทุกข์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าธาตุท่านเรียกว่าธาตุ18คือ368นั่นเองไม่ใช่ใครดิไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดิธาตุทั้งนั้นดิมีท่านสอนได้หมดแล้วแต่เรายังไม่ยอมเชื่อและเรายังไม่ยอมเห็นด้วยยังไงยังถือว่าตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายของเรารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของเราทั้งนั้นติดมั่นในเพียงแค่นั้นเนี่ยที่เราไม่เชื่อแล้วเรามาเห็นตาสัจจะของจริงจึงเรียกว่ายังไม่ทันเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาคราวนี้มาพูดกันอีกทีหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนล่ะพุทธศาสนาขลังตรงไหนล่ะท่านสอนได้ขลังตรงไหนให้สอนได้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนไม่เห็นมีตรงไหนขลังไม่เห็นมีตรงไหนศักดิ์สิทธิ์นอกจากพูดได้เห็นของจริงตามเป็นจริงเท่านั้นถ้าหากจะพูดเราเป็นของขลังแล้วของศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราปล่อยวางแต่ที่เราปล่อยที่เราวางได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นใดมาบันดลบันดาลให้เราปล่อยวางได้แต่ด้วยความที่เราเข้าไปรู้เท่าเข้าใจตาเป็นจริงถึงสัจจะของจริงจึงค่อยปล่อยวางได้ถ้าจะเอามาเปรียบอีกในหนึ่งที่เรามีปัญญาสามารถเข้าไปรู้จักสัจจะของจริงแล้วสิ่งนั้นเราถอนอุปทานถอนได้ในสิ่งนั้นเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนน้ำเหมือนกับกลอยที่เป็นของเมาธรรมดากลอยเนี่ยคนทานเข้าไปต้องเมาหากกลอยนั่นแหละเขามาหั่นแล้วไปแช่ลงน้ำนะสักวันสองวันสามวันก็ตามเถอะน้ำนั้นมันซึมเข้าไปในเนื้อกลอยนั้นถึงไหนความมึนไอ้รสเมาของกลอยนั้นมันจะค่อยจางไปจางไปหมดไปจนกระทั่งรับประทานได้สบายอันความรู้และความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมมันก็ไปแก้เส้นความมึนเมาคือความหลงของคนที่ไปหลงยึดมั่นสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาให้จางไปจางไป

ังก็ทั้งอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความไม่เข้าไปยึดก็เรียกว่าเราบริโภครสของความสุขสบายนั่นได้เป็นอย่างดีมีจริงว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องสักของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแต่เป็นเรื่องพูดต่างหากแต่แท้ที่จริงก็ไม่ได้หมายว่าเอาไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอะไรทีนี้คนถือศาสนาถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องพิธีหาไปใช่มากกว่ามากเลยไม่ยอมเข้าไปเห็นของจริงเลยไม่ยอมเข้าไปพิจารณาถึงสัจจะของจริงพึ่งศาสนาขอให้ศาสนาประสิทธิ์ประสาทสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาโน่นให้ศาสนาประสิทธิ์ประสาทให้ศาสนาอำนวยโชคลาภให้โน่นไปโน่นเสร็จแล้วเท่าที่อธิบายเลยตรงไหนโชคลาภอยู่ตรงไหนประสิทธิ์ประสาทในตรงไหนไม่มีเลยถ้าไม่ได้สอนให้ประสิทธิ์ประสาทหรืออำนวยโชคลาภอะไรอย่างนั้นไม่มีหรือป้องกันพยันตรายอย่างนั้นไม่มีมีแต่ท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงว่าเกิดมาต้องแก่ต้องแก่ต้องตายไม่ใช่สอนให้ป้องกันเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่สอนอย่างนั้นแต่คนเราไปถืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องขลังไปหมดเมื่อไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนไม่ขลังและไม่ศักดิ์สิทธิ์คราวนี้โทษแล้วคราวนี้ยกโทษพุทธศาสนาทั้งที่ท่านไม่ได้สอนให้เราถือเป็นของขลังแต่เราไปถือเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่ขังและไม่ศักดิ์สิทธิ์ตามความปรารถนาของตนก็เลยโทษศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานอยู่ตลอดเวลาแม้หน่วยโชคลาภทำไมต้องทำให้เหลือร้อนทุกจนอะไรทำนองนั้นหรือทำไมยังเจ็บใครได้ป่วยแม้หน่วยความสุขให้เสียเลยไปอย่างนั้นแล้วทำไมจะต้องวิโยคพัดพาดจากสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนแล้วอะสัมปโยโกวิปโยโกมันมีพัดพาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาก็ไม่ดูอื่นไกลอะเฉพาะตัวของเราก็ดูสิจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันก็ตามเลยหรือไม่ใช่ตัวของเราก็เช่นเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าผู้ท่านวิเศษสูงสุดกมนุษย์ชาวโลกและเทวดาทั้งหมดเมื่อแรกท่านก็ยังเป็นหนุ่มเป็นเด็กตอนมันก็เป็นหนุ่มทำไมมันหายไปเด็กหายจากหนุ่มก็แก่จนกระทั่งนิพพานถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทำไมพระองค์ยังไม่อยู่ตลอดกาลให้อยู่ตลอดกาลมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษอันนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วมีประโยชน์ยังไงล่ะก็ดังที่อธิบายแล้วก็ปล่อยวางอุปทานความยึดถือได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากทุกข์ได้แก่การปล่อยวางคำสอนพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนามีวิมุตติเป็นยอดเยี่ยมมีศีลเท่ากับกิ่งต้นไม้มีสมาธิเท่ากับเปลือกมีปัญญาเท่ากับกะพีมีวิมุตต์เท่ากับแก่นถึงวิมุตต์เท่ากับแก่นไอ้หมดนี่แหละที่จะรักษาศาสนาคือต้นไม้ตรงนั้นไว้ถ้าไม่มีกิ่งมีใบก็เรียกว่าต้นไม้ตายถ้ามีเปลือกยิ่งตายเข้าใกล้เขาแล้วถ้าไม่มีเปลือกก็ไม่สามารถที่จะห่มห่อกะพีไว้ได้และกะพีก็จะต้องตายกับพี่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะไปบำรุงให้แก่นเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เปลือกตั้งแต่กิ่งใบธนุถนอมเชิดชูอุดหนุนให้เกิดแก่นของต้นไม้นั้นพุทธศาสนาพระองค์สอนให้มีศีลให้มีสมาธิมีภาวนาสนับสนุนเทิดทูนซึ่งกันและกันให้มีแก่นมั่นคงถาวรต่อไปดีทั้งนั้นอะมีประโยชน์ทางนั้นน่ะแต่ว่าแก่นแท้คือวิมุตติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติคือมาพิจารณาให้เห็นถึงเรื่องธาตุพูดถึงเรื่องแก่นให้เข้าใจถึงเรื่องสักแต่ว่าธาตุ
ม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่เขาเป็นแต่สักว่าธาตุธาตุอันนี้เป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตใจเราไม่เข้าไปยึดมั่นเป็นของตนของตัวมันก็หลุดพ้นจากของทุกข์ถ้าหากเราไปยึดแล้วของอดีตนมนานล่วงไปแล้วตั้ง9ปี10ปีก็ช่างมันจะเอามาทุกข์รุ่มใจขึ้นเดี๋ยวนี้แหละให้ปรากฏขึ้นเดี๋ยวนี้แหละนั่นนั่นความยึดกันเองนั่นนำทุกข์มาเองนั่นด้วยอนาคตข้างหน้าก็ตามกลัวจะเป็นทุกข์เดือดร้อนกลัวจะแต่แก่เท่าชราก็จะไม่มีใครดูแลรักษาเลยเป็นทุกข์ยังไม่ทันถึงวันนั้นเนี่ยทุกข์ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเหตุนี้พระองค์ยังสอนให้เห็นสักแต่ว่าแก้ทุกข์เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องกลัวมันจะเป็นไงก็ไม่ต้องกลัวถึงวันนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางในวันนี้วันนั้นก็ต้องปล่อยวางในมีพระพุทธเจ้าสอนให้เราวางอุปทานเห็นว่าอุปสังขารคือตัวของเรานี่แหละเป็นของมีสาระของที่เห็นเป็นของมีสาระนี่แหละคือมันปล่อยวางอัตตานุทิฏฐิถือว่าเราว่าเขาได้ตาโนทิฏฐิถือตนถือตัวถือเราถือเขาเขาประทานแท้ถ้าเราเห็นมิตรเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่มีสาระแก่นสารเรียกว่าเห็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้อนัตตาจะไปเข้าใจว่าไม่มีคนเข้าใจอนัตตาไม่มีนั้นพูดยากพูดของมีอยากจะต้องโต้กันตลอดวันครั้งพูดของมีต้องโตกันดีๆถ้าพูดของมีดังที่อธิบายเนี่ยไม่มีการโตกันเลยของมีสิให้เห็นของมีที่เป็นของไม่มีสาระจึงเรียกว่าอนัตตาคือหาสาระไม่ได้นั่นเองจึงเรียกว่าอนัตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนัตตาได้ไงจะอะไรมาเรียกของไม่มีเรียกของไม่มีของมีไม่มีสาระนั่นต่างหากเป็นอนัตตาถ้าพูดอย่างนี้ใครจะมาเถียงได้ทุกคนเห็นเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเถียงกันหรอกนั่นแหละทางที่ถูกแล้วที่เป็นสัจธรรมแล้วจะไม่มีการโต้แย้งกันเลยทุกคนเห็นเดียวกันทั้งนั้นเว้นเสียแต่ว่าจะละได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากละได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงมีรากฐานเพียงพอในการละนั้นหรือไม่คือความสงบตอนสงบมีรากฐานเพียงพอเห็นชัดตาไม่จริงแล้วตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าความสงบไม่พอถึงแม้จะเห็นแล้วบางทีหลังก็กลับไปยึดเหตุนั้นจึงพยายามที่สุดที่จะรักษาความสงบนี้ไว้ให้มากๆให้หารากฐานพื้นฐานไว้สำหรับตั้งพระธรรมเสียก่อนคือให้ตั้งรากฐานให้มันมั่นคงคือความสงบนี่แหละธรรมะจึงจะมาปรากฏขึ้นที่นั้นคือเห็นชัดขึ้นในที่นั้นแล้วจึงจะตั้งไว้ได้ตลอดกาล

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอพรหมจรรย์คือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐอันเป็นลักษณะของธรรมจริยาคือการประพฤติธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นชีวิตที่สูงสุดก็หมายความมาเทียบกันในด้านคุณธรรมเมื่อไปเทียบกับคนธรรมคนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าในชั้นนั้นๆท่านก็สูงกว่าจนก็ถึงจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดก็ได้พูดมาตามลำดับถึงเรื่องของทานเรื่องการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบเรื่องของศีลแล้วสามียินดีในภรรยาตนเองภรรยาก็ซื่อสัตย์ภักดีต่อสามีของตนแล้วการรักษาศีลบริสุทธิ์การสำรวมระวังในกามทั้งหลายซึ่งประณีตขึ้นนะในระดับต่อไปนั้นเป็นความประณีตอีกนั่นแหละก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีความเข้มข้นที่ต่างกันท่านเป็นเน้นที่อัปปมัญญาอัปปมัญญานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกต่อสรรพสัตว์โดยไม่กำหนดเรียกว่าไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศทั้งหลายแต่ในภาคสนามจริงๆเนี่ยเราทำได้ยากเพราะถ้าเราพบในแนวของฤาษีบฤาษีไม่ได้ก้าวพรวดขึ้นไปถึงตรงนั้นทีเดียวแต่ท่านจะเจริญพรหมวิหารทั้ง4ประการพรหมวิหารนั้นเป็นอาการของกุศลและเจตนาก็เรียกว่าเป็นอาการของความโลภโกรธหลงที่ลดลงไปแล้วก็จนข้ามเส้นขนานกลายเป็นธรรมะไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยเสริมมาโดยตลอดกว่าจิตจะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยคล้ายๆจะง่ายนะแต่ว่าภาคปฏิบัติที่จริงไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขในคำว่าอื่นคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีเนี่ยมีบางพวกที่เราไม่พอใจอยู่มีบางพวกที่มีความรู้สึกต้องการในทางเพศอยู่บางพวกเรามีความรู้สึกต้องการจะได้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แม้จะแสดงออกมามันก็ไม่เป็นเมตตาแหละแต่มันจะเป็นการอ่อยเยื่อเป็นการลวงให้หลงก็คล้ายๆกับแบบฤาษีจำศีลที่ต้องการจะจับสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารนั่นเองเพราะในการปฏิบัติท่านจึงให้ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตของเราเองตัวธรรมะนั้นให้ลองสังเกตว่ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่เป็นสายกลางไม่เวียงไม่เวียงไปซ้ายไม่เวียงไปขวาซึ่งพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาว่าทางสองทางนั้นบุคคลไม่ควรดำเนินคือซ้ายจากขวาจัดนะแนวทรมานร่างกายกับแนวตามใจตัวเองเนี่ยมันสุดขั้วเกินไปดังนั้นจึงให้บุคคลตั้งใจสร้างความรู้สึกในทางที่ดีเอาตัวเองเป็นศูนย์ในการคิดนะว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันแล้วก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นก็จะกระจายออกไปในตอนต้นๆมันก็คือกระทำทางกายพูดทางวาจาและมาฐานความคิดทางจิตใจแล้วกระจายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้าศึกของธรรมะเหล่านี้อยู่เราเห็นว่าความเมตตานั้นมีความอาฆาตพยาบาทเป็นตัวตรงข้ามเลยเมตตานั้นเย็นบนนี้ร้อนมันอยู่ตรงกันข้ามเพราะงั้นพลังของเมตตาถ้ากระจัดความรู้สึกอาฆาตพยาบาทความโกรธความจองเวรไม่ได้เนี่ยคนนั้นเราจะเมตตาเขาไม่ได้ซึ่งพอจับที่คนคนใดคนหนึ่งแล้วมันไม่คนเดียวคนนั้นเขามีพ่อแม่มีพี่น้องมีวงศาคณะญาติมีท้องถิ่นที่อยู่เราก็เกลียดเมาโลหายไปเลยข้อความสั้นแต่ว่าคนไม่ค่อยนำมาคิดกันเท่าไรเนี่ยคือตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆมาพอเ
ใช้คำว่าเจองูกับแขกให้ที่แขกก่อนอาตมาเป็นคนที่เคยไปอยู่เมืองแขกมา2ปีกว่าๆก็เราไม่เห็นเขามีปัญหาใดนะก็เป็นมิตรที่ค่อนข้างดีแต่ว่าที่ยุ่งนิดหน่อยก็คือเราไม่มีภาษาที่จะสื่อสารกับเขาให้ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นเองมันก็ยุ่งยากในตรงนี้มันแสดงว่ามันเป็นคำพูดที่เกิดจากอคติของใครคนใดคนหนึ่งที่ขัดแย้งเป็นการส่วนตัวกับคนแขกคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกเมื่อแขกก็แขกก็ขัดแย้งกันไทยก็ไทยก็ขัดแย้งกันเป็นแปลกอะไรนะคนภายในครอบครัวเองก็ขัดแย้งกันได้แต่ว่าต้องการคิดแค้นทำลายล้างก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาแบบมาหางร่วงนะฮะเรื่องอะไรสุนัขกินจอกหางร่วงก็พยายามที่จะหาแนวร่วมแล้วให้รู้สึกมันเป็นเหมือนกันแล้วคนเหล่านั้นก็จะแบ่งเบาภารกิจในการแก้แค้นในแก่ตัวเองพวกนี้บางทีมันก็จ่ายจริงนะคล้ายๆกันแนวของฮิตเลอร์นาซีเยอรมันเราสังเกตว่าเหมือนกันแนวเนี้ยเป็นแนวที่ตัวเองชิงชังกันเป็นการส่วนตัวแล้วคนที่ถูกชิงชังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกชิงชังเราไปชิงชังเขาโดยไม่มีเหตุผลที่จะต้องชิงชังแล้วในที่สุดเมื่อมันเริ่มที่ไม่เหตุผลมันก็ออกไปอย่างที่เราทราบเนี่ยกลายเป็นสามสงครามโลกครั้งที่สองคนตายกันเป็นเบื่อแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจิตมันเดินไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าความไม่พอใจก็ดีความโกรธก็ดีความประทุษร้ายก็ดีความอาฆาตพยาบาทก็ดีตลอดถึงออกไปจองเวรอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นอ่ะมันให้ความสำคัญแก่ตัวเองไว้สูงมากแต่พอเมตตาคนละเรื่องคือได้ความต้องการแก่คนอื่นเลยเห็นไหมมันทวนกันอย่างแรงมันต้องต่อสู้กันชักกระเยาะกันอยู่นานนะกว่าจะไปได้ไม่ได้แม้แต่ว่าคนที่เคยเป็นสามีภรรยากันแล้วต่อมาก็จะให้ดีกันเนี่ยยังจูนขึ้นกันไม่ลงเลยหรือปรับความรู้สึกกันไม่ลงไม่ต้องกล่าวถึงว่าคนที่เรามีความรู้สึกเป็นศัตรูหรอกแต่ในขณะเดียวกันไอ้จากจุดถนอมตัวเองเนี่ยมันอาจจะเวียงไปอีกด้านหนึ่งคือด้านเขาเรียกว่าด้านอ่อนนะด้านตอบสนองความต้องการของตัวเองคือไม่ตึงเครียดมากเกินไปนั่นก็คืออาการที่เราเรียกว่ากามราคะคือมีความกำหนัดมีความต้องการมีความพอใจด้วยมากของความใคร่คือหมายความถ้าคนคนนั้นตอบสนองความต้องการทางกามราคะของเราได้เราก็รักเราก็ชื่นชมเราก็ยินดีดูแล้วคล้ายๆเมตตานะแต่เมตตาตรงนี้มันไม่เป็นเมตตาเมตตาเทียมเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าคนเขาไม่มีการตอบสนองนี่เราจะเกิดโทสะได้อาจจะถึงกับฆ่าทำลายไปเช่นเมื่อเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เราไม่ครอบครองคนอื่นก็ไม่มีสิทธิครอบครองจึงมีการฆ่าข่มขืนมีการฆ่าเพื่อแม้คนอื่นเอาไปครอบครองแล้วถ้าเราดูพฤติกรรมของสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเราพบเห็นด้วยเด็กๆผลความรู้สึกตรงนี้ถ้าเราดูหยาบๆแต่มันคล้ายๆเมตตาแต่มันไม่ใช่เมตตามันเป็นกามราคะกามราคะนั้นเป็นการมุ่งบำบัดความใคร่ที่เกิดขึ้นภายในใจตนเองซึ่งตามปกติแล้วคนก็ไม่ก็ได้สังเกตนะเราแยกไม่ออกแต่ถ้าเราเทียบเคียงเราจะเห็นชัดสมมติเราเมตตาสุนัขสักตัวหนึ่งน่ารักขนปุยสะอาดสะอ้านประจบขี้เล่นเราก็รักแกนะแต่ต่อมาสมมติว่าสุนัขตัวนี้มันไปสกปรกแปดเปื้อนมาเนี่ยเราก็นำไปอาบน้ำชำระขัดสีให้สะอาดสะอ้านนะก็แสดงเมตตาสูงอยู่แต่ถ้าสุนัขตัวนี้มันเกิดเป็นขี้เรื้อนขึ้นมาน่ารังเกียจขยะขยงเนี่ยปัญหาว่าเราเกิดกรุณาได้หรือไม่อ่ะเราจะพบว่าสุนัขเลี้ยงที่ทิ้งเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยมีอยู่เยอะมันก็แสดงว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เมตตาต่อสัตว์จริงแต่ว่าเป็นเรื่องความรักจะตอบสนองความรู้สึกชดเชยการสูญเสียอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งแล้วพอถึงจุดหนึ่งเมื่อสุนัขก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราคงความรู้สึกอย่างนั้นไว้ไม่ได้แล้วก็เอาไปปล่อยชิงเอาไว้ในที่ต่างๆ
นั่นก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเปรมะคือความรักเฉยๆความรักเองก็ถือมันก็มีลักษณะมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการก็อาจจะออกมาในแนวของความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเขาเรียกเกหาสิตะเปรมะคือความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวมีสายใหญ่ผูกพันเชื่อมโยงกันหลายสายแต่คิดนั้นคิดนี้คิดโน้นอะไรแต่ไรมันมีความอดทนสูงขึ้นมีความอดกลั้นสูงขึ้นมีการทนุถนอมทนุถนอมน้ำใจเห็นอกเห็นใจกันสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมินเฉยรุนแรงไม่ตอบสนองก็ถึงเลิกรากันถึงทุบตีกันอาจจะถึงฆ่ากันวันก่อนดูข่าวเล็กๆกันนะก็นึกแล้วก็น่าคิดว่าสามีกับภรรยาภรรยานั้นโกรธสามีที่เอาเงินไปช่วยคนอื่นเสียแปดแสนน้ำแปดแสนเลยก็โกรธก็ไปหามือรับจ้างฆ่าสัตว์นะรับจ้างฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยพวกมือรับจ้างทั้งนั้นก็ขึ้นอันดับพักขึ้นมาฆ่าคนเลยให้สองแสนโดยปัญญานั้นเป็นคนวางแผนงอมยาสามีให้หลับแล้วให้คนที่ตัวเองจ้างมากับน้องชายตัวเองเนี่ยช่วยกันลักคอให้ตายเรื่องที่แทนที่จะลับนะมันก็ไม่ลับกลายเป็นรู้กันหกหูเลยแล้วในสุดมันก็มีพิรุษตำรวจก็ไปจับได้เรานึกว่าสามีกับภรรยาเราไม่ศึกษารายละเอียดว่าเงินเหล่านั้นใครเป็นคนหามาถึงแม้จะช่วยกันหาก็เถอะแต่ความเป็นสามีภรรยานั้นมันก็น่าจะประนีประนอมปลดกันเราเข้าใจกันแต่ความจำเป็นหน่วยฝ่ายหนึ่งแล้วก็สูญหายไปแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่ก็ช่วยเหลือกันไม่จำเป็นจะต้องจ้างเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นว่าจ้างสองแสนเนี่ยมันก็ประเดี๋ยวก็เพิ่มมากกว่าที่มันหายไปเป็นลักษณะของเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นก็แสดงว่าที่จริงเป็นเรื่องของความรักมันไม่ใช่ความเมตตาพอถึงจุดหนึ่งมันให้อภัยไม่ได้แต่ถ้าความรักที่มีเมตตาอยู่สูงเนี่ยมันมุ่งอภิบาลเขาอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาทนุถนอมอภิบาลเอื้อทอนห่วงใยต่อเขานี่สูงมันจะทำเพื่อเขานี่สูงขึ้นไอ้ตรงนี้มันก็เข้าไปใกล้เมตตาขึ้นเพราะเมตตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือมองสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยเป็นอารมณ์โดยความรู้สึกเป็นมิตรอย่างที่ยุคพระร่วงนะฮะสุปัสสิพระร่วงเนี่ยปลูกใบตีรู้ร่างสร้างกุศลอย่ารู้รวยในการต่อมาก็ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ทั้งใจจงหมายความว่าใช้ความเป็นมิตรที่ท่านเขียนเป็นคำกลอนมิตรต่อติดกับมิตรใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการเขาดีก็ดีอดีต่อให้สมข้อคำโบราณที่ขานไขมิตรจิตต่อติดกับมิตรใจถ้าเขาไม่ใหญ่นะเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจก็อย่าไปยุ่งยากให้มันยากเย็นก็เป็นหลักการคิดที่มีความประณีตขึ้นทีนี้ถ้ามันเกิดไปถึงระดับเมตตาได้นะถ้าว่าเขาไม่มีการตอบสนองเราก็ไม่ต้องการตอบสนองเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ไม่แปลกอะไรแต่ทีนี้ปัญหาสำคัญของภารกิจของเราในการเจริญเมตตาเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นไปต้องการให้เขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแต่มันเกิดหมดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำใจเป็นอุเบกขาได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเมตตาไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปพิสูจน์ได้คือจะออกในรูปของฉันทาคติฉันทากตินั้นยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคนที่เรารักเขาแต่ว่ารักในความเป็นเจ้าของครอบครองนะครับ
ผิดเราจะพูดว่าถูกถ้าทำผิดมากเราจะพูดว่าผิดน้อยก็ทำถูกมากเราจะถูกน้อยก็บอกพูดว่าถูกมากก็ทำผิดมากเราบอกทำผิดน้อยนั่นเอียงแล้วตอนนี้มันเอียงด้วยความรักทีนี้พอดีพออีกคนหนึ่งเนี่ยมากระทบมาทะเลาะกับคนที่เรารักความเป็นจริงนั้นเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ใจมันจะแกว่งนะด้วยโทสะคติก็หมายความว่าถ้าเขาทำดีมากเนี่ยเราบอกว่าทำดีน้อยถ้าเขาทำชั่วมากเนี่ยไม่ใช่เขาทำชั่วน้อยเลยเราบอกว่าทำชั่วมากแสดงว่าไม่ยุติธรรมแล้วเริ่มแกว่งแล้วทีนี้พอคนที่เราไม่ชอบมันก็ขับทางเขาทางพยาบาทคือเป็นข้าศึกของเมตตาเนี่ยพอถ้าเขาทำชั่วมากเราก็เพิ่มไปเลยละเลงเต็มที่ถ้าทำดีมากเราก็ตัดทอนเลยตัดทอนในดีเขาน้อยลงนั่นก็แสดงว่าเอียงด้วยฉันทากติแล้วก็โทสากติถ้าถามว่ายังไงล่ะเพราะเรากลัวว่าคนของเราเนี่ยจะประสบความทุกข์เพราะการกระทำของเขาเรากลัวว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยจะประสบความสุขเพราะการกระทำของเขาเนี่ยชักจะจุดจานแล้วก็หมายความว่ามันเกิดโมหคติอยู่ด้วยเกิดเป็นคติหมดเลยสี่ข้อนั่นก็คือไม่ใช่เมตตาเพราะเมตตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์แล้วกระจายออกไปโดยนัยยะดังกล่าวนี่ทีนี้สมมติว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นเราก็ทำใจเป็นอุเบกขาคือวางเฉยคือมองสัตว์ทั้งหลายว่าก็เป็นไปตามกรรมของเขาใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะลงไปผู้รับผลกรรมนั้นเราก็ปล่อยเป็นกรรมของไปถ้าคนที่เราเมตตาประสบปัญหาเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องการเห็นก็หลุดพ้นจากปัญหาจากทุกข์จากภัยจากอันตรายสามารถขจัดความเบียดเบียนและความโศกออกไปได้แต่เขารอดพ้นจากทุกข์จากภัยจากอันตรายจากอุปสรรคปัญหาต่างๆเราก็เกิดมุทิตากับเขาโดยไม่ต้องการอะไรหรอกยินดีที่เขารอดพ้นจากภัยจากอันตรายนี่ก็จิตมันก็จะเจริญไปอย่างเงี้ยนี่ก็คือพรหมจรรย์เราเจนว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะที่เหมาะที่ควรคล้ายๆกับขับรถเนี่ยมันไม่ได้ใช้ว่าเกียร์ใดเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาอย่างเดียวมันก็แล้วแต่กรณีนั้นๆว่าเราประพฤติปฏิบัติยังไงจึงจะเป็นประโยชน์ในการนำพารถของเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันบอกไม่ได้หรอกแต่มันอยู่ที่ปฏิบัติให้ถูกต้องกันแล้วกันในแต่ละขณะที่มาถึงเข้าแต่บางคนเนี่ยมันทำไม่ได้โดยเฉพาะจะต้องมีเซนเนอร์จะต้องมีคนคอยกระซิบอยู่เบื้องหลังทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่ถึงจุดหนึ่งเราทำได้เราก็เคลื่อนไหวกันออกไปได้ตรงนี้ก็อภิปัญญาก็คือขยายความรู้สึกออกไปเรื่อยจนถึงก็ไม่ใส่ใจแล้วว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็เมตตาเขาเขาประสบความทุกข์เราก็กรุณาเขาเขาประสบความเจริญเราก็มุทิตากับเขาเขาประสบผลกรรมเราก็อุเบกขากับเขาใจเราเป็นสุขอยู่ตลอดระยะเวลาเลยนั่นก็คือธรรมะในแนวพรหมจรรย์คือสิ่งสัมผัสทางใจเราในเราเป็นสุขกิเลสมันสงบลงความทุกข์มันสงบลงความสุขมันเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นหลักการสำคัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มองให้เห็นเรื่องความจริงในเรื่องนี้พรหมจรรย์ที่ประณีตขึ้นทีนี้ประการหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เข้าหลักใจแล้วทีนี้คือเข้าหลักของอริยมรรคหมายความว่าการบำเพ็ญตนดำเนินมาจนอยู่บนเส้นทางของกุศลและธรรมทั้งปวงเนี่ยคือเปิดเข้าใจนะในฐานะที่เราเป็นพุทธเนี่ยว่ากุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดมันเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งหมดอ่ะไม่ว่าเราจะพูดในข้อใดก็ตามก็คืออริยมรรคอยู่นั่นแหละเช่นสมมติเราพูดถึงความเพียรโดยในญาติกล่าวแล้วที่ท่านเรียกว่าวิริยะเนี่ยที่จริงก็คือสัมมาวายามะในอริยมรรคนั่นเองอริยมรรคนั่นแหละก็ย่อมาลงเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วอาจจะย่อลงที่อัปปมาทก็ได้นะก็แล้วแต่จะย่อตรงไหนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสรุปรวมว่าการศาสนาพรหมจรรย์นะท่านเรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์คือการปฏิบัติตามหลักพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยปริยายอะไรก็ตามตามปกติ
ติในกรณีเช่นนี้ท่านจะยกก็เรียกว่านวังกสัตถุสาคือคำสอนที่มีองค์9ขึ้นมาก็โดยเนื้อหาสาระในคำสอนที่เป็นองค์9เนี่ยมันมีลักษณะของคำสอนนั้นเด่นเป็นรูปแบบวิธีการสอนนั้นเด่นแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องของอริยสัจทั้ง4ประการเป็นเรื่องของทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอริยมรรคองค์8ประการเพียงแต่ว่าในกรณีนั้นทรงแสดงโดยปริยายอะไรหรือนัยยะอะไรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเหล่านั้นในกรณีที่อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์เราก็ต้องปรับใจทำความรู้จักทำความชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ในกรณีที่เป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งปัญหาทั้งหลายก็พยายามมองเห็นโทษแล้วก็ลดละไปเรื่อยปฏิบัติลดละไปเรื่อยตามที่เราจะลดละได้มากหรือได้น้อยก็เป็นรายละเอียดในกรณีที่เป็นเป้าหมายเป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นความว่างจากเราจากของเราจากตัวตนของเราก็พยายามที่จะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตรงนั้นแล้วกรณีของกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นข้ออะไรก็ตามก็ใช้ความพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าอบรมกระทำบำเพ็ญอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจนำไปสู่ทิศทางที่เราประสงค์ที่เราต้องการคุณธรรมเหล่านี้มันก็สรุปรวมแล้วก็คือเป็นคำสอนที่เรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์คือว่ามีคำสอนที่มีองค์9ประการเป็นลักษณะนะฮะเช่นสุตตะเคยยะวยากนะสุตตะก็คือหมายความคำสอนที่เป็นประสูตรเช่นมงคลสูตรรัตนสูตรเนี่ยเรียกว่าสุตตะเคยยะก็คือพวกเป็นบทคาถามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนปัญญาอะไรแต่ละก็เป็นเคยยะวยากนะวยากรณ์นี้ก็แล้ววยากรณ์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็สรุปว่าก็เป็นคำสอนในโครงสร้างเดิมนั่นแหละแต่วิธีสอนวิธีสื่อนี่มันแตกต่างกันออกไปก็มีความหลากหลายเพราะว่าคนมันหลากหลายเพราะคำสอนก็เลยต้องหลากหลายตามคนไปด้วยยักย้ายเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับพื้นเพจริตติยาสัยของผู้ฟังในขณะนั้นนั้นก็สรุปว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์โดยวิธีใดนะพื้นฐานวาสนาบารมีของเขาเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าก็จะทรงประกาศแสดงธรรมะโดยวิธีการอย่างนั้นแล้วก็จบลงด้วยเป็นประโยชน์เป็นอาการเกื้อกูลและอำนวยความสุขแก่ผู้ฟังเป็นประการสำคัญต้องฟังเท่าไหร่ได้ร่วมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด 084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0904

0: ลื่นพระทันนำชีวิตจิตจำใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมพรหมจารย์พรหมจรรย์ทั้งหลายด้วยความเคารพนับถือความเลื่อมใสทุกๆรูปทุกๆองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราล่วงเลยมาถึง4:40 นาทีแล้วกาเหว่าเร่าร้องบอกสัญญาณว่าวันใหม่จะมาถึงเสียงนกยูงขันสนั่นพงไพเป็นเสียงบอกสัญญาณวันใหม่จะมาถึงยัสสรัตตาวิวะสาเนอายุอัปปะตรังสยามคืนก็เคลื่อนคล้อย

างที่สี่แล้วที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่ด้วยกันมาผ่านพ้นไปแล้วยกที่หนึ่งผู้ที่อยู่ทนมาถึงวันนี้ก็ถึงจุดที่เรียกว่าพอจะจับจุดอะไรได้แล้วพอจะทรงตัวได้บ้างเข้าสู่ยกที่สองคือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ในยกกลางๆนี่จะเป็นยกที่เราจะต้องปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรให้มันหาอุบายที่สอดคล้องกับจริตกับนิสัยรู้สึกว่ามันดีขึ้นทุกวันแม้แต่การตักอาหารการขบฉันทั้งพวกนักปฏิบัติธรรมนี่พร้อมแล้วเข้าที่แล้วทางโรงครัวก็ยังผิดพลาดก็วันนี้คงจะปรับพอดีกันเมื่อวานตักอาหารพอดีน่ารักสามเณรก็ดีครูบาอาจารย์พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายก็รู้สึกความเป็นประมาณความพอประมาณของตนเองได้ไม่ล้นไม่เหลือทางโรงครัวก็ไม่ขาดแคลนแต่ก็ช้าตรงที่เราตักอาหารมันแถวน้อยวันนี้บุญเกิดมีขึ้นมีเต็นออกมากลางเราก็คงจะเร็วขึ้นแล้วคงจะต้องจัดโต๊ะอีกอันนี้เราเชื่อได้ว่าความถูกต้องก็เป็นครูความผิดพลาดก็เป็นครูเอาประสบการณ์นั้นแหละมาเป็นเครื่องสั่งสอนโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนานั้นเอาความทุกข์เอาปัญหานี้แหละมาเป็นครูบามาเป็นอาจารย์ความดับทุกข์มีได้ในความทุกข์จะดับทุกข์ตรงที่ความทุกข์มันมีไม่ใช่หนีจากทุกข์หนีไปไหนก็ไม่พ้นทุกข์โคตินาทุกขะปเรตาความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วพ้นจากปัญหานี้ปัญหาใหม่ก็รออยู่ความทุกข์ใหม่ก็รออยู่เพราะนั้นเรามาที่นี่เพื่อจะหาทางออกจากความทุกข์นั่นเองเพื่อจะไม่ให้มันมีเลื้อยอยู่เบื้องหน้าไม่ให้มันหยั่งลงก็ค่อยๆหาช่องทางปัญหาใหญ่ๆของสังคมหรือปัญหาของแต่ละคนถ้าเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุง adjust ปรับปรุงหาวิธีหาอุบายที่สอดคล้องมันก็จะดีขึ้นเมื่อวานกับวันนี้จะต้องไม่เหมือนกันวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสคำหนึ่งว่าวิสังหะราหะรังเอเกเอกเจนันจะโอสทังยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งผู้หนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่มันกลายเป็นยาเป็นโอสถเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนอีกผู้หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือความฉลาดและความไม่ฉลาดมันผิดกันเพราะนั้นผู้ฉลาดได้ประโยชน์หมดอัปมัตโตอุโภอเถอธิกันห้าหิปันติโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทในธรรมสามารถถือเอาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกถ้าผิดก็ปรับปรุงถ้าถูกก็จะสงวนจะรักษาจะกระทำต่อไปรู้สึกว่าเราเดินทางมาเข้าที่เข้าทางผ่านยกที่หนึ่งปีนี้เข้าที่ได้เร็วแล้วพวกเราก็อยู่กันไปจำนวนมากทีนี้ก็มาถึงยกที่สองจะต้องมาปรับปรุงทางจิตให้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปรารภความเพียรอาตมารู้สึกดีใจอนุโมทนาสาธุการทั้งคนหนุ่มทั้งคนเฒ่าระดับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ระดับน้องนุ่งระดับลูกหลานคนหนุ่มคนสาวก็มีที่สนใจผู้ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นได้รู้สึกมาร่วมในกิจกรรมเช่นนี้มาขวนขวายหาเส้นทางแห่งชีวิตที่ดีงามอย่างนี้ถือได้ว่าผู้นั้นมีกำไรเมื่อกี้เราได้สวดพัทเทกรัตตะสุตตคาถา
ลงของพระอริยเจ้าที่มีความหมายซึ้งกินใจแม้จะสั้นๆคำว่าคาถานั้นไพเราะนะถ้าลงท้ายว่าคาถานั้นแปลว่าบทกลอนบทกลอนของภาษาบาลีแต่พวกเราถ้าภาษาก็เข้าใจว่าจะเป็นของดีเอามาเสกเอามาเป่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเป้าหมายของมันเป็นบทกลอนเพื่อให้จำง่ายคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยได้หนังสือเขาจะพูดอะไรให้มันคล้องมันจองเพื่อคนไม่ได้หนังสือนะมันจะจำง่ายและเข้าใจพัทเทกรัตตคาถาในพระพุทธเจ้าแสดงสอนมีคนเป็นจำนวนมากที่ได้ฟังพัทเทกรัตตคาถานี้เปลี่ยนทัศนะคติทางชีวิตออกมาบวชเป็นจำนวนมากคือเห็นว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวจุดไคลแม็กทะเลกมันอยู่ตรงนี้ครั้งแรกท่านก็อธิบายถึงเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วอย่าละห้อยหาอดีตเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมไหลกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นหวานเป็นชื่นเป็นขื่นเป็นขมเป็นรักเป็นชังเป็นสุขเป็นทุกข์เราไม่ต้องอ้อยอิ่งอะไรอาวรณ์กับมันมันเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมหวนกลับคืนมาเหมือนบัญชีที่สูญแล้วแทงขาดสูญไปได้เลยถ้ามาอ้อยอิ่งอยู่ในจิตในใจเรียกร้องร่ำหาซึ่งความหวานชื่นที่เคยผ่านมาก็ไม่สามารถเรียกร้องมาได้ก็กลายเป็นความโทมนัสปริเทวนาจิตใจแห้งเหี่ยวอะไรหาร้องห่มร้องไห้คนเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องความหลังเป็นทุกข์เพราะเรื่องของอนาคตเป็นทุกข์ล่วงหน้าทุกข์ฟรีๆเรียกว่าสิ่งนั้นยังไม่มาถึงกลุ้มใจแล้วรอคอยว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรวาดภาพอุปสรรคไว้ขัดขวางตนเองอย่างเช่นปฏิบัติธรรมอย่างนี้วาดภาพไปก่อนแม่พาตื่นแต่เช้าๆตายแน่ๆเลยเราจะทำได้ไหมนั่นๆๆไปแล้วไปสู่อนาคตเพราะนั้นท่านจะบอกว่าอนาคตนั้นก็ยังไม่มาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่มันจำเป็นที่สุดคือเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความเพ้อฝันไปลมๆแรงๆเรารับประกันตนเองไม่ได้จึงไม่ควรเป็นทุกข์ล่วงหน้าเป็นทุกข์ฟรีๆกับปรากฏการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องกลุ้มใจล่วงหน้าปัญหานั้นจากปัญหาใหญ่จะกลายเป็นปัญหาน้อยๆธรรมดาทีนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้ถ้ามันเกิดความกัดกุ้มขึ้นมาเกิดปัญหาทางใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตพึ่งขจัดมันออกไปลืมความเศร้าลืมความหลังชีวิตข้างหน้ามีจุดหมายปลายทางควรค่าแก่การหัวเราะในขณะเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่แต่สิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันมันยังไม่อยู่คงที่ให้เข้าใจปัจจุบันนี้ว่าตัทธะตัทธะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพลูหะเยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนไหมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถ้ารู้อันนี้มันจะรู้ยาวไปถึงสิ่งที่เรานึกคิดใฝ่ฝันรักและปรารถนาในวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นไปได้สิ่งที่เรานึกคิดใฝ่ฝันรักและปรารถนามันมาก่อนนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเลื่อนลอยห่างไกลออกไปสุดที่เราจะเอื้อมสอยไขว่คว้าเอามาเป็นของเราเราเพียงแต่หวังเป็นยาเป็นอาหารให้แก่ใจเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่เราไม่เคยนึกคิดใฝ่ฝันรักและปรารถนามันมาก่อนมันจะเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของเราอย่างชนิดแยกตัวไม่ออกจากมันทางที่ดีที่สุดก็คือปรับจิตใจที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้จะจัดการให้มันดีให้มันมีความทุกข์น้อยลงน้อยลง
ตื่นขึ้นมาเทศให้ตนเองฟังว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคืนขมระทมทุกข์แต่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นถ้ามันประมาทนะส่วนมากเรามักจะประมาทประมาทแล้วก็เมาแล้วก็ประมาทอยู่ด้วยกันเรารับสินข้อที่ห้าว่ามัชฌะปมาทัฏฐานาเมาแล้วเป็นที่ตั้งความประมาทเมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาตัวว่ายังผึ่งผายยังหนุ่มยังแน่นเมาหัวเมาเมียเมาความรักจนลืมพ่อหลงแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายเข็นฆ่าใครก็ได้ที่มาขวางหน้าในสิ่งที่ตนเองหวังเอาไว้แล้วตนเองมีอำนาจเข็นฆ่ากันทุกวันนี้เพราะคนเมานะเมาก็เพราะประมาทประมาทก็จึงเมาเมาชีวิตจนลืมเป็นลืมตายที่นี่มันก็เลยมีจุดไคลแม็กซ์ทะเลตรงที่ความตายเอาความตายมาคู่พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าว่าอัจเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวสุเวแปลว่าพรุ่งนี้มรณังสุเวความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่อาจจะรู้ได้ถ้าคิดถึงวันพรุ่งนี้มันยังไกลอาจจะตายก็ได้ถ้าอย่างนี้ความเมามันจะสางลงภาษาภาคอีสานว่าสวงวะแบกนักตึงพวกคนหัวข้วนตายสวงวะโอ้สิเป็นอย่างไหนยังกระดอกกระเดียดแท้จังมันก็สิตายตัวนี้ไหมส่วนวะในนี้มันเมามันจนลืมเป็นลืมตายในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกวันแรกๆปฐมนิเทศเราได้พูดกันว่ายุคหวิมุตติยุคนะยุคแรกยุคหลุดพ้นต่อมาก็มาถึงสมาธิยุคยุคแห่งการเจริญสมาธิต่อมาก็มาถึงศีลยุคยุคแห่งการรักษาไว้เพียงรูปแบบต่อมาก็มาถึงสุตตะยุคยุคแห่งการศึกษาเราเรียนตีความคำสั่งสอนยุคสัทธรรมปฏิรูปต่อมาก็มาถึงทานยุคยุคแห่งการให้ทานผู้ให้ทานทานทานทานผู้รับทานมีกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆจึงอยากได้อีกเรื่อยๆจึงหาวิธีให้กันทานมากๆขึ้นไม่ดึงเงินเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่แน่นแฟนไม่มีรากพอจะเรียกไปปฏิบัติธรรมไม่เอากลัวแต่ชวนให้ทานทานได้เป็นแสนเป็นล้านพอเอิญไปปฏิบัติธรรมพ่อปานส่วนไปขาปานจูงหมาลงน้ำแกงถอยหลังจากๆแต่ทีนี้ถ้าก้าวหน้ามาถึงขั้นปฏิบัติธรรมแล้วมันทำยังไงก็ได้จิตใจมีศรัทธามีปัญญามั่นคงจะรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมไม่ต้องบอกก็จะทานเองเป็นทานที่บริสุทธิ์ทานเกิดมาจากปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาในสมัยพุทธเจ้านั้นต้องถือว่าสมัยที่คนทั้งหลายมีบารมีเพียงพอเหมือนพวกเรากำลังสร้างบารมีอยู่ในขณะนี้วันนี้ยังไม่เต็มแต่เราเพิ่มจิตใจของเรานี่อย่าลืมเราสั่งสมสิ่งใดไว้จิตใจนี่ก็จะมั่งด้วยสิ่งนั้นไม่ว่าความดีไม่ว่าความชั่วเมื่อเราตายไปถ้าเราไปเกิดใหม่สิ่งที่เราสั่งสมไว้ในจิตในใจมันก็จะตามไปมันก็จะตามไปเราไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆบางคนเขาสั่งสมบุญชนิดเพื่อจะเกิดมาเพื่อจะเป็นคนรวยแม้เขาจะเป็นลูกยาจกคนขอทานเขาก็ต้องรวยของเขาจนได้เพราะเขาสั่งสมสิ่งนี้มาบางคนแม้แต่พ่อแม่จะขี้เลื้อยขี้เหร่เขาก็ต้องสวยจนได้บางคนแม้พ่อแม่จะร่ำรวยแค่ไหนเขาเกิดมาเขาก็ไม่สามารถรักษาสมบัติของพ่อของแม่ไว้ได้เขาต้องจนเพราะบาปเพราะกรรมที่เขาสั่งสมไว้เห็นบางคนแม้จะพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากขัดสนยากจนกินอดกินอยากกินข้าวเหนียวจิ้มปลาจำปลาแดกแต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาให้เป็นคนฉลาดไม่ได้ลูกชาวไร่ชาวนาจบประโยค9พุทธศาสตร์บัณฑิตอันดับหนึ่งลูกเศรษฐีเรียนหนังสือสู้เขาไม่ไ
กินดีอยู่ดีอย่างนี้มันก็มีเพราะเขาสั่งสมปัญญาเอาไว้ในที่สุดเมื่อเราสั่งสมสิ่งนี้ก็จะไปถึงจุดที่มันสุกงอมผู้ภาษาสมัยนี้ว่ามันสุกงอมบารมีมันเต็มบารมีบารมีบารมีนั่นนะแปลว่าการสั่งสมให้มันเต็ม perfection perfection ความเต็มความสมบูรณ์ด้วยการสั่งสมทีนี้เราสั่งสมสิ่งใดก็มากไปด้วยสิ่งนั้นสั่งสมการฟังการศึกษาก็มากไปด้วยสติปัญญาสั่งสมสมาธิก็มากไปด้วยสมาธิเกิดมาชาติใหม่พอได้ยินเสียงเรียกเสียงเอิ้นว่าไปปฏิบัติธรรมแม้แต่ยังหนุ่มยังน้อยก็ต้องไปเพราะสิ่งนี้มันมีเชื้อยื่อใยอยู่ภายในตั้งแต่ปุเรนชาติประชาชาติมาแล้วมันมีเชื้อให้มันงอกงามเหมือนบัวบัวอยู่ในน้ำเมื่อน้ำแห้งมันก็ตายคนไปขุดเอาหัวบัวเอาเง่าบัวมากินดินแตกมาแหงงัดขุดหาเหมือนมันตายหมดแต่พอฝนตกมามีน้ำนิดเดียวบัวก็ออกใบมาเหมือนกับคนที่สั่งสมสิ่งใดไว้เมื่อสิ่งนั้นได้รับเหตุได้รับปัจจัยสิ่งนั้นจะงอกงามขึ้นมาถ้าเราสังเกตเห็นพวกฝรั่งที่อยู่ไกลๆเห็นไหมมาจากแคนาดามาจากอิสราเอลท่านเหล่านี้ต้องมีบุญ meritorious action in the past beforeบอกว่าซาฟลังว่ามีการกระทำไว้แต่ก่อนได้สั่งสมไว้เกิดมาท่ามกลางวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินแต่ทำไมจึงต้องมาอยู่กับพวกเรามาปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวจนมองจักเป็นไผ่เลยเห็นแต่นอนตัวขาวๆหัวดำๆนอนฝรั่งนอนไทยนอนลาวนอนคอมเมนต์ไปด้วยกันบับมูคือกันเมื่อคนเหล่านี้ได้สั่งสมบุญไปตั้งแต่ก่อนมันจึงเต็มในสมัยพุทธเจ้านั้นคนที่เกิดทันสมัยนั้นถือว่าโชคดีมากเกิดทันพระพุทธเจ้าโชคดีได้ร่วมสมัยกับท่านแล้วได้สั่งสมบุญบารมีไว้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอริยเจ้าพระอรหันต์แสดงธรรมไม่ได้มากเขาฟังนิดเดียวเขาก็เข้าใจเกิดสะดุดใจเปลี่ยนแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตใหม่พัทเทกรตะคาถาที่สวดเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยสั้นๆเนี่ยทำให้คนออกไปบวชมากเลยเพราะในสมัยนั้นเขากำลังหาทางในประเทศอินเดียสมัยนั้นเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางวัตถุแล้วก็จิตใจกำลังรุ่งเรืองด้วยปรัชญาอย่าลืมว่าคนปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีความพร้อมความเป็นอยู่ก็พร้อมอย่างพวกเรามานี้ก็พอจะมาได้จึงมาบางคนเขาอยากมาแต่เขาไม่พร้อมมีปัญหามากไม่พร้อมปัญหาจากภายนอกปัญหาจากภายในกิเลสตัณหาผูกพันอยู่บางคนนั้นอยากจะสลัดแอกอยากจะสลัดภาระที่ผูกพันเมื่อปฏิบัติธรรมแต่ก็ทำไม่ได้บางคนมีภาระน้อยแต่ก็มีสิ่งที่ผูกพันภายในใจเองมากก็มาไม่ได้คนที่มาอย่างนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาจากจุดที่ตนเองยืนอยู่มาสู่ถนนสายนี้เพื่อจะฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่หวั่นเกรงต่อความทุกข์ยากลำบากนานาประการที่ในสมัยพุทธเจ้านั้นเขาก็พร้อมคนเกิดในสมัยนั้นพร้อมมากถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเมืองอินเดียสมัยนั้นกับเดี๋ยวนี้ห่างไกลกันมากเหมือนฟ้ากับดินคนสมัยนั้นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์อย่างรัฐปัญจาปสระเสนะอะไรพวกนี้มีแต่ทุ่งเขียวขจีต้นไม้ภูเขาเขียวน้ำท่าสายทานทรัพยากรสมบูรณ์น้ำไหลจากซอกเขาห้วยเล็กแควน้อยไม่ขาดเพราะถ้าเราไปอินเดียเราจะมองเห็นภูเขาหิมาลัยอยู่ทางทิศเหนือสูงตระหง่านจดฟ้าหิมะปกคลุมขาวโพลนพอลมมาจากอินเดียพัดมาเราก็หนาวเพราะมันพัดเอาไอ้น้ำแข็งจากภูเขาหิมาลัยมาแม่น้ำทุกสายหลั่งไหลซอกซอนออกมาจากซอกเล็กซอกน้อยของหิมวันตะบันพดหลั่งซึมซาบอาบรด
หลั่งไหลคดเคี้ยวซอกซอนกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายจากภูเขาหิมวันสู่ทะเลสู่แม่น้ำคงคาสารภูอจิรวดีมหิทำให้การเพาะปลูกทางเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์คนในสมัยนั้นจึงไม่ค่อยยากไม่ค่อยจนเมื่อร่างกายได้รับปัจจัยสี่เพียงพอจิตใจก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าจิตใจสิ่งที่ดีกว่าทางกายที่จะหามาได้ด้วยปัจจัยภายนอกคนอินเดียในสมัยนั้นเขาจะถามจะค้นหาว่าทำอย่างไรหนอมันจะไม่ตายเนี่ยสำคัญที่สุดเอาความตายมาเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่ลัทธิอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นลัทธิใหญ่ๆดังๆร่วมสมัยปูรณะกัสปะมัคคลิโคสารอสิทธะเกสะกัมพลนิคนนาถบทสัญชัยเวรัตบทปกุฏฐะกัจจายนะยังไม่ต้องจำก็ได้เยอะแยะเกิดขึ้นมาสอนหลักธรรมหลักดำเนินชีวิตมาโปรยหวานทำคำสั่งสอนวาทะลัทธิดิที่เรียกว่าเดียลถีเรียกว่าติดถีแปลว่าท่าท่าสำหรับที่จะลงไปข้ามฟากฝั่งผู้ใดพอใจคำสั่งสอนของใครก็ไปหาท่านผู้นั้นส่วนมากจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าความตายสิ่งที่เรียกว่าความกลัวกลัวจะทุกข์จะยากกลัวจะลำบากกลัวจะล้มกลัวจะตายเนี่ยจะทำอย่างไรก็เลยมีลัทธิที่จะบรรเทาทุกข์บางลัทธิก็สอนให้ว่ามันจะตายมันจะมีเคราะห์มีกรรมต้องตัดเคราะห์สะเดาะเคราะห์บางทีก็ต้องมีการไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์รดน้ำมนต์ที่เราทำอยู่ทุกวันอินเดียเขาไม่ได้รดเขาลงไปอาบเลยท่านจะดูได้ที่เมืองพาราณสีเดี๋ยวนี้ก็ได้

างบ้านเราเรียกว่าดาวหางช้างเผือกบางทีก็ใช้คำว่าดาวเพดานเมืองพวกแขกเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นเขาเรียกว่าสังสคทาราแม่น้ำจากสวรรค์อันนั้นเขาเรียกว่าแม่น้ำสวรรค์ไหลผ่านเศียรพระศิวะแล้วก็ลงที่เขาหิมาลัยใต้ดินแล้วมาโผล่ที่แม่น้ำคงคาเพราะฉะนั้นแต่ผู้ใดได้อาบน้ำชนิดนี้ก็จะพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคนอินเดียจึงต้องไปอาบเช้าอาบเย็นบางคนอยู่ไกลๆเท่าสงขลามาสกลนครเจ็บไข้ได้ป่วยหามกันมาให้มันตายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสวรรค์นี่ตายแล้วเผาอยู่ตรงนี้แม่น้ำสายนี้จึงมือจะไฟลุกอยู่ตลอดคือคนไปเผาศพอาตมาไปสายหน่อยวันนั้นนับดูตั้ง80กว่าศพที่เขาเผาคนจนเผาท่าหนึ่งคนรวยเผาท่าหนึ่งอาตมาถามว่าเท่านี้หรือแต่ละวันถามคนแกวเรือมันบอกว่าเยอะกว่านี้นี่คุณมาสายเขาถือว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ตายแล้วเอาไปทิ้งลงแม่น้ำกวาดกระดูกลงแม่น้ำกวาดเท่าลงแม่น้ำจะได้ไหลไปขึ้นสวรรค์คนไทยเราไม่มีแม่น้ำชนิดนั้นก็เลยเอามาทำเป็นน้ำมนต์สีน้ำอันนี้สือวันน้ำคงคาไล่มาจากปากงัวอุสุพลาดตัวกาไล่มาจากปากมาอาชนัยนาทียันตีบริโภคเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากำลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อเหตุขี่เที่ยงแจ๊ะจะแจ๊ะจะแจ๊ะจะแจ๊ะใส่เอาไปเอาเงินมาขี่ตัวกันอาบัติคือเก่าลักษณะเช่นนี้คนเขากลัวตายนะต้นเหตุคือกลัวตายกลัวจะพัดพากจากของรักกลัวจะตายจากมันหาวิธีแก้ไขซ้อนกันตามแต่ความคิดของตนเองจึงเกิดลัทธิขึ้นมาว่าตายมันจะไปไหนช่วยฟังให้ดีเนี่ยจะเข้าสู่ลัทธิที่ชัดเจนว่าตายแล้วจะไปไหนก็มีพวกหนึ่งว่าตายแล้วก็แล้วตายแล้วศูนย์เลยไม่มีเกิดตายแล้วก็จบกันการฆ่าการฟันการอะไรไม่มีบาปเองลอยความสุขความทุกข์อีกพวกหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วเกิดทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงเนรมิตให้ลัทธินิมมานนิมมานนิมมานนิมมานเหตุวาดคือลัทธิที่วาดด้วยพระเจ้าพระพรหมพระอิศวะพระอิศวรพระนารายณ์เหล่านี้ดลบันดาลให้เกิดมาคุ้มครองและทำลายพวกนี้ก็ต้องมีวิธีเส้นสวงบวงบนบูชาพระอิศวรพระนารายณ์พอถึงวันเพ็ญเดือน12เขาก็ว่าพระนารายณ์ไปนอนอยู่กลางมหาสมุทรบรรทมศิลป์ต้องจุดธูปเทียนลอยไปในน้ำเรียกว่าทีปวารีลอยประทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิลป์คนไทยแล้วก็เอาลัทธินั้นมาวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งลอยกระทงกินเหล้าเมื่อราน้ำมันก็เหมาะไปร้องอยู่ภาคกลางมาร้องอยู่ภาคอีสานปานกล้วยซุกจำปะแดกมันสิเต็มตะลิงหาบหนึ่งเดือน12แห่งจกโลกปานมันมีแม่สิล่อยไปล่อยสะกสชนั่นคือลัทธิหนึ่งลัทธินี้เชื่อกันว่าตายแล้วต้องเกิดพระเจ้าสั่งมาอีกบางลัทธิก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดเหมือนกันแต่เป็นที่กรรมเก่าจะต้องเผากรรมจะต้องไปทรมานนอนในหนามนอนแช่น้ำยืนขาเดียวบางทีเอาตีนห้อยต้นไม้เอาหัวหย่อนลงมาทรมานว่าอย่างนี้คือเผากรรมให้มันหมดไปก็มีลัทธิเพียรเพ่งทรมานตนอย่างหนักไปในนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้บางพวกนั่งกำกำปั้นอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งปีจนเล็บมือทะลุหลังมือไม่ยอมแบกทรมานให้พระเจ้านี่มาเอ็นดูมาเห็นใจบางพวกนั่งตากแดดสวดมนต์ทั้งวันเพื่อไล่ใครหยดดำเม่มสวดยันเฝ้าราชาแห่จะแห่จะได้แห่ข้าตาพิตาแห่ทัตปาดีแห่อยู่เดือดลงแห่แห่บัดสิตายให้ผมมาขอเงินห้องด้วยบัดนี่อย่างมาถือขันแบบเป็นหิวเขาเอกเปสาริบาบูพระบอกขอสตังหน่อยนายจังหนึ่งเปสาอาจารย์

เป็นยังจะบอกเฮ้น้องพระเจ้าคนมาพระเจ้าบอกให้นั่นคือลัทธิอีกอันหนึ่งพวกนี้เชื่อว่าตายแล้วก็เกิดพวกนึงเชื่อว่าตายแล้วศูนย์พวกเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ไปสุดเวียงจะทำอะไรก็ทำไม่รับผิดชอบไม่ต้องกลัวบาปไม่ต้องกลัวกรรมแต่พวกที่ตายแล้วเกิดนี่ถ้าไม่ทรมานตนเองก็ไปทรมานคนอื่นฆ่าสัตว์บูชายันนี่ฉะนั้นก็มาทรมานตนเองเพื่อให้พระเจ้าเห็นใจเหมือนกับลูกของเรามันเฉียดให้แม่ให้เจ้าเลยตีอกหัวตำไม่มันอยากให้พ่อแม่เห็นใจมันอันนี้ก็เหมือนกันทรมานตนเองให้พระเจ้าเห็นใจทีนี้พอพุทธศาสนาเกิดมาพุทธศาสนาเกิดมาก็สั่งสอนลัทธิไม่ได้บอกว่าตายแล้วศูนย์แต่ก็ได้บอกว่าตายแล้วจะเกิดร่ำไปฟังให้ดีนะเราอย่าหลงทางพุทธศาสนานี่มีเป้าหมายชัดเจนแต่มักจะกระทบกับหลักการอยู่บ่อยๆเพราะเราไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนนิดเดียวมันออกจากมรรคไม่รู้จักมรรคมีหลายๆอย่างที่ควรฝากให้เข้าใจกันอย่างคำว่าตายแต่ตายอย่างนี้แหละพวกหนึ่งเขาบอกว่าตายแล้วเกิดเรียกว่าสัสตทิฏฐิเที่ยงอยู่ตลอดวิญญาณนี้อันยังชีวังอันยังสรีรันติโหติสโตปรมรณาติว่าสันตายแล้วอันสรีชีสโตปรมหลายตายไปวิญญาณก็จะล่องลอยไปเกิดในภพต่างๆนั่นฝ่ายหนึ่งเรียกว่าสัสตทิฏฐิอีกพวกหนึ่งอุเฉททิฏฐิตายแล้วไม่ต้องเกิดเพราะเหตุนั่นก็ eat and drink the merry tomorrow we may die กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมืออื่นตายแล้วก็แล้วเลยประสัตว์พวกนี้อันตรายแต่พวกที่เชื่อว่าเกิดนี่ก็อีกพวกหนึ่งพุทธศาสนาสอนอย่างไรพุทธศาสนาจะสอนบอกว่ามันต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อยังมีเหตุเป็นตัวยืนมีปัจจัยตัวประกอบก็จะยังเกิดเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็หยุดพอหยุดสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงเปรียบเทียบชีวิตเหมือนเมล็ดพืชพืชมีเมล็ดในเมล็ดพืชมียางเมื่อพืชมีเมล็ดมียางหล่นลงมานั้นมันตายจากชาติก่อนตายจากต้นแม่ของมันมีเกษตรคนไหนที่เก่งๆในประเทศไทยในโลกสมัยใหม่ที่เอาผลไม้สุกงอมหล่นออกมาแล้วเอาไปต่อคืนที่ขั้วเดิมมันได้ต่อไม่ได้แต่ตัดกิ่งนี้ไปต่อต้นนู้นได้แต่จะเอาขั้วที่มันสุกแล้วไปต่อคืนที่เก่าไม่ได้มันตายแต่ในความตายนั้นซ่อนชีวิตเอาไว้เรียกว่ามรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตเมื่อเกิดมาก็พบความตายมาด้วยในขณะเดียวกันชีวิตะธรรมโมหิโมลเนชีวิตสั้นอยู่ในความตายถ้าหากยังมีเชื้อให้เกิดเหมือนเมล็ดพืชสั้นเอาพืชไว้ในเมล็ดของมันเมื่อมันหล่นลงมามันยังมียางตกลงในดินปฐวีละสัญจะอาคามะเสนหันจะตะโทพยังอาศัยความอบอุ่นความชุ่มชื้นจากน้ำชื้นแห่งพืชก็เกิดมาแต่เมื่อใดพืชนั้นหมดยางเอามาขามไปขั่วเอามาเมล็ดขามไปคั่วเอามาเมล็ดข้าวโพดไปคั่วเสียให้ยางข้างในมันเหือดแห้งเราเอาไปปลูกรดน้ำไปเถิดปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกฝนตกกี่ร้อยกี่พันหามันก็ไม่เกิดเพราะมันหมดปัจจัยหมดเหตุคือไม่มีเยื่อใยยางภายในที่จะให้มันเกิดคนเราเมื่อยังมียางนะยางใจไม่ใช่ยางห่างร่างกายภาษาบาลีว่าสิเนหานั่นแปลว่าเยื่อใยยางในจิตใจยางจากความรักยางจากความชังยางจากความดียางจากความชั่วยังมีดียังมีชั่วยังมีรักยังมีชังยังมีห่วงหาอะไรนั่นคือยางที่จะทำให้เกิดถ้ามียางชั่วมากเกิดก็มาเกิดชั่วถ้ามียางดีมากเกิดก็เกิดดี
พราะนั้นยางบาปเรียกว่าปาปะสเนหายางบุญเรียกว่าปุญญะสเนหาอวิชชาคะโตปุริสปุคคโลอภิสังขาโรปุญญานังพิสังขารังพิสังขาโรโหติวินโยปะคังโหติปุญโยปะคังโหติวิญญาณังบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชชาเมื่อกระทำกรรมบุญบาปสังขารส่วนที่เป็นบุญปรุงจิตปรุงใจวิญญาณก็เข้าถึงบุญเขาเกิดมาเขาก็จะได้พบบุญที่เขาทำเพราะมันเป็นเยื่อใยยางอย่างพวกเรามาทำไว้อย่างนี้อย่าเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะมันเป็นเยื่อใยยางในจิตในใจท่านเหมือนกับพวกฝรั่งที่มาเนี่ยเขามียางชนิดนี้มียางสมาธิมียางพระพุทธศาสนาเหมือนจะไปเกิดที่อื่นต้องส้มซ่านไปจนได้มียางอันนี้คนชั่วอยู่ที่ไหนมันก็ไปหาหมู่คนชั่วเพราะยางกับยางไปหากันดีดูดดีชั่วดูดชั่วบุญดูดบุญบาปดูดบาปบุญต่อบุญบาปต่อบาปเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่อยากได้นกเขาเอานกเขาไปต่อนกเขาไม่ใช่เอานกกาว่าไปห้องหานกเขาจ่างก็มองว่าไก่ของใครของมันนั่นก็เหมือนกันเมื่อยางหมดคือหมดทั้งบุญหมดทั้งบาปไม่เยื่อใยในบุญในบาปโยทะปุญญัญจะปาปัญจะอุโภสังขังอุปัจจคาเมื่อก้าวล่วงเสียซึ่งเครื่องข้องทั้งสองคือบุญและบาปอุโภสังขังอุโภแปลว่าทั้งสองสังขังเครื่องข้องโยทะปุญญัญจะปาปัญจะอุโภสังขังวิมุตติอุโภสังขังอุปัจจคาก้าวล่วงเครื่องข้องคือบุญและบาปทั้งสองเสียได้อโศกังวิระชังสุทธังก็เป็นผู้ไม่มีความโศกเศร้าเป็นผู้ไม่มีทุลีเป็นจิตใจอันบริสุทธิ์นี่นั่นแหละจบพรหมจรรย์ไม่เกิดเดี๋ยวนี้เรายังมียางแต่เราจะซักเราจะล้างยางบาปยางชั่วออกไปจะรักษาไว้เพียงยางบุญคือยางดีเพื่อจะได้เกิดมาดีๆเมื่อส่งไปจนถึงที่สุดเราจึงจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางเรียกว่าแทรกแซงขบวนการของบาปด้วยเอาบุญเข้าไปแทนมันมีอาการแทรกแซงขบวนการกันเบียดเบียนบาปด้วยบุญเอาบุญเข้าไปเบียดบาปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปท่านนั่งมา3วันนี้ท่านจะเห็นบาปบ้างแล้วล่ะบางคนอาจจะจำว่าตนเองทำอะไรจิตใจเศร้าหมองบ้างดีใจบ้างแล้วมานึกถึงการที่เรามาทำความเพียรตั้งแต่ดึกตั้งแต่เช้าแจ่มใสบางทีปีติน้ำตาไหลเนี่ยมันเบียดกันมันไหลกันออกไปมันไหลกันออกไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจึงมาสั่งสมบุญอย่างบุญพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าสัสตทิฏฐิเที่ยงอยู่ตลอดไม่รู้จักตายตายแล้วเกิดแล้วตายไม่จบมันอยู่ทางที่จะให้มันจบไม่ได้บอกว่าตายแล้วขาดศูนย์ยังมีเหตุมีปัจจัยยังต้องเกิดแต่พระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นอันถูกต้องอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนในอินเดียสมัยนั้นเขาก็เอาความตายนี่แหละมาเป็นจุดเริ่มต้นค้นหาหนทางออกจากทุกข์ฟังให้ดีทุกวันนี้เราทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรดูลึกๆมันทำมาจากอะไรทำมาจากจิตที่ปรารถนาให้รอดพ้นไปจากความทุกข์ทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือความตายย่านตายมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสมัยนั้นคนจึงสนใจในเรื่องนี้ไปถามก็ถามหาวิธีที่จะพ้นไปจากตายคิดดูพราหมณ์ภาวรีคนที่เคยเรียนนักธรรมจะได้ยินชื่อนี้พราหมณ์ภาวรีนี่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีต้องส่งลูกศิษย์ลูกหาไปถามปัญหาเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าที่ปาสานเจดีแม่น้ำโคทาวารีนี่ชื่อมันโคทวารีในภาษาบาลีในพระไตรปิฎก
แต่ถ้าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโคดาโคดาวารีอาตมาไปประเทศอินเดียดูโอ้มันไกลกันมากจากแม่น้ำโคทาวารีไปสู่ปาสานะเจดีมันจากอินเดียตอนกลางค่อนๆลงตอนใต้ขึ้นไปสู่อินเดียเหนือไกลๆพอกับภูเก็ตก็พอสงขลามหาเวียงจันทร์แล้วไม่มีรถไม่มีเรืออะไรเขาต้องเดินเดินมาถามปัญหาอันเนี้ยพามพาวลีแก่แก่เท่าหนวดเขาลุงลังเขาโพลนแกก็เห็นว่าถ้าเราเดินไปถามปัญหาเนี่ยเราตายกลางทางไปไม่ถึงจากภูเก็ตมาเวียงจันทร์ไม่ถึงเดินเลยถามก็เลยให้ลูกศิษย์16 คนมาถามผู้ปัญหาในแต่ละคนโสรสะปัญหาก็เกิดขึ้นดูความสนใจของคนอินเดียในสมัยนั้นแต่ละคนไปก็ไปถามปัญหาที่อาจารย์ผูกไว้ให้เขาจะถามก็ต้องขอโอกาสเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมของคนอินเดียแต่โบราณจะพูดจะถามอะไรขอโอกาสลูกศิษย์ที่ชื่อว่าหัวไบที่สุดชื่อว่าโมคะราชโมคราชเราเรียกว่าโมคราชคนนี้หัวใบที่สุดเลยเก่งโผปัญหาที่หนักหน่วงว่าทำอย่างไรความตายจึงจะหาไม่พบทำยังไงจะไปลี้ไปซุกซ่อนอยู่ตรงไหนความตายจึงจะไม่พบไปขอถามพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าไม่ให้ถามรอไว้ก่อนให้คนอื่นถามก่อนคนอื่นถามเพราะท่านกักตัวเอาไว้เพราะปัญหานี้สำคัญกว่าเพื่อนหมดกักไว้ก่อนท่านรู้แล้วว่ามันจะถามอะไรสุดท้ายเขาก็ถามว่าทำอย่างไรความตายจึงจะตามไม่พบอยู่ที่ไหนไปลี้ไปซุกซ่อนไปตรงไหนตรงนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยพูดให้ฟังว่าเธอจงมองดูโลกนี้เห็นโลกเป็นของว่างอสุญญโตโลโกเวกสุโมคราชสถาสโตอัตานุทิทิงอุหจักเธอจงถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนในโลกนี้ออกไปเห็นโลกเป็นของว่างสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนเสียมัจจุราชจะตามไม่พบเธอไม่มีตัวตนที่จะต้องตายเพียงเท่านี้แหละจิตที่มันสุกงอมันค้นหาอันนี้โพร่งขึ้นมาบวชขอบวชเป็นพระอรหันต์ความตายเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นเอาความตายมาปารภอัจเฉวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้แค่ปวดขาแค่ปวดหลังแค่ปวดเอวถามไปสิเทศมันฟังฝากปวดขาไปนี่ฝากปวดเอวไปนี่ตายไม่เพียงแต่จะปวดขาไม่เพียงแต่จะปวดเอวยังจะตายอีกฝากไปหันเอาความตายมาโขมันเมื่อปีที่แล้วกระถินปีก่อนนะโยมดีที่บ้านน้องสองห้องแกตายไปแล้วแกรีบมาแล้วเอาเงินมาทำบุญกระถิน 1,000 บาทแล้วก็เอาใส่ซองถวายอาตมาเอก 1,000 บาทผมจะรีบกลับแกหัวเราะแห่ๆผมบ่ได้อยู่น้ำอาจารย์ผมเฝ้าสิกรรมอาตมาบอกว่าเอาไปทำกระถินด้วยกันหมดสาจะได้สร้างศาลาอย่าเอามาให้อาตมาเลยเอาไปทำไมไม่มีความจำเป็นอาจารย์สิบ่ไข่ยักเถื่อบ่อแล้ววะเอาเงินผมไปปัวผมได้บุญนั่นเองผมสิไปปัวปากของมันเบี้ยวแล้วคนดีๆปากเบี้ยวมันยังไงอาตมาก็เลยบอกว่ามองดูตามองดูปากแกเอามันเบี้ยวจริงๆแต่ก่อนปากอยู่ดีๆก็เลยบอกให้แกว่ามันเป็นแต่สิเบี้ยวฝากเบี้ยวไปหนึ่งมันสิตายสิพยานยังสัมปากเดียวฟากเดียวไปหนึ่งสิตายมันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเบี้ยวมันต้องมีเหตุมันเป็นอย่างแกก็หัวเราะแกบอกว่าฟันเขามาบอกเลขให้เจ้าซื้อเอาเสด้อฟังไงตัวนี้ซื้อแล้วแล้วไปสั่งสุ่มพักตัวก่อยนี่ตาดีบอกว่าบอสซื้อคอยปฏิบัติธรรมซื้อเลขซื้อเบอร์มันเล่นการพนันเสียยี่ห้ออุบาสกอุบาสิกาในศาสนาโยมดีมีทุนบุญมากบวชเนรภาคฤดูร้อนเป็น200 องค์เป็นเจ้าภาพซื้อผ้าคนเดียว
มารถบัส7คันมารับคนที่วัดนี่ไปบ้านแกไปปฏิบัติธรรมรับอาตมาไปปีนั้นวัดเคลื่อนที่ทำบุญเก่งแกไม่ซื้อหวยไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าขนาดฝันมันก็ยังไม่ซื้อยังเถียงกับเขาบ้าอยู่ดีๆจะมาหน่วยกันเสียสินแนวไหนว่าสันอบายจมูกตัวซื้อเลขว่าสันไปหาบอกผู้อื่นผลผีจังไรนะมันก็บอกว่าบอกผู้อื่นเขาบ่มีสินมีธรรมถือแล้วมันก็บ่เฮ็ดบุญให้บอกเจ้านี่ล่ะเจ้าอยู่ในสินมีธรรมถือแล้วให้เจ้าสั่งสุ่มปึกตัวให้แน่คอยอยากได้บ่ซื้อล่ะว่าบ่ซื้อคอยสิบิดปากเจ้ามันว่าแล้วมันก็บอกแล้วก็โยมดีแกก็จำบ่ซื้อซื้อมือหามือตื่นขึ้นมาคลื่นไส้อาเจียนเหมือนจะอาเจียนน้ำลายไหลเหมือนจะเป็นลมเวียนหัวก็เลยน้ำลายออกมาถมน้ำลายไปถือปองมันปิ้วออกข้างขางถูกป่ะเนี่ยปากเหี่ยวมันเหี่ยวอย่างนี้จนในบางเหมือนสันก็เลยนึกถึงความฝันแกก็เล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าบ่ต้องไปปัวมู้ซื้อเลขซะอาตมาว่าอย่างเงี้ยหวยมันสิบ่ผิดบ่แล้วว่าบ่ผิดดอกซื้อปัวปากซื้อเลขรักษาปากมันถูกก็ทำบุญให้เขามันไม่ถูกก็ปากหายเพราะมันมาบิดฟากปากเบี้ยวไปอย่างนี้สิตายอยู่จังว่ามันจะปากเบี้ยวโยมดีก็เลยบอกว่าผมฝันว่าเขามาเอาผมขอไหวแต่ปีกายนะผมปีใหม่สักก่อนขอปีหนึ่งจังเอาไปมาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามนี่สวรรค์สันจาตุมหาลาดอุ๊บมาสันขนาดสวรรค์ยังหาเทวดาดียากภาษาอะไรในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้แต่ดีบอกว่าขอไหวปีหนึ่งอาตมาบอกว่าเขามาเอาเมื่อไหร่มาเอาตั้งแต่ต้นปีอ๋อเดือนนี้มันเดือนพฤศจิกาแล้วท่านมาเหลือ2เดือนได้นี่เจ้าตายเด้ข้าวเดือนนึงได้เขาบอกข้าวอีได้ซุ่มนี่ว่าซั่นเจ้าฝ่ามาปฏิบัติธรรมเด้อวันที่10มกราคมเจ้ามีแต่ท่านไปไสมีแต่ท่านมาหาข่อยนี่ก็กุมดังนั้นมาท่านแต่บ่ได้ปฏิบัติธรรมจักเทื่อยิ่งกว่าทานยิ่งกว่าหินเป็นแสนกองนี่มาฝึกจิตให้มันสงบเจริญสมาธิภาวนานี่ผู้ใดไม่เคยทำกฐินทำบุญมากๆจงเข้าใจเถิดว่าที่มาเนี่ยกฐินร้อยกองพันกองก็ไม่เท่าที่ท่านมาข่มใจฝึกตนนี่อันนี้มันยอดบุญยอดกุศลตาดีก็บอกว่าเออผมสิมาอยู่ดอกบัดนี่ผมบ่ได้เฮ็ดคักจักเทื่อแม่เพราะฉะนั้นสิพาแม่เขามานำผ้าทบานมานำเอารถบาดใส่มาโหลดไปถึงแกก็ไปซื้อหวยถูกหวย700,000บาทต้องไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จบอกลูกบอกเมียเตรียมตัวบอกชาวบ้านไปรถฟรีจะพาไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมภพสั่งลูกสั่งหลานให้ดูแลดูงานดูการ7วันจึงจะมาปรากฏว่ายังไม่ถึงวันที่10มกราวันที่31ธันวาต้นปีใหม่แกก็ตายมันซื่อสัตย์จริงๆนะเรียกว่าเสนาแห่งมัจจุราชเมื่อกี้เราสวดว่าจังไงนะอีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเราไม่สามารถพัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้เสนามัจจุราชเขาว่าจะเอาบอกขอปีนึงกับปีนี้หรือวันที่31ธันวาคมปี4มันเป็นปีใหม่แล้วกำหูดไปเลยบาทเพราะฉะนั้นพวกเรานี่อย่าประมาทดีแล้วที่มาเขาเอาจริงพวกนี้พวกนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นจะตายชีวิตวันนี้ประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมกันนี้คนไปบวชเยอะคนหนึ่งมหากัจจายนะน่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากได้ฟังธรรมกันเนี่ยที่เราสวดเมื่อกี้นี่เป็นปุโรหิตเป็นอาจารย์พระราชาเป็นที่ปรึกษาด้วยขอสละตำแหน่งไปบวชเพราะได้ฟังคำว่าอัจเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะฮิโนสังกรันเตนะมหาเซเนนะมัจจุนาเอวังมีห้าเลมาตาเพียงอโหรัตมตันทิตังเรา
ไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่สามารถจะพัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชซึ่งมีเสนามากได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่วันนี้รีบกระทำความเพียรเสียประเสริฐกว่าที่ผ่านมาประเสริฐกว่าปีหน้าเดือนหน้าได้ฟังกันนี้ขอลาจากตำแหน่งไปบวชแล้วก็ประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์อาตมาจึงอยากจะปลุกเราท่านทั้งหลายในเรื่องนี้ที่บ้านหมู่ม่นดอนเตยมีคนคนหนึ่งชื่อว่าตาชาลีมีสองคนคนหนึ่งก็ชื่อชาลีเหมือนกันตาชาลีคนนั้นไปพบอาจารย์ดีอาจารย์ขี่ตัวดอกอาจารย์บอกเลขอาจารย์ใบหวยอาจารย์นั่งข้างในไสยศาสตร์เข่งๆขึ้งขึ้งผุผุโผล่รถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระมมเซกบาลมีครบประลัดคิดกระตุ้นทนมีเปิดผ้าประเจียดลูกประคำตาชลีเลื่อมใสพายบาทใหญ่ๆใส่ผ้าสีกักแบกกดมากลางกดตาชลีก็ไปกราบไหว้โผดขน่อยในท้ออันจะเป็นทุกข์มันยากประสันถ้าเราไปให้พระโผดโผล่เนี่ยนั่นเลยก็เรียกว่าห้องสิไปโผดพระบ่มีเนื้อกินไปโผดเพิ่นแล้วก็เลยอาจารย์ถามว่าเจ้าอยากได้หยังเห็นได้ไหมมันซื้อเรือผมอยากได้จึงซื้อได้กินได้ทานมันบ่มีกินมีทานอาจารย์นั่นก็เอาเลยคอยซื้อให้ของดีเจาะตาทิพย์สามารถมองเห็นไฮโลเห็นโบกเห็นไพ่เห็นเลขแต่ว่าเจ้าต้องไปเอาเครื่องมือมาทำไปตัดเอาหัวแห่งมาหัวอีแรงที่มันบินบ้าๆอยู่นั่นเอามาทำก็สิลงคาถาให้ผู้ดังมั่วให้กันไปทำบาปเลยบาปนี่เออดีมันเป็นยังสั่นตัวไม่คดๆถือตากระหอกคนบ้าพระแกลกกหลอกถือตาพอออกไม่ออกว่าจะสินจะทำตัวเท่าไรแห่งไปดีที่นี่สมัยนั้นมันอีแรงยังมีเยอะงูควายตายคนเขากินแถวนั้นงูควายเยอะควายห้าในป่าก็ยังมีแห้งไปกินขั้วไอ้ตัวมันเก่งๆมันเอาหัวมุดเข้าไปเลยเอาหัวมุดเข้าไปกินข้างในตาชะเลก็ไปแอบอยู่ต้องเลยตัวหัวใหญ่บักข้อคำแห้งอีมนข้อคำหัวมุดเข้าไปในก้นควายตายเนี่ยไปกัดไปจิกกินตาชะเลนี่ก็ย่องไปเลยตัวที่มันอยู่ข้างนอกมันมองเห็นมันบินรู้หมดตัวนึงกินแซ่บแท้ตัวข้างในก็เอามีดไปตัดคอปุ๊บนั่นได้แล้วของดีบัตรเลือดพุ่งกระฉูดเลยอีแรงตัวนี้โดดทีเดียวหัวไม่มีหัวอยู่ที่ก้นควายตัวมันเหาะบินขึ้นไปข้างบนตาชลีก็เอาหัวมันออกมาได้แล้วของดีบัตรมึงคักไฮโลอยู่ใสไผ่ตบโบกสั่นไฮโลอยู่ใสมึงเซฟกูบัตรบัตรสั่นแกก็ถือหัวแรงมาแต่ไอ้ตัวของมันที่มันยันที่มันถูกตัดเนี่ยมันตกใจเนี่ยมันดีเทียบบินเลยบินไปตามภาษาบนหัวน่ะมันเป็นถอดหัวมันถอดหัวนี่บินไปเลยแล้วก็มาตกลงต่อหน้าตาชาลีชาลีจะเข้าไปในบ้านมันบินไปถึงเลยมันตกลงต่อหน้านี่เป็นลางสังหรณ์ตาชาลีมึงขับบ่ว่าสันบาทเนี่ยกูได้เรียกว่าสั่งของดีไปถึงก็ไปทำให้อาจารย์ทำให้อาจารย์ทำทำของดีก็ไปย่างไปอะไรไปสวดไปสูดขอพระนอกแนวไปอย่างนั้นตาชลีก็ล้มก็ยิ้มยิ้มย่องในใจทีนี้มีชลีหนึ่งที่บ้านเดียวกันเพิ่นนำผักไข่บาทไปกินสมพักเสียนพิษบาทพิษไข่ตายเลยตายเขาก็เห็นว่าตายโหงเอาไปฝังไม่เผาเอาไปฝังในดินป่าช้าในตายหงตาชาลีคนนั้นชาวบ้านก็มาอยู่ที่บ้านเนี่ยมางานเฮินดีฝังแล้วกลางคืนดึกตอนเช้าๆเนาะแกโผล่ขึ้นมาจากหลุมดันหลุมขึ้นมามีแต่ฝุ่นเต็มตัวมาเฮือนนี่พวกมันแตกเออเรามันผีหลอกเอาไปฝังแล้วมันมาจากไหนเนี่ยผีหลอกตาชลีนี่ก็บอกว่าโอ้ว่าฉันสิบอกมันฟังว่าฉันเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปเป็นสลีนี่บอกสลีขาเฮี้ยนแม่ว่าฉัน
มีสองพวกที่มาเอานี่พวกเสนามัจจุราชที่บอกว่ามหาเสนีณมัจจุนาเสนาทหารของพญามัจจุราชพวกนี้มีเยอะไปเลยคนไหนก็เอาภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีท่านเรียกว่าเหล่านายนิรยาบาลส่วนผู้คุ้มครองผู้เป็นหัวหน้าเหล่านายนิรยาบาลนี่มีชื่ออีกอันหนึ่งบาลเหมือนกันยมพบาลกับนิรยาบาลคนละบาลท่านนิรยาบาลพวกคุมอยู่ในนรกเหมือนผู้คุมคุกแล้วก็ไปหาเอาคนไหนที่นี้เขาก็ถามว่าต้องให้จังใดอะไรจังใดขึ้นมาโอ้ยว่าฉันไปหอดซุ่มเอาไปนี่ไปหอดหัวหน้าใหญ่มาบอกแม่งซาลี่นี่ว่าฉันซาลี่ขาแห้งไหมว่าฉันไปเอามาไปอันนี้เอาไปส่งขึ้นเขาไปฝังแล้วหันว่าฉันเอาไปพวกนี้พากันตะกุยดินช่วยลื้อฝาลงให้ขึ้นมาเขาไม่รู้นี่พระเดชซอยว่าตายอยู่หันฝังลงขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาตาชาลีฆ่าอีแรงนี่ก็ตกใจงงตัวโจดเลยบาดโอ้แม่นเอเขาบอกว่าไปเอาชาลีฆ่าแรงอาจารย์มันพร้อมพระสันอาจารย์ที่บอกไปตัดหัวเตรียมตัวตกนรกกันนายชาลีนี่อยู่มาได้ก็7 วันก็ตายอันนี้เล่าให้ฟังว่ามหาเสนาของมัจจุราชซึ่งมีจำนวนมากนั้นเราไม่สามารถจะพัดเพี้ยนได้ก็เลยเอาเรื่องของความตายเนี่ยมาตั้งใส่ใจเอาความตายมาขู่ถ้ามันขี้เกียจนอนไม่อยากลุกก็จะบอกมันอีกเจ้าสินอนตายอยู่นี่บอสันข้อมตายเมื่อจิ้มไก่เจ้าสินอนถาตายอยู่นี่บอไปนั่งสมาถ่ายเป็นบดีครัวบอกไอ้สันเทศให้เจ้าของฟังดีๆมันสิลุกปึ้งปังมาหลดอกอันนี้เราโดยเสยเตเวอร์อยู่ผู้ลังคนถ้าเป็นบอสบายบ่หรือว่าสบายโพด

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัตรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

ันนาติดีวันเตสันนิปันติกายะบุทธปริกายะกาจิธรรมีกันทากติยเต

คารตังอิโตจันตินิระยามิสัมมัปปิตาติอิมัตตะธัมมะปริยายัตตะอัตถุธาทายัต

ันนี้ไปเพียงระยะอีก15วันก็จะถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาเราตั้งทั้งหลายได้พากันมาบำเพ็ญกุศลโดยการอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญได้เต็มที่ตลอด3เดือนก็จวนจะหมดเวลาลงไปเหลืออีกเพียง15วันท่านอุบาสกอุบาสิกา

เทศนาที่จะนำมาชี้แจงนั้นมีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าโจริตาเดวตูเตหิเยปมัจจันติมานวาเตบีการตังหิโซจันตินิระยามหิสมัปปิตาแปลเนื้อความว่าจนเหล่าใดถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่จนเหล่านั้นย่อมเศร้าโศกตลอดการนั้นย่อมเศร้าโศกตลอดการนานและแน่นขนัดอยู่ในนรกดังนี้ นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้ว่าตามความเป็นจริงไม่ว่าประเทศระหว่างประเทศก็ดีระหว่างมนุษย์กับเทวทูตก็ดีมีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่เป็นประจำอย่างว่าระหว่างประเทศต่อประเทศก็มีทูตไปประจำต่างฝ่ายต่างตั้งทูตของตนมาประจำอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆในประเทศที่ตนไปอาศัยอยู่นั้นให้ประเทศของตนได้ทราบความเป็นไปของประเทศนั้นๆข้อนี้เป็นเครื่องเปรียบฉันใดในหมู่มนุษย์ก็มีเทวทูตคือทูตของเทวดามาประจำตัวของคนทุกคนคอยรายงานผลแห่งการกระทำของบุคคลผู้นั้นให้เทวดาหรือให้ยมมาทูตคือพญายมได้ทราบเป็นระยะไปว่าบุคคลผู้นั้นได้มีการประพฤติปฏิบัติได้ทำกรรมอย่างใดไว้บ้างตามที่เรื่องในเทวทูตที่มีมาในทางพระไตรปิฎกท่านก็กล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนมีเทวทูตมาประจำตนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายแต่เราจะทราบหรือไม่ทราบว่ามีเทวทูตมาประจำตัวของเราอยู่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความจริงเทวทูตมาประจำตัวของเราตั้งแต่เราเกิดมาและรายงานผลแห่งการกระทำของเราไปให้ยมทูตได้ทราบทุกระยะการทีนี้ปัญหาสำคัญก็คือเทวทูตคือทูตผู้มาประจำตัวของเรามีอะไรบ้าง ตามในเทวทูตสูตรท่านกล่าวว่าเทวทูตมีอยู่5อย่างคือคนเกิดอย่างหนึ่งคนแก่อย่างหนึ่งคนเจ็บอย่างหนึ่งคนตายอย่างหนึ่งคนถูกจำจองอย่างหนึ่งทั้ง5อย่างนี้เป็นเทวทูตคือทูตของเทวดาเมื่อเราตายไปเขาจะนำไปสู่สถานที่พิจารณาเหมือนกับเราถูกจับอย่างในโลกปัจจุบันนี่แหละเราถูกเขาจับไปก็จะต้องสอบสวนไต่สวนความเป็นไปต่างๆว่าได้กระทำอะไรผิดจริงตามอย่างนั้นอย่างนั้นไหมถ้ามีความผิดเขาก็ตัดสินจำคุกไปตามโทษที่ตนได้กระทำผิดลงไปถ้าไม่ได้กระทำผิดอันใดเขาก็ปล่อยให้เป็นอิสระไปข้อนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งในขณะที่เราตายไปเขาก็นำจิตของเราเข้าไปสอบสวนเหมือนกันเขาจะตั้งข้อสอบสวนขึ้นมาว่าเวลาท่านเกิดเท
เคยเห็นคนเกิดบ้างไหมถ้าผู้นั้นรับว่าเห็นคนเกิดอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าท่านเห็นคนเกิดขึ้นมาแล้วท่านคิดอย่างไรบางคนก็คิดว่ามีอกดีใจจนได้มีลูกมีหลานมาสืบต่อพืชพันธุ์หรือชื่นชมต่อการผู้ที่มีลูกมีหลานเขาก็โน้ตไว้ว่าไม่ตรงเป้าหมายเป้าหมายที่เขาทำต้องการ บางคนก็บอกว่าไม่เห็นเกิดขึ้นมาแล้วก็เฉยๆไปบางคนก็ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าขาดการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่าคนเกิดมาเราเห็นคนเกิดมานั้นเขาเกิดมาเพื่ออะไรแต่ผู้เกิดมาก็ไม่ทราบว่าตัวจะเกิดมาเพื่ออะไรอย่างเราท่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเบื้องแรกเราก็ไม่ทราบว่าเราเกิดขึ้นมาทำไมแต่เมื่อได้มาศึกษาเล่าเรียนมาประพฤติปฏิบัติมาได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีสติปัญญาพิจารณาได้ว่าเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าผู้ไม่สนใจคิดในทางนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะจะต้องเกิดมาถ้าเราตอบเขาว่าไม่ได้พิจารณาอะไรเกิดมาแล้วก็แล้วไปเราก็จะบอกกับท่านว่าท่านนี่ประมาทเห็นคนเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเทวทูตที่ก็ส่งมาข้อแรกท่านก็ตกอยู่ในความประมาทไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญอะไรเขาก็ถามข้อต่อไปว่าท่านเคยเห็นคนแก่บ้างไหมทุกคนก็ตอบเหมือนกันไม่ว่าในโลกนั้นโลกนี้ก็ตอบอย่างเดียวกันว่าเห็นคนแก่มีดาดเดินไปทีนี้ก็ถามว่าท่านเห็นคนแก่แล้วท่านคิดอย่างไรบางคนก็จะตอบว่าเห็นคนแก่ที่เป็นคนแก่เท่ามีอายุยืนนานดีอกดีใจที่เขามีอายุยืนนานบางคนก็ว่าเฉยๆไม่ได้คิดอะไรนี่เขาก็บอกว่าท่านนี้เป็นผู้ประมาทไม่ได้พิจารณาข้อนี้ก็เป็นอันตกไปว่าขาดการพิจารณาในเมื่อเห็นคนแก่พอไปเห็นคนเขาก็ตั้งปัญหาถามต่อไปอีกเป็นข้อที่ถามว่าท่านเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหมทำไมยิ่งตอบไม่เพราะว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโรงพยาบาลถ้าอยากเห็นคนป่วยเราไปดูโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลไหนเรียกยัดกันจนไม่มีที่จะอยู่จะนอนกันแต่ว่าเขาจะถามต่อไปว่าท่านเห็นคนเจ็บคนไข้ท่านได้พินิจพิจารณาอย่างใดบ้างเขาก็จะตอบว่าเฉยๆหรือบางทีก็กลัวว่าเขาจะเจ็บจะป่วยอย่างนั้นด้วยครับแต่นี้ก็ตกไปอีกเรียกว่าขาดการพิจารณาเขาก็จะถามต่อไปอีกข้อที่สี่ว่าท่านเคยเห็นคนตายบ้างไหมเราก็จะตอบทันทีว่าทำไมจะไม่เห็นคนตายมีดาดเดินมีแทบทุกวัดท่านเผาศพกันวันหนึ่งไม่รู้จะกี่ศพที่ศพเรียกว่าตั้งวัดเป็นสุสานป่าท่าเผาศพเป็นประจำมีอยู่สมเถไปถ้าเขาถามว่าท่านไปเห็นอย่างนั้นแหละท่านคิดอย่างไรก็บอกว่าไม่ได้คิดอย่างไรมีแต่ตกอกตกใจว่ากลัวตายเขาจะงดต่อไปเขาก็ถามข้อต่อไปอีกว่าท่านเคยเห็นนักโทษบ้างไหมนักโทษที่เขาผูกแข้งผูกขาตีโซ่ตีโซ่น่ะบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นนั่นคือคนไม่ค่อยได้อยู่ห่างจาก
เรือนจำหรือห่างจากศาลไม่เคยไปศาลอยู่รู้ห่างจากเรือนจำไม่เคยนักโทษออกมาทำงานก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันว่าเขาจับไปเข้าคุกเข้าตารางเขาจะถูกจองจำอยู่ในคุกในตารางเขาจะถามต่อไปว่าท่านเห็นอย่างนั้นท่านคิดอย่างไรก็คิดกลัวหรือว่าบางคนก็เฉยๆนี่ก็เป็นอันตอบจบไปรวมความว่าคำถามห้าก็ที่พญายมยมมาทูตเขาถามตอบเขาไม่ตรงเป้าหมายเขาก็จะบอกว่าท่านนี้ไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านตกอยู่ในความเป็นผู้ประมาท จำมันนี้ไม่ใช่คนอื่นทำให้ท่านท่านทำของท่านเองถ้าท่านไปเห็นแล้วนำมาพินิจพิจารณาใกล้ควรอะไรเทียบเคียงกันมาอันนั้นเป็นเรื่องของท่านแต่นี่ท่านก็ไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรเห็นแล้วก็เฉยๆไปเป็นกรรมที่ท่านทำของท่านเองท่านก็ต้องไปตามกรรมก็จงไปตามกรรมกรรมตัดสินว่าจะอยู่ในท่านไหนข้อไหนแดนไหนเหมือนกับเข้าไปในเขตบางขวางก็จะให้ไปอยู่ในแดนไหนนั่นก็แล้วแต่โทษหรือว่าอยู่นอกออกมานั่นก็แล้วแต่โทษข้อนี้ อันนี้เรียกว่าผู้ประมาทที่นี่ถ้าผู้ไม่ประมาทพอเขาสอบถามพอตายไปก็นำไปสอบถามว่าท่านไปเกิดในเมืองมนุษย์ท่านเคยเห็นเด็กเมืองแม่เห็นคนเกิดไหมถ้าเราตอบว่าเห็นคนเกิดแล้วท่านคิดอย่างไรแล้วก็จะตอบว่าเขาเกิดมานั้นมีอยู่สองอย่างเกิดมาเรียกว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่จะได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนและหมู่ชนตลอดถึงประเทศชาติอันนี้ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเขาก็จะตอบว่าเห็นคนเกิดมาก็สลดสังเวชสลดสังเวชเพราะว่าเขาจะต้องมารับทุกข์ตำทรมานในการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆได้รับความทุกข์ยากลำบากนานับประการทำให้เกิดความสลดสังเวชไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้ก็จะผ่านไปว่านี่ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะถามต่อไปว่าท่านเคยเห็นคนแก่บ้างไหมเขาก็จะตอบว่าเคยเห็นเขาจะถามว่าท่านเห็นคนแก่แล้วท่านคิดอย่างไรเขาจะตอบว่าคนแก่นี้ไปไหนมาไหนเดินเหินลำบนลำบากลุกโวยนั่งโวยอะไรต่างๆแต่ว่าคนแก่นี้ก็เป็นข้ออันหนึ่งที่ทำให้ได้สำนึกตนว่าเราก็จะเป็นอย่างเดียวกับคนแก่นี้ไม่ล่วงหนีพ้นไปจากแบบนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะถึงแก่อย่างนี้เราจะต้องทำคุณงามความดีให้เป็นหลักมั่นคงแห่งชีวิตของเรารีบเร่งสร้างคุณงามความดีนานับประการที่จะให้เกิดให้มีเป็นเครื่องประจำจิตใจของตนไว้ได้เรียกว่าแก่ทั้งร่างกายแก่ทั้งคุณงามความดี อันนี้เขาก็จะบอกว่าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทเขาก็จะถามต่อไปถึงว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเห็นคนเจ็บคนไข้คนป่วยเป็นท่านได้พิจารณาอย่างใดมีความคิดอย่างใดเขาก็จะตอบว่าเมื่อได้พบเห็นคนแก่ก็เคยเก็บคนไข้ได้ป่วยก็จะนึกขึ้นมาว่าสังขารร่างกายที่เกิดขึ้นมานี้
ไม่ว่าระดับใดจะเป็นตุกตะเห็นใจหรือพระราชามหากษัตริย์ก็ตามจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เป็นประจำทุกคนทุกสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่หนีพ้นไปได้แต่ว่า ในขณะที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเราเข้าใจกันอย่างนั้นได้ก็ได้พยายามสั่งสมคุณงามความดีตามสติกำลังและความสามารถและยังได้พินิจพิจารณาละเอียดลงไปกว่านั้นว่าปกติแล้วคนที่เกิดมาจะต้องมีแก่ตามลำดับลำดับแล้วก็ต้องมีเจ็บไข้อยู่เป็นประจำตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาโดยที่ว่าสังขารร่างกายอันนี้มันเป็นกำลังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บนานับประการแต่โรคภัยมันจะแสดงอาการของมันออกมาเมื่อใดอันนั้นแล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าทางด้านจิตใจของเราได้พยายามบำเพ็ญคุณงามความดี ต่างๆให้ได้ความมั่นใจว่าสังขารร่างกายนี้มันเป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่โรคมันจะกำเริบขึ้นมาเมื่อใดเมื่อมันกำเริบขึ้นมาถึงที่สุดมันก็ตัดชีวิตบุญชีของเราให้สิ้นไปแต่ว่าก่อนที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ได้พยายามเยียวยารักษามันหรือว่ามันเกิดขึ้นมาก็เยียวยารักษามันไปตามควรแก่สภาพและได้สั่งสมอบรมคุณงามความดีต่างๆมีการให้การรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำวันอันนี้ก็จะผ่านปัญหาเข้าไป ทีนี้พอไปถึงเห็นคนตายไปถึงเห็นคนตายเขาก็จะถามอีกท่านเห็นคนตายท่านคิดอย่างไรคนส่วนมากก็จะตอบว่าเห็นคนตายและกลัวแต่ว่า เมื่อถ้าไปถูกถามในที่อย่างนั้นก็จะต้องผู้ที่ได้พินิจพิจารณาก็จะตอบเขาว่าคนเกิดมาแล้วจะต้องตายมีความตายอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นจากความตายอย่างนี้ไปได้ในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้พยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีเข้าไว้ตามกำสติกำลังและความสามารถโดยพิจารณาเห็นว่าคนเรานั้นไม่ใช่ตายทีเดียวตายมาตามลำดับลำดับตายมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งจนตายจริงจังขึ้นมาเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาถูกจองจำทีนี้บางคนได้ผ่านสี่ข้อนี้ไปแล้วพอก็ถามว่าท่านเคยเห็นนักโทษที่ถูกจองจำบ้างไหมบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นส่วนผู้ที่เคยเห็นนั่น ก็จะตอบได้ส่วนผู้ที่ไม่เคยเห็นก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความจริงแล้วเราทุกคนถูกจองจำจองจำอยู่ด้วยกันทุกคนแม้แต่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเราถือว่าเราเป็นอิสระเสรีแต่ในแง่ธรรมะเราก็ถูกจองจำถูกมัดถูกอยู่ด้วยกันทุกคนไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งที่เราถูกไว้ผู้ที่ถูกเขาถามเมื่อได้หมั่นพินิจพิจารณาว่าเมื่อไปเกิดในมนุษย์โลกนั้นก็ได้เห็นคนถูกจองจำหรือนักโทษที่เขาถูกตีโซ่ตีโวนได้เคยเห็นผ่านแล้วก็ถามว่าได้เคยเห็นท่านคิดอย่างไรก็จะตอบเขาว่าเมื่อเห็นนักโทษที่ถูกจองจำแล้วก็จะน้อมนำนึกเข้ามาในตัวของตัวเองว่าเรานี้ก็ถูกจองจำเหมือนกับที่เขาถูกจองจำอยู่นั้นแต่ว่าเครื่องจองจำที่นักโทษได้รับอยู่นั้นเป็นเครื่องจองจำภายนอกเครื่องจองจำที่ถูกมัดที่ทุกคนถูกมัดอยู่นั้นเป็นเครื่องจองจำภายใน เครื่องจองจำเครื่องถูกมัดรัดดึงภายนอกสามารถที่จะตัดขาดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโซ่เป็นตรวนเป็นหวายเป็นเหล็กอะไรก็ตามเขาก็พยายามตัดได้ง่าย
แต่เครื่องจองจำภายในเป็นของที่มองเห็นบางคนก็มองเห็นบางคนก็มองไม่เห็นแต่ก็มีนี่ตัดได้ยาก แต่เมื่อเราตอบเขาว่าได้เคยพิจารณาเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็จะบอกว่าท่านนี้เป็นผู้ไม่ไปเกิดในมนุษย์โลกเป็นผู้ไม่ประมาทเขาก็ส่งไปตามสถานที่ที่ผู้ไม่ประมาทจะเป็นสวรรค์นิพพานอะไรก็ตามแต่ถ้าตอบเขาไม่ได้เขาก็จะส่งไปตามสถานที่ที่ผู้ตกอยู่ในความประมาทแต่ในที่นี้ในพระพุทธภาษิตนี้ผู้ที่ตกอยู่ในความประมาทด้านว่าไปยัดเยียดแน่นขนาดอยู่ในหลุมนรกหลุมนรกเราก็ไม่อยากไปเพราะฉะนั้นเราได้ มาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราก็ควรนำเทวทูตทั้ง5มาพินิจพิจารณาจะเป็นประจำวันหรือเวลาเรานั่งภาวนาเราจะนั่งดูเทวทูตที่มันอยู่กับเราที่มันเป็นทูตอยู่ประจำเราอยู่นี่ก็ได้ เทวทูตที่ประจำตัวของเราที่เรียกว่ามีความเกิดขึ้นมาเห็นคนเกิดขึ้นมาเราก็เกิดขึ้นมาแล้วเราผ่านมาแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วผ่านก็เกิดแต่ว่าการเกิดดีก็มีเกิดไม่ดีก็มีแต่เกิดในเบื้องแรกคือคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาผ่านมาแล้วด้วยกันทุกคนเพราะพ้นจากความตายมาแล้วแต่ว่าเกิดอย่างนั้นยังไม่ถึงที่สุดยังจะต้องเกิดต่อไปจะเกิดเป็นคนดีคนเลวคนร้ายอะไรต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องการกระทําของเจ้าของในภายหลังที่จะเป็นไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการทำความเกิดของตนเกิดขึ้นมาในมนุษย์โลกหรือในหมู่ชุมชนทั้งหลายก็อย่าเป็นเปรตไปหาหลอกหาหลอนหาเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาแม้จะเป็นของเด็กก็ตามของตนรุ่นเดียวกันก็ตามหรือของผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงกว่าขึ้นไปก็ตามให้เป็นที่อุ่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่น่านับถือน่าเคารพน่าบูชาแต่ถ้าตรงกันข้ามเกิดขึ้นมาแบบเป็นเปรตแต่หาหลอกค้าหลอนเขาทำให้เขากลัวตกอกตกใจได้ตีจริงวิ่งราวอะไรก็ต่างๆอันนั้นก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมา ทีนี้ความแก่นี่เราก็ผ่านมาตาม

ตายังแข็งแรงไม่ถือว่าตัวแก่นี่ก็เรียกว่าตกอยู่ในความประมาทเพราะตามปกติมันแก่วันแก่คืนแก่เป็นชั่วระยะนาทีไปไม่ใช่แก่ปีเกิดแก่เดือนอย่างที่กล่าวนั้นนั้นเราแก่มาทุกระยะทุกระยะทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่นี่ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกที่เรามานั่งภาวนานี่ก็เราว่าเราแก่หายใจออกเราแก่หายใจเข้าเราเกิดหายใจแก่ออกเราตายหายใจเข้าเราเกิดเอาความแก่ความเกิดมาประจวบเข้ากับการภาวนาของเราก็จะทำให้เราได้สำนึกตัวยิ่งขึ้นอีกหรือได้พิจารณาตัวยิ่งขึ้นอีกว่าเหล่านี้มันมีชีวิตอยู่ได้เพราะลมเราแก่ก็เพราะลมเราตายก็เพราะลมมีชีวิตอยู่เพราะลมอย่างไรถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ตายเราแก่เพราะลมออกลมเข้าบ่อยๆเราก็แก่เราแก่เพราะตายเมื่อลมออกไม่เข้าลมเข้าไม่ตายเราก็ตายความตายมันอยู่แค่นี้เท่านั้นเมื่อเราพิจารณาในแง่นี้ก็จะได้เกิดความไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเราถือว่าเราไปไหนมาไหนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถือว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดติดไปจากความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำวันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำวันคืออย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำวันคือเรามีความหิวมีความกระหายมีการปวดอุจจาระปัสสาวะอันนี้ส่วนเหล่านี้เป็นโรคเสียดแทงเราอยู่เป็นประจำแต่เรารักษาของเราหายไปก็มีบางทีรักษาไม่หายต้องไปหายาจากหมอมากินก็มีทีนี้เมื่อเรารักษาหายเราก็ถือว่าเราไม่เป็นโรคภัยอะไรความจริงเป็นโรคภัยความหิวก็เป็นโรคร้ายแรงหิวข้าวหิวน้ำหิวอะไรต่างๆทำให้เกิดโรคภัยขึ้นมาได้ปวดอุจจาระปัสสาวะมีแต่โรคเสียดแทงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้จึงเต็มไปด้วยรังของโรคมีโรคภัยทุกขุมผลขึ้นมาแต่เราเห็นว่าตัวของเรานี้มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เป็นประจำแต่ที่มันยังทำให้เราเดินเหินไปไหนมาไหนได้มีกำลังวังชาพอที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีอันใดได้ให้เป็นสมบัติทางด้านจิตใจเป็นหลักฐานมั่นคงนั่นเป็นโอกาสที่เราจะรีบกระทำให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแม้ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเบียดเบียนอย่างใดก็ตาม แต่จิตใจของเราก็มีหลักยึดจะเป็นทานก็ดีมีศีลก็ดีมีภาวนาก็ดีเป็นที่หลักยึดมั่นหรือว่าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถืออย่างมั่นคงถาวรเมตจะมีใครเอาอะไรอะไรมาล้อให้เราหลงว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พระสงฆ์อะไรก็ตามเราไม่หลงไปตามอำนาจอามิสอะไรต่างๆเราแน่วแน่ลงไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหลักสำคัญเป็นหลักประกันชีวิตของเราเมื่อเราเข้าจิตใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่เหนี่ยวจิตใจของเราก็จะได้ยึดนั่นไว้ไม่มีอันตรายที่จะมาเบียดเบียนทางด้านจิตใจส่วนทางร่างกายเป็นไปตามสภาพของสังขารร่างกายที่มันจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเบียดเบียนของมันไป อันนี้ก็อย่าง อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเห็นคนถูกจองจำเมื่อเขาถามเราไม่เห็นเราตอบว่าไม่เห็นนั่นเขาเรียกว่าคนประมาทความถูกจองจำนั้นเราทุกคนถูกจองจำเครื่องที่ถูกมัดรัดดึง ยังมีอยู่3อย่างเป็นเครื่องถูกมัดรัดดึงที่หย่อนหย่อนยานยานแต่ว่าตัดไปยาก

ไม่เหมือนเครื่องผูกที่เขาผูกอย่างขึงขังแข็งแรงสู้ตัวอย่างนั้นตัดได้ง่ายไอ้นี่เครื่องผูกรัดที่หย่อนหย่อนยันยันตัดได้ยากนี่บางทีมันก็เป็นความประสงค์ของผู้นั้นต้องการให้เขาผูกเองเครื่องผูกที่กล่าวนี้คืออะไรท่านกล่าวว่าปุตโตคีเวท่านังปาเถภริยาหัตถีบุตรโตชีเวบุตรดวงหนึ่งเกี่ยวพันคอทับปูบาทาคอหน่วงไว้ภริยาเยื่องดวงปอปรึงรัดมือนาสามดวงไทยตัดได้จึงพ้นสงสาร เครื่องผูกชนิดนี้ เป็นเครื่องผูกหย่อนหย่อนเป็นความพอใจของตนต้องการให้เขาผูกจึงตัดได้ยากทีนี้เมื่อ เราพยายามตัดออกมาอย่างว่าทรัพย์สมบัติก็เป็นเครื่องอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะบำรุงความสุขแต่ก็พยายามให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนส่วนส่วนนี้บำเพ็ญกุศลส่วนนี้ทำมานั่นส่วนนี้ทำมานั่นไม่ได้หวงไว้จนไม่รู้จะทำอะไรตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นเปล่าโดยเจ้าของไม่ได้รับประโยชน์อันใดมีได้ยับว่าประโยชน์อยู่หน่อยหนึ่งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าตนมีทรัพย์รุ่มใจแต่ว่าก็ไม่ได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้ทรัพย์จึงควรแบ่งทรัพย์บอกว่าส่วนนี้สำหรับเบี้ยอัตมาส่วนนี้สำหรับทำบุญสุนทานส่วนนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนนี้ทำบุญบุญสุนแบ่งเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินั้น ส่วนการบุตรภรรยาสามีเป็นเรื่องของธรรมดาของโลกคนเกิดมาในโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีบุตรมีภรรยามีสามีกันแต่ว่าเมื่อผู้มาพินิจพิจารณามาสดับตรับฟังคำสอนมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผ่านมาว่ามีบุตรก็เคยผ่านมาแล้วมีสามีภรรยาก็เคยผ่านมาแล้วทีนี้เราตัดออกมาได้นี่เรียกว่าดีขึ้นมาแล้วตัดออกมาบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆให้เกิดและมีอันนี้เป็นส่วนของเราเองเราบำเพ็ญได้อย่างไรเรารักษาได้อย่างไรเรามาเจริญภาวนาได้อย่างไรอันนี้เป็นสมบัติของเราติดจิตใจของเราแต่ส่วนบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นละมาได้แล้วนั่นเป็นการประเสริฐแล้วถึงเราจะสละละไปหรือเราตายไปความห่วงใยในสิ่งเหล่านั้นก็ลดน้อยลงไปหรือไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพินิจพิจารณาเห็นตามสภาพของความเป็นจริงเทวทูตทั้ง5ไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของเราเองทุกคนอยู่ประจำตัวของเราทุกคนเตือนเราอยู่ทุกวันเหมือนกันแต่เราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายที่เรามานั่งภาวนามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำลมให้ละเอียดลงไปตามแบบที่ท่านสอนนั่นเพื่อทำให้จิตใจสงบระงับให้จิตใจอยู่ไม่ฟุ้งซ่าน ในขณะจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านนั้นเราจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาจะยกส่วนความเกิดขึ้นมาพิจารณาหรือจะยกความแก่ขึ้นมาพิจารณาหรือจะยกความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพิจารณาหรือจะยกนาความตายขึ้นมาพิจารณาหรือว่าจะยกความเครื่องผูกมัดรัดรึงของเราขึ้นมาพิจารณาว่าเกิดเราได้เกิดมาดีมาได้พบมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นของหาได้ยากในมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งและเราก็ได้
นี่แหละเป็นธรรมของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมมนุษย์ทุกคนถ้ามีศีล5เสมอกันเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสบายที่สุดในโลกอันนี้แต่ที่มีไม่เท่ากันนี้ก็เป็นเหตุบั่นรอนความสงบสุขลงไปบ้างตามควรเพราะฉะนั้นศีล5จึงเป็นมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์อย่างแท้จริงในศีล5เราจะต้องพยายามพินิจพิจารณาใกล้ควรละเอียดถี่ถ้วนการรักษาของเราก็พิจารณาตามสติกำลังหรือตามที่เราได้ยินได้ฟังมาการระมัดระวังการละเมิดศีลของตนตามสายศีลของตนในบริสุทธิ์เราก็จะได้นั่งภาวนาพิจารณาว่าศีลเราตั้งแต่เราเข้ามารักษาศีลมาภาวนาเราได้พิจารณาดูศีลของเราแล้วศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีไม่มีที่ตำหนิหรือว่าเรายังพิจารณายังไม่ค้นไม่พบเราก็รับฟังผู้อื่นที่ท่านจะแนะนำหรือว่าท่านบอกว่าตรงนั้นยังขาดยังตกบกพร่องอยู่เราก็จะได้สำรวมระวังรักษาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าทำชีวิตของตนให้ดีขึ้นให้มั่นคงยิ่งขึ้น ยิ่งความแก่ความเจ็บความตายก็อย่างเดียวกันเรานำมาพินิจพิจารณาเราอย่าไปเข้าใจว่าเรายังไม่แก่เราจะต้องทำความเข้าใจอยู่เป็นประจำวันว่าเราแก่ทุกวันทุกนาทีลงไปแต่ว่าการแก่ของเราไปทุกวันทุกเวลานี้เราจะต้องทำความดีแข่งกับความแก่หรือว่าทำความดีแข่งกับความตายทำความดีแข่งกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแข่งกันไปถ้าเราทำความดีแข่งความเจ็บแก่ความเจ็บความตายขึ้นไปได้เวลาเราตายก็ยังตายอย่างสบายก็ไม่ห่วงใยในสรีระสังขารร่างกายเพราะเราพิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ไม่มีผิดพลาดเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่อย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทนี้ก็ไปในทางที่ดี ที่นี่คำว่าประมาทคำว่าประมาทเป็นภาษามคตอยู่ประมาทโทประมาททางอะไรนะเป็นภาษามคตท่านไปแปลอีกอย่างหนึ่งว่าท่านแปลก็ไปเรื่องประมาทมัวเมาว่าเป็นไปทั้งไทยทั้งมคตที่นี่เราฟังเราความไม่ง่ายภาษาของเราก็คือความเมามัทะมัทะคือความเมาประมาทะคือเมาทั่วไปเมาทั่วไปทั้งทรัพย์สินเงินทองเข้าของเมาทั่วไปทั้งในตนตัวหัวขาของเจ้าของทั่วไปอย่างไรในตนตัวหัวขาของเจ้าของเราเมาว่าอันนี้ก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราไม่อยากใช้มันตนุตนอมพร้อมเพรียงมันอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผลที่สุดเป็นอย่างไรเป็นของเราจริงจังดังที่เราเข้าใจไหมมันก็ไม่เป็นมันทำให้เราเมาเท่านั้นเองถ้าเราต่างเมาเราเห็นความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันว่าสังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะไปเมามันทำไม เราก็ตั้งความดีให้เป็นหลักสำหรับด้านจิตใจของเราเวลาเราดับสิ้นชีวิตไปเราก็ไปอยู่สถานที่ดีตามสติกำลังที่เราได้สร้างไว้ในขณะที่เป็นในขณะที่เกิดมาในมนุษย์ในเมืองมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราได้ทำได้การคุณงามความดีไว้เต็มสติกำลังและความสามารถของเราแล้วดังนี้อันนี้เป็นความอุ่นใจแม้ใครจะนำไปตอบถามที่ไหนเราก็จะได้ตอบเขาอย่างถูกต้องแน่นอนนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เมาในสรีระสังขารร่างกายในสมบัติมาตรฐานอะไรของเจ้าของเองและเรื่องของเทวทูตเป็นเรื่องของพระสูตรหนึ่งที่ท่านกล่าวเตือนไ
ได้นำมาที่แจงแสดงสู่ฟังก็เป็นแนวคิดสำหรับพินิจพิจารณาเป็นเครื่องเตือนสติได้นำไปสอบสวนทบทวนดูความเป็นจริงในสังขารร่างกายของตนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรมีกถาดังที่ได้แสดงชี้แจงมาก็พึงนำไปพินิจพิจารณาใกล้ควรหาเหตุหาผลด้วยสติปัญญาของตนเมื่อเห็นเหตุเห็นผลแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนที่ควรประพฤติปฏิบัติตัดส่วนที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติออกทิ้งเสียก็จะได้รับความสุขความสงบเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็ควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบ วันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดก็คือวิจิตที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เทระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเอง และก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริยวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธทุกคนก็ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลยจากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อน
วัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้การเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีจากเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงก็เป็นบ้าเป็นคลั่งเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมาบวชที่โยมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสมณเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชนะฮะเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ฝากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนมุนนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นเรียกว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลพระนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าตามหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้น้ำไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาฉะ นั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดกระแรก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่คำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่คำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายทั้งหนุ่มทั้งสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเลยเขาหมดบุญพระลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญแต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปก็พูดกันอย่างนั้น
คนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเรียกคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือคนเราไม่ทำบุญบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลทานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีทานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ฉะนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความจริงแล้วบุญเนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่เพื่อกินไปวันๆหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่ทั้งสิ่งที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานะเรียกคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยร้อยคนหนึ่งจะคิดได้สัก5คนว่าจะมาเข้าวัดเป็นๆจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตคือเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์โหไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไพร้องไห้กันพระอืดพระอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายทาระกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพเพราะไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยโยมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แก่ตัวเองเนี่ยฮะก่อนตายเงี้ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นเป็นเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหมโยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่จะมาเห็นคนทุกคนใจบุญ
วันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ยที่พุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์เนี่ยอยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักมันได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาก็ได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเราเนี่ยเวลาโกรธแล้วด่าเขาไปว่าเขาไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดๆคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจเนี่ยมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจให้ดีมีแล้วให้ไม่ดีก็มีแล้วนะไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจะหลงไหลตกลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยนะที่อาโดมหัดเนี่ยมหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิเขากลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงทีนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดแล้วเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามายังมีแล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีนี่เลยควรภูมิใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นอย่าไปเข้าวัดตายเข้าวัดตายแล้วคนเสียใจคนเสียเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีก็ให้เขาหามเข้ามาดีก็ให้เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีก็ให้เขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโอ้ยตอนเป็นมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูที่หามมาโรงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดียวไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนี่เขาเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้องเ
ฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบควรขวนขวายถ้าเราไม่คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่หลายเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเราเข้าวัดจะได้อะไรนะเข้ามาก็เจ็บเข้ามาก็ป่วยเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบอะแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปท่านนั้นเรียกว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านทำไมจะมาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่แปดขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กๆเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัดพอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นเนี่ยไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนเพราะลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีขวางมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าท่านถืออยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรพ้นสุดบางคนรุ่นเราคนเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาใช่ว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีนะยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมมันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่นั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ครับใจบุญฐานที่เราทำน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมเพราะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติได้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าท่านบอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตนี่เป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงว่าผมของเราฟันของเราหนังของเราเล็บของเราเลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนั่นเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาจะพยามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกเราหมดแล้วมัดเราไปหมดแล้วโยมพยามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเราไม่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดนะโยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่าใครรู้วันตายตัวเองบ้าง
มันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าได้รู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระอานนท์อาราธนาเนี่ยจะท่านจะเข้าอิทิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนๆก็โกรธปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้พระจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบแล้วพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไรโยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไรเนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เลยทำไงแล้วมันเมื่อไรกันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนในยานตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วยังไงเขากำหนดมาแล้วกี่ปีจะต้องตายกำหนดยานตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเขากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไรจะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงเสียงห่วงอะไรอวรให้กลัวตายยังไงจนจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุเรามาเท่าไหร่นึกกันบ้างยังให้โยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าเมื่อไรเขาให้มากี่ปีแล้วจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เราให้มาตอนเนี้ยเท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยแล้วอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่สุวัชเรียทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเราก็ให้เป็นหมื่นปีเลยคนมีศีล8เราก็ให้เป็นหมื่นปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยคือคนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกแต่5อีก50,000ปีหรืออีก500,000ปีถ้าศีล8ก็อีก800,000ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้ถึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปไม่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้ก็เรียกว่ามีเสบียงเป็นไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทแล้วพระเจ้าบอกว่าทำไงล่ะอานนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเราได้รู้ว่าคนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมหนึ่งแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้า
าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นมีทุกคนโยมเพราะนั้นตอนนี้หัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยเราให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอันนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนลมหายใจออกนะเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอวรเลยทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อยเราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลทานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะที่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องคบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไหร่มันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนมองตัวเองโยมเรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากๆเท่าไหร่ใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองโยมจะไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเงี้ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไมจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่เนี่ยที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเต็มมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นเรียกว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจแล้วเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันแม่แกบวชเลยบอกอะไรโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี่แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกเออแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชีก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนก็เลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไร
บ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่แหละจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันเนี่ยนะปรงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออเนี่ยรอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลนก็บอกเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็บอกเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าจะบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะมันก็ลูกหลานไม่จะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่ลูกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงจนตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานไม่ได้ไม่อะไรเลยถ้ามันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะเคยบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องหมากมาใส่ปากมันมาเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกว่าตายเอาหมากมาใส่ปากเห็นไหมคนตายเอาหมากใส่ปากว่าน่าเกลียดบอกทุเรศมันยัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเงินมาใส่ปากแค่นะจะสั่งเลยนะเนี่ยเอาหมากใส่ปากไม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาหน้าเกลียดเป็นผีหน้าเกลียดแกว่างั้นแกพูดของแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็นสิบปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้นี่เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาต้องตีนตะปาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าแล้วซะอีกเอาลูกภรรยามาด่าแล้วซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นงานเอาหลานให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองถ้ามึงไม่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นคนที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แกลูกทำกรรมให้แกหลานแต่โยมแม่คิดได้นี่ธรรมดาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงก็คนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกใจเลยว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดนะโยมคนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้นี่มาไอ้ลูกหลานนั่นนานจะมาเยี่ยมสักทีโยมเตียงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน่นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนั่นเลยนี่แต่ว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกเนี่ยมันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมาหาว่าเกิดผิดซะแล้วมาเกิดกับแม่จนถ้าเกิดกับแม่รวยเออคุยโชคดีได้เกิดกับแม่รวยหน่อยมันยังงั้นอีกนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทงข้าวมาได้ก็บอกว่าแม่ดีแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมัน
ฉะนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมนะถ้าวันไหนจะมัตติกาบางสกุลให้โยมไปสวรรค์มีวันไหนไหมโยมที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวันไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวันนั้นก่อนถ้าวันไหนพิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มาติกามาตุกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปขอให้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดคันกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานเนี่ยนะมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราได้จมเพราะลูกเพราะหลานใช่ไหมจมลงไปทุกวันเนี่ยจมเพราะลูกเพราะหลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรเราถ้าตัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตติกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะจะเข้าใจผิดนะโยม

กินเหล้าตายก็มาติกาพระสกุลก็พ้นนรกสยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมาติกาบางสกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นๆมาขวางให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวางซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิกเมนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจโยฌานปัจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระสวดเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาวงตระกูลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่ถ้าเจ็ดวันก็ไปสวรรค์แล้วทำบุญสักร้อยวันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ฐานนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตายจะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายเท่านั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างท่านยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยมถ้าสมมติโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเนี่ยนั่นแหละเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยยังบางคนเนี่ยเกลียดสามีจับเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอกบางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นแหละเกิดแล้วโยมพยาบาทเกิดแล้วคนนี้เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนิยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนที่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลนี้ที่ทำกรรมมันเนี่ยก็จะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนนี้จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมทั้งโยมเนี่ยที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้ามุขที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นนะคนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่ก็ไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้ก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้ก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนจะตายแล้วเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายตายก่อนเกิดฉะนั้นถึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะแล้วจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัตติกาบางสกุลทำบุญร้อยวันเจ็ดวันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองยังโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะพระโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นโง่เป็นควายเป็นตัวอะไรเฝ้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลย

ไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจได้มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมแล้วตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันนะอย่าไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนไปนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตให้มันพองใสเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยมันมีหกวิญญาณเนี่ยมันมีหกที่รับรู้นะอายตนะหกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่หกทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญห้าบุญก็เข้ามาหกทางบาปก็เข้ามาหกทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเราเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสทำไม่ได้กินแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ยหรือคิดแล้วเกิดความฟุ้งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลนึงอ่ะอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี้ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาแต่นิจังทุกขังหน้าตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นแหละจะนั่นจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะอย่างนี้ตรงที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันในสวดในตัวเองนะนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดๆไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ตอนที่โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนี่คือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมาติกาบางสกุลให้รอเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานาพ่อเรานาคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปยมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านอะไปแค่พันต้องพันนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านลูกสาวมาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายไว้ให้ลูกให้หลานกินพวกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรามา
ถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นหนึ่งงานจบเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายที่โยมนะนี่ทำให้โยมโยมอย่างที่ยังวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาทมีกฎมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้ผ้ามาติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายเลยฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงให้ฟังฉันไม่รู้เรื่องนี่เคาะโลงให้ฉันรับศีลฉันก็ไม่รู้เคาะโลงให้ฉันกินข้าวก็ไม่รู้ไม่ได้กินเคาะโลงให้ฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนโลงฟังมาติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมมันได้ตอนเป็นดีตอนตายดีนะเอาเราก็ให้พระมานะเอาพระมาพานไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายจริงเอาแมวลงก็ได้เอาแค่ว่าทำเป็นว่าบางสกุลเป็นตัวคนตายให้พระมัจจิกาบางสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นก็ถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยรอจนตายเขาถวายแม่ขอลงกุ๊กแม่ถวายผ้านะแม่รับศีลไม่รู้แม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเกิดตะล่างไร้วิญญาณเลยตะคอนไม้เกิดตะของบูดไม่มีใครอยากจับแหละใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแหละใช่ไหมเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะถ้าเรนีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันให้ลูกหลงต่อให้โยมนะพระก็หลงด้วยหลงทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าลงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจุงไปนู่นไปสวรรค์อีตอนนั้นเป็นจุงล่ามมาอยู่ใช้สิทธิ์นึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเช่นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเงินเดินตามเช่นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดใช้สิทธิ์นิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นในการดึงสายสิทธิ์ในโซ่มันดึงยังไม่ไปเลยเอามาล่ามมาสาราวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงเราไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกนี่เยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์นี่เหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วไม่ใครอยากจะลงมาเล่นอีกแล้วฮะคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกแล้วมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะ
ถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นเนี่ยบางทีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากอ่ะพอตายได้7วันนะผมมาร้องที่ประชาระโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายได้เป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงช่วงน้ำตาแล้วก็ลงมาร้องควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ได้ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี่ยสมัยก่อนจะแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนเนี่ยเป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแล้วเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอกเกิดก็ไม่ไปด้วยกันพนานาจิตตังตังจิตตังใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปมันจะมีกลุ่มเนี้ยจะมาทางเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมมาเกิดที่เดียวอย่างเงี้ยแล้วมีคนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้เยอะกลับไปบ้านตัวก็ต่างคนต่างไปฮะมาวัดจะมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเยอะกลับไปบ้านกันหนาจิตตังต่างคนต่างไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: วันที่27เมษายนพุทธศักราช2553วันมะเลิดนี่ก็66ปีเข้าไปละแก่เข้าไปแล้วท่านนี่หลวงพ่อจัดงานในคราวนี้คือปีก่อนๆหลวงพ่อไม่ได้จัดงานรวมกันคือจัดงานวันเกิดของหลวงพ่อเสร็จแล้วก็จะมีการจัดงานทำบุญรวมญาติแต่การจัดงานวันเกิดเนี่ยหลวงพ่อถือแต่ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อก็ไม่ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ไม่ได้เชิญไม่ได้มีการเชิญหรือบัตรเชิญคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อเห็นว่าครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนผู้ที่พอที่จะมาได้ก็ขอนิมนต์ไปเจอกันขอนิมนต์หลวงพ่อรับได้กับครูบาอาจารย์ทุกองค์สหธรรมิกทุกองค์น้องหนุ่มทุกองค์นิมนต์เข้ามาได้คณะสัตยาญาติโยมก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีบัตรเชิญไม่ได้มีการเชิญขอให้มาได้วันที่27เป็นวันเกิดของอาตมาเนอะหลวงพ่อเนอะผู้ใดจะมาก็มาอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างนั้นเพราะนั้นจึงไม่มีการเชิญหรือบัตรเชิญหรือว่าใบฎีกานิมนต์ขอให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนรับทราบตามนี้อันนี้ก็คือวันเกิดแล้วพร้อมกันทุกปีหลวงพ่อก็ได้ทำมาอย่างนี้แล้วก็มีการทำบุญรวมญาติอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำบุญวันเกิดเสร็จแล้วอาจจะเป็นเดือนพฤษภาและมิถุนาแต่เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้มาประชุมกับคณะศรัทธาญาติโยมพระเนนในวัดบอกว่า งานของหลวงพ่อเนี่ยนับว่ามันจะยุ่งมากต่อไปภายภาคหน้าปีนี้งานกฐินของเราก็เดือนตุลาพฤศจิกายนมันก็เป็นงานประจำปีของวัดแล้วก็มกราวันที่19มกราทุกปีเป็นวันมรณภาพหลวงปู่ล่าวัดภูเจาะก้อที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อบวชแล้วก็เกิดในที่นั่นหลวงพ่อเองก็ได้ไปร่วมทำบุญไปร่วมจัดงานอันนี้ก็เป็นงานของหลวงพ่อส่วนหนึ่งแล้วก็วันที่27กุมภาที่ผ่านมามกราคมกุมภาที่ผ่านมาก็เป็นงานร้อยปีหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อจากนั้นก็วันที่28มีนาก็เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วหลวงพ่อก็ได้ไปจัดงานที่นั่นแล้วก็วันที่27เมษายนวันนี้วันที่จะถึงวันพรุ่งนี้ก็จัดงานเป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อเพราะนั้นงานมันติดกันหลวงพ่อจึงได้รวมงานทำบุญรวมญาติเข้ามาอยู่กับวันที่27เมษายนวันพรุ่งนี้การทำบุญรวมญาตินั้นสำคัญไฉนเพราะเหตุไรจึงทำบุญรวมญาติหลวงพ่อได้ปรารภกับพระสงฆ์และคณะสัตยาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องว่าวัดของเราเนี่ยสร้างมา20กว่าปีวัดป่านาคำน้อยของเราเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคณะสัตยาญาติโยมที่มาร่วมสร้างวัดแต่ทีแรกได้เสียสละทุนนะครับได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาที่มาร่วมกันก่อสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้จนเป็นรูปร่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ท่านเหล่านั้นก็ได้ร่วงโรยไปตามอายุสังขารเพราะอายุมากท่านก็ได้มรณภาพไปมีทั้งพระด้วยมีทั้งคณะศรัทธาญาติโยมด้วยและกับผู้ที่อายุยังน้อยหนุ่มก็ล้มหายตายจากไปก่อนหลวงพ่อก็มีหลายคนเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายจากทุนทรัพย์หรือว่ากำลังกายของท่านที่เสียสละและกำลังความคิดของท่านที่ได้ช่วยกันคิดสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้เมื่อท่านร่วงลับไปพวกเราอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าท่านไปภายภาคหน้านั้นจะมีความสะดวกสบายยังไงทุกยากลำบากยังไงพวกเราอยู่เบื้องหลังปีหนึ่งน่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นหลวงพ่อจึงได้จัดงานขึ้นมาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณหลวงพ่อก็เลยประกาศและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้จัดงานวันเกิดของหลวงพ่อเป็นการทำบุญรวมญาติของหลวงพ่อด้วยคือหลวงพ่อเองก็ได้บอกพี่น้องญาติโยมของหลวงพ่อทางบ้านมาร่วมกันทำบุญหน้าพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรพวกเราทุกคนมีพ่อแม่เพ ราะนั้นให้มาร่วมกันทำบุญเพราะพระสงฆ์ที่จะมาร่วมวันที่27ที่จะถึงเนี่ยก็มีพระสงฆ์มากพอสมควรเพราะนั้นขอให้พวกญาติพี่น้องของหลวงพ่อมาร่วมกันทำบุญเน้อแล้วก็หลวงพ่อประกาศคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าอีกเหมือนกันถ้าว่าผู้ใดจะมาอยากจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีอาหารมีจตุปัจจัยหรือว่าสิ่งของจะทำบุญหรือว่าไม่มีอะไรก็ประนมมือลำลึกถึงได้มากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์บุญกุศลที่ได้มาแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะบุญกุศลที่ได้เกิดจากการประกอบคุณงามความดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบุญกุศลที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้ขอให้เป็นพลวะปัจจัยขอให้ดวงวิญญาณผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกข้าพเจ้าด้วยเทอญนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะแล้วก็เมื่อเช้าหลวงพ่อเองได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์ก็มากมายหลายอย่างแต่หลวงพ่อคิดว่าอันนั้นคือการสงเคราะห์สาธารณประโยชน์แต่หลวงพ่อมาคิดว่าควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์พี่น้องชาวบ้านด้วยก็ได้ปารภกับคณะกรรมการสตาญาติโยมก็มีผู้ร่วมสมทบหลวงพ่อได้จัดของเพื่อเป็นเครื่องมอบให้มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่พระไปบิณฑบาต6หมู่บ้านใน6หมู่บ้านทั้งหมดก็700กว่าหลังคาเรือนนะ784ครัวเรือนหลวงพ่อได้มอบข้าวเจ้าหอมมะลิ6กิโลแล้วก็ข้าวเหนียว6กิโลรวมแล้วเป็น12กิโลน้ำตาล1กิโลน้ำปลา1กิโลมอบให้แก่ครัวเรือนทั้ง784ครัวเรือนอันนี้ก็คือการแสดงออกการเสียสละให้แก่พี่น้องประชาชนลูกหลานเพราะว่าเห็นว่าข้าวเนี่ยถึงยังไงกับพี่น้องกับลูกหลานก็ต้องกินข้าวคงไม่ทิ้งแน่แล้วก็ของใช้อีก2อย่างเหมือนกันน้ำปลาน้ำตาลนะอย่างน้อยก็คงจะทุ่นเวลาในการทำมาหาเลี้ยงชีพให้แก่พี่น้องลูกหลานที่ได้รับไปแต่พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้สงเคราะห์ทางโรงพยาบาลโรงรับโรงเรียนอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นการสงเคราะห์ส่วนบุคคลที่อยู่ใกล้หลวงพ่อเป็นการทดแทนบุญคุณที่พระไปบิณฑบาตจากพี่น้องประชาชนหลวงพ่อพูดว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ขณะนี้หลวงพ่อยังยากจนอยู่ต่อไปภายภาคหน้าถ้าหลวงพ่อมีบุญวาสนาบารมีบุญหนักสักใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะหลวงพ่อก็คงสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้มากกว่านี้เพราะหลวงพ่อนี่นึกใจใหญ่อยู่เหมือนกันนะคิดว่าควรจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนทุกหมู่ทุกเหล่าสงเคราะห์โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าสงเคราะห์แต่เพียงโรงพยาบาลอยู่ที่ใกล้นะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์หลวงพ่อก็ได้เป็นประธานมูลนิธิอยู่ที่นั่นแล้วก็พร้อมกันก็โรงพยาบาลศูนย์อุดรหลวงพ่อก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เครื่องไม้เครื่องมือคือไม่ได้ลดละไม่ได้ปล่อยปละละเลยในชุมชนและสังคมถึงหลวงพ่อจะอยู่ป่าดงพงไพ่หลวงพ่อก็คิดว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์มีอยู่สองเหตุอยู่ในใจของหลวงพ่อหนึ่งคือการศึกษาการศึกษานี้มันอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อเหมือนกันถ้าเด็กของเราด้อยในการศึกษาการพัฒนาก็คงจะยากเพราะเหตุใดเพราะเด็กของเราไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพราะนั้นสมควรที่เราจะส่งเสริมในการศึกษาแต่เมื่อเด็กของเราได้รับการศึกษาดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วได้ทำการทำงานดีแล้วโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือหรือโรงพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพพวกเราก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างหลวงพ่อก็เลยให้ความสำคัญทั้งสองอย่างคือโรงเรียนและโรงพยาบาลอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้แก่คณะสัตยาญาติโยมที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อมาโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้ ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะพระสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะแต่ถึงยังไงทีนี้คณะสงฆ์หรือคณะศรัทธาญาติโยมถึงจะอวยพรอํานวยอวยพรให้แก่หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อยืนยาวอันนั้นก็เป็นความปรารถนาดีของคณะศิษยานุศิษย์หรือคณะหมู่คณะหรือคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าแต่หลวงพ่อได้เอาชีวิตมาอย่างไรนะกรรมของหลวงพ่อได้ทำมาอย่างไรฮะหลวงพ่อก็คงจะได้ไปตามนั้นหลวงพ่อเองมาถึงจุดนี้อายุ65ปีนะอายุ65ปีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อดีอกดีใจว่าหลวงพ่อได้ชีวิตมามากไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเราจะเดินไปอีกสักเท่าไหร่สักกี่ก้าวนะชีวิตของเราจะถึงจุดจบเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราจะทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดสิ่งไหนที่มันเป็นเครื่องหายนะเป็นเครื่องที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเราจะไม่ทำสิ่งนั้นหลวงพ่อคิดไปในใจเสมอเพราะนั้นการจะแสดงออกทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ดีหลวงพ่อจะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกนะเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมพระน้องหนุ่มทั้งหลายที่ผู้มีอายุพรรษาโดยมากที่พระมานั่งเป็นรุ่นน้องๆของหลวงพ่อทั้งหมดอายุพรรษาน้อยกว่าแต่ถึงยังไงท่านเหล่านี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยอายุพรรษา40พรรษาก็มีมากทั้งหลายองค์อยู่ที่นี่แล้วหลวงพ่อเนี่ย45พรรษาแล้วนะเฉพาะพระนะบวกเนนเข้าไปอีก8เป็นเท่าไหร่หลวงพ่อบวชฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานถึงขนาดนั้นแหละเป็นพระ45และก็บวก8บวกเป็นเนนเข้าไปอีกแล้วครูบาอาจารย์ที่มานั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อดูแล้วไม่ใช่ผู้มีอายุพรรษาน้อย 3-40 พรรษามีหลายองค์เกือบจะว่าเป็น 10-20 องค์ที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะนั้นล้วนแล้วจะเป็นพระที่บวชมานานคงแก่เรียนด้วยการเกือบทั้งนั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ละองค์ฮะแต่พวกที่น้องๆบวชใหม่ใหญ่ที่หลังก็มีที่จะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะถึงยังไงในหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานในวันนี้หลวงพ่อเองก็อยากจะกล่าวเตือนพวกน้องๆอีกเหมือนกันนะที่พวกเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังนี่แหละทำสิ่งไหนคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงหนักหนานะเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปกราบองค์หลวงตาทั้งที่ท่านอายุ96ปีท่านก็พูดเรื่องความเป็นมาและความเป็นไปของท่านท่านพูดมีแต่ธรรมะในภาคปฏิบัติทั้งนั้นความเป็นมาของท่านอย่างไรท่านก็ชี้แจงให้ฟังแต่พอพูดจบแล้วท่านก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงนะเป็นห่วงพระยุคนี้กลัวจะทำไม่จริงจังว่าจะทำหล่อๆแหล่ๆการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของจริงจริงๆนะเป็นของจริงจริงๆถ้าปฏิบัติได้แล้วจะรู้จริงเห็นจริงในธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้นั้นเพราะนั้นเราเป็นห่วงเป็นห่วงพระเนนกลัวจะทำไม่จริงจังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือท่านอายุ96จะย่าง97ปีแล้วท่านพูดให้หลวงพ่อท่านเตือนว่างั้นแหละเพราะนั้นขอพวกน้องหนุ่มทั้งหลายพระเนนทั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในการเป็นอยู่ขอให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าลิคิดลิพูดลิทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำไปแล้วคิดไปแล้วทำไปแล้วมันเป็นเรื่องหายนะเป็นเรื่องที่ศรัทธาญาติโยมหรือพุทธบริษัท4รับไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้พวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆสื่อเรื่องนั้นสื่อเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พวกเราที่อยู่ในวงในพวกเราก็ไม่สบายใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่สบายใจถ้าเห็นสื่อออกมาแล้วการประโคมข่าวขึ้นมาแต่ตามไม่จริงการประโคมข่าวหลวงพ่อก็ว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะเหตุอะไรจะว่ามันไม่ถูกการที่หนังสือพิมพ์ก็ดีข่าววิทยุก็ดีข่าวไหนก็ตามมาพูดเรื่องของพระพระที่มาบวชไม่ใช่เอาพระหันมาบวชนะเอาคนมีกิเลสมาบวชเพ้อเผยยังคนที่มาบวชนั้นประวัติของเขาเป็นยังไงมาก่อนอาจจะเป็นคน ที่เหลือขอจากพ่อแม่มาแล้วก็ได้เอามาบวชพอมาบวชแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในเมื่อพระองค์นั้นออกนอกลู่นอกทางเราจะประโคมด่าพระพุทธศาสนาว่าทำไมพระมาบวชแล้วเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ฮะแต่ตามไม่จริงพระที่องค์มาบวชนั้นท่านมาบวชอย่างไรท่านเป็นใครทำไมเมื่อท่านเป็นฆราวาสนั้นท่านเป็นยังไงท่านทำตัวอย่างไรแล้วเข้ามาบวชถ้าไม่เชื่อบวชเข้ามาแล้วจะดีเอาเลยคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้การที่บวชเข้ามาแล้วต้องฝึกหัดดัดนิสัยต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงจะเป็นพระจริงจะเป็นพระที่ดีได้อยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากทำไม่ทำอยากจะคิดก็ยังไม่คิดอีกในทางที่ชั่วจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้เพราะนั้นที่ท่านเข้ามานั้นท่านทำตามอำเภอใจพูดตามอำเภอใจคิดตามอำเภอใจอยากจะทำสิ่งไหนทำตามอำเภอใจเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เสียหายเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกน้องหนุ่มทั้งหลายหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งว่าพวกเราเป็นพระนะให้คิดดูให้ดีมองดูตัวเองการคิดก็ดีการกระทำก็ดีการพูดก็ดีถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเราเห็นคนอื่นนะและถ้าเห็นพระทำอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้เราจะกราบลงไหมถ้าเป็นอย่างเราเราจะกราบเราลงไหมอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดให้แก่คณะพระเนนทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะจากนั้นคณะศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็บอกกล่าวว่านี่นะคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนข้าราชการทุกหมู่เหล่าถ้าว่าเราทำงานอย่างนี้คุ้มค่าเงินภาษีเขาไหมเงินภาษีที่เขาจ่ายมานั่นน่ะมันคุ้มค่าไหมเงินที่เขาจ่ายมาถ้าเป็นเงินเราเราจะกล้าจ้างเราไหมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้บอกอีกเหมือนกันเพราะเหตุว่าธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มองตนเองให้มองเราทุกๆคนว่าสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรทำขอให้พวกเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่มีเหตุมีผลนี่แหละธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าให้มองตัวเองหรือโอปัญญิโกให้มองตนเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าลิคิดอย่าลิพูดอย่าลิทำทำในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็คือจัดเป็นหมวดศีลนะคือการเป็นอยู่ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลถ้าพวกเรามีศีลมีวินัยมีกฎมีระเบียบด้วยกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของเราในหมู่คณะของเราร่มเย็นเป็นสุขไปหมดแต่ถ้าว่าพวกเราออกนอกลู่นอกทางไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีศีลแล้วพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนสังคมของพวกเราได้ยากอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่นี่คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนธรรมคือสมาธิเท่านี้คือรักษาใจของเราเราควรจะคิดอย่างไรจึงจะถูกต้องเด็กการที่จะทำให้คิดให้ถูกต้องนั้นเราควรจะทำอย่างไรนี่แหละพวกเราต้องศึกษาทีนี้ศึกษาก็คือใช้ตักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่ก่อนท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพออายุ29ปีท่านก็ได้ออกไปบวชอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าดงพงไพอยู่ตามลำพังต่อมาก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้ดูแลอุปถัมภะถาสิทธัตถะพอต่อมาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นว่ายาวเนินนานเกินไปที่สิทธัตถะทดลองในการประพฤติปฏิบัติคือทดลองจิตวิทยาเรื่องทดลองเรื่องจิตใจไม่ใช่ทดลองวิทยาศาสตร์นะทดลองทางจิตใจคือจิตวิญญาณทดลองแล้วทดลองอีกทำแล้วทำอีกอดอาหารแล้วอดอาหารอีกยังไงก็ยังไม่ได้สำเร็จถึง 5-6 ปีจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5อ่อนอกอ่อนใจว่างั้นเด็กไม่ได้สำเร็จหรอกสิทธัตถะเนี่ยก็เลยหนีออกจากพระองค์พระองค์อยู่ตามลำพังเถอะพระองค์ก็พยายามไม่ลดละในแนวความคิดของพระองค์จนวันเดือน6เพ็ญทดลองได้6ปีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะของเราเนี่ยท่านได้นั่งอยู่โคนต้นโพ ที่ประเทศอินเดียที่พุทธคยาพวกเราก็คงจะเคยเห็นพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระองค์ก็ทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานไงพอเกิดญาณขึ้นมาแล้วก็ระลึกชาติผลหลังได้อันนี้หลวงพ่อจะย้ำให้แก่คณะทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่าว่าพระพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนี่แหละถ้าว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปทดลองดูแล้วไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพที่ท่านนั่งสมาธิท่านบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตัวที่เกิดนั่นคืออะไรท่านบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบรวมลงไปแล้วร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจนั่นคือนามธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งคนละอันกันกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเราใจก็คืออะไรคือความนึกคิดนั่นแหละคือใจแต่ร่างกายเนี่ยคือพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่งอยู่ที่นี่นั่นคือร่างกายแต่กายกับใจนั้นอาศัยกันแต่ว่าร่างกายนั้นแตกตายสลายแน่สู่ดินน้ำลมไฟเพราะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเมื่อร่างกายแตกออกไปแล้วตายสลายออกไปแล้วดวงวิญญาณนั้นออกจากร่างไปปฏิสนธิในสถานที่ต่างๆจะไปเกิดที่ไหนก็ได้ออกจากร่างนี้ไปแล้วเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดๆก็คือร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันคนขับรถอยากจะให้รถไปได้คนขับต้องขยับต้องขึ้นไปขับรถจึงจะไปได้นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าใจออกจากร่างแล้วร่างกายนี่ก็ไปไม่ได้แต่ถึงยังไงถ้าว่าร่างกายของเราดีหรือว่าร่างกายของเราเสียสมรุดทรุดโทรมโซเฟอร์จะดีขนาดไหนก็จะขึ้นไปขับรถนะถ้ารถลูกสุดติดแค่อย่างเดียวหมดน้ำมันแค่อย่างเดียวโซเฟอร์จะฝีมือขนาดไหนก็ขับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าร่างกายของเราหัวใจขาดเลือดหัวใจวายอย่างเนี้ยหรือว่าสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างเนี้ยโซเฟอร์คือใจของเราเนี่ยจะขับยังไงก็ขับไม่ได้เพราะอะไรเพราะร่างกายของเราทุกพลภาพไปแล้วหมดสภาพแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือร่างกายก็ต้องเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละเฝ้ารถอย่างนั้นฝนที่สูงก็หมดสภาพจริงๆก็หนีออกจากร่างไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นนี่แหละคือการเกิดการตายในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกท่านทุกคนให้ศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะอยากจะรู้ผลนั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวหรือสอนพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็กำหนดใจของพระองค์ดูใจของพระองค์รวมลงเป็นหนึ่งนิ่งลงไปอีกสงบนิ่งลงไปอีกพระองค์ได้ตรัสรู้จุตูปปาตยานคือการจุติของสรรพสัตว์มาที่นี่มาจากไหนมาเกิดมาที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าการมาที่นี่มาด้วยวิธีอย่างไรทำไมจะมาที่นี่และทำไมคนจึงไม่ไปเกิดในที่เสมอกันทำไมไม่เกิดไปที่ร่ำที่รวยทำไมมาเกิดที่จนๆอย่างนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็รู้อีกว่าที่เขามาเกิดที่จนมาเกิดที่ยากลำบากเพราะว่ากรรมเก่ากรรมของเขาทำในอดีตชาติไม่ดีเขาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเขาทำกรรมชั่วเมื่อทำกรรมชั่วและกรรมชั่วพาเขามาเกิดที่นี่บางทีก็มาเกิดเป็นคนทุกข์อะไรยังไม่แล้วยังอวัยวะเสียหายอีกหูหนวกตาบอดอีกบ้าใบ้เสียจิตไปอีกก็มีตั้งเยอะแยะเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วพามาเกิดถ้าบุคคลกรรมดีพามาเกิดก็ไปเกิดในสถานที่ดีออกจากชาตินี้แล้วไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิด บนสวรรค์ชั้นผมชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างที่ครูบาอาจารย์สวดเมื่อกี้เนี่ยจาตุมหาราศิกาเดวานตวติงซาตุติตายามานิมมาราตีสวรรค์6ชั้นจะไปเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ที่ท่านสวดธรรมจักรเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคือเทวดามีถ้าเรามีบุญก็ต้องไปเกิดจากนั้นก็เกิดเป็นพรหมกายิกาเดวา จากนั้นถ้ามีบุญกุศลมากกว่านั้นก็ได้ไปเกิดเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ผลที่สุดนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าก่อนที่จะถึงจุดจบของชีวิตพวกเราให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยขนาดหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อก็สิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามแต่ส่วนตนหลวงพ่อเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติชั้นมือเดียวหลวงพ่อทำอย่างสม่ำเสมอเพราะหลวงพ่อคิดว่าชีวิตของหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากวันใดหลวงพ่อมาเกิดยมมาทูตเขาเขียนวีซ่าให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออินไปเกิดแล้วนะเด็กชายอินนะสมัยก่อนเด็กชายอินเนนอินคูบาอินเดี๋ยวนี้เป็นหลวงพ่ออินนะหลวงปู่อินนะไปเกิดแล้วนะอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดียมมาทูตเขาก็หลวงพ่ออินกลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านเก่าได้แล้วสมควรแล้วกลับได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจะต้องเดินทางกลับบ้านเก่าก็คือตายนั่นเองหลวงพ่อจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะตายนั่นน่ะจะกลับบ้านเก่าเนี่ยหลวงพ่อได้เตรียมเสบียงไว้พอหรือยังเงินทำทรัพย์สมบัติที่เตรียมไว้น่ะที่จะไปใช้ในปรโลกภายภาคหน้าเตรียมพร้อมหรือยังหลวงพ่อได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจหรือยังจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราควรจะคิดนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วไม่เกิดอีกถ้าเกิดอีกล่ะแล้วจะเป็นยังไงเราจะไม่ทุกข์ยากลำบากเหรอเพราะฉะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะให้ศึกษาธรรมะเนี่ยวิชาทุกวิชาในโลกเนี่ยเราต้องศึกษาโดยการทางนั้นไม่ใช่ว่าจะสยามภูรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิชาแพทย์วิชาหมอวิชาเกษตรวิชากฎหมายวิชาต่างๆมีมากมายการทำอาหารในมหาวิทยาลัยจนนับจะไม่ครบไม่ถ้วนเพราะมันมีวิชาเยอะเหลือเกินในโลกนี้เพราะนั้นวิชาเรื่องศีลธรรมวิชาที่จะเอาตัวให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเนี่ยก็เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ทำยังไงจึงทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดในหลักพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้สุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนและก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะจิตใจของเราเป็นหนึ่งใจของเราเป็นหนึ่งใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านใจของเราแน่วแน่พิจารณาสิ่งไหนก็เป็นจริงจังในเมื่อไรพิจารณาในจุดนั้นอันนี้ว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ได้มาวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็แสดงความยินดีกับดวงใจทุกดวงใจที่มาวัดของหลวงพ่อวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มาร่วมงานในวันนี้ได้สวดพระปริตตมงคลอันเป็นมงคลอันสูงส่งในวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็น้อมรับจากพระสงฆ์ที่สวดพระปริตตมงคลและพร้อมกันก็ยินดีรับด้วยน้ำใจที่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแสดงออกให้กับหลวงพ่อและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ส่งเมตตาและส่งน้ำใจให้แก่ทุกดวงวิญญาณอีกเหมือนกันทุกดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขความสบายใจที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้และก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนพวกเราและก็ที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงสิ่งที่จะพาให้เกิดนั่นคือวิญญาณคือใจของพวกเราส่วนร่างกายนี้ถึงจะเลี้ยงดูปูเสื่อทนุถนอมให้อาหารการบริโภคดูแลติดตีขนาดไหนร่างกายนี้ก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอย่างเมื่อวานเนี่ย ลูกหลานมาจากกรุงเทพตัวเด็กๆนะเด็กๆมาเห็นรูปหลวงพ่ออยู่ข้างฝาพ่อแม่เขาก็เลยชี้ให้ดูว่าอันนี้รูปใครถ้าว่ารูปหลวงตาเลยแต่หลวงตาไหนหลวงตาอินเนี่ยแล้วทำไมรูปหลวงตาเนี่ยทำไมรูปไม่เหมือนรูปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรูปเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหลวงตาแก่มากเลยแต่รูปไม่รู้สึกว่าหลวงตาทำไมเป็นอย่างนี้ให้ว่าหลวงตายังอุดมสมบูรณ์ว่างั้นเถอะแต่เดี๋ยวนี้หลวงตาทำไมแก่นั่นแหละเด็กเขายังไม่รู้ว่าคนเกิดมาแล้วก็คงจะอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่างั้นเถอะมันแก่ไปเรื่อยต่อไปคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานมาเห็นหลวงพ่ออีกสัก5ปี10ปีนะอายุ70หลวงพ่อก็คงจะผมขาวฟันหลุดหนังเหี่ยวตาฝ้าฟางหูตึงหูหนวกหลังค่อมเข้าไปเลยต้องได้ใช้ไม้เท้าเลยสิแน่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นหลวงพ่อคิดไว้แล้วถ้าไม่ตายง่ายนะถ้าตายง่ายแล้วก็จบไปถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านก็คงจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เก็บหอมรอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าว่าพอที่จะพ้นทุกข์ได้ภาวนาพอที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ให้ภาวนาให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่ามาเกิดอีกเถอะโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องพบต้องเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากมายหลายๆอย่างทั้งดินฟ้าอากาศทั้งแผ่นดินถล่มทั้งแผ่นดินไหวทั้งสีนามิเผลอๆยังมีเสือดำเสือลากสีอีกต่างหากว่านั้นต่อไปยิ่งกว่านี้อีกอาจจะมีรบราฆ่าฟันเหมือนสงครามโลกที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพวกเราอยู่ลำบากเหลือเกินโลกนี้เต็มไปด้วยเวรภัยแต่พวกเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซะไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะซะอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นบรมสุขแล้วก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจิตใจเป็นธรรมธาตุจิตใจไม่มาวกวนเวียนมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพวกเราให้ศึกษาจุดนี้เพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องศึกษาอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าวิชาทุกแขนงต้องศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องศึกษาเหมือนกันตามแนวแถวของพุทธะพร้อมที่จะพ้นทุกข์ได้ตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ฝากไว้กับคณะทายาทโยมทุกท่านนะการกล่าวสัมโมทนียกถาวันนี้ก็นานทีปีหนึ่งก็มีครั้งเดียววันเกิดของหลวงพ่อเห็นคณะศรัทธาญาติโยมก็เป็นปลื้มใจจึงได้กล่าวเป็นเครื่องเตือนกล่าวเตือนให้แก่พวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้สำนึกในความคิดแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลให้สั่งสมคุณงามความดีต่อนี้ไปคณะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเอาของขึ้นมาถวายพระสงฆ์ในเทน่าเมื่อถวายเสร็จแล้วก็จะได้อนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ลงไปแล้วหลวงพ่อจะแจกธรรมะMP3ให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมที่มาพักในวัดรอบหนึ่งนะและวันพรุ่งนี้ก็จะแจกอีกแจกอันเก่านั่นแหละแจกให้คณะศรัทธาญาติโยมที่มาวันพรุ่งนี้อีกผู้ใดได้แล้วไม่ต้องเอาวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะแจกคณะศรัทธาญาติโยมที่มาพักค้างที่นี่อันดับแรกก็จะแจกครูบาอาจารย์ถวายครูบาอาจารย์ก่อนนะเอาเตรียมขึ้นมาถวายได้แล้วนะที่นี่นะ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ของเราพระองค์เรียนรู้กลมารยาของมารกิเลสมารสังขารมารกิเลสมารสังขารมารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เรียนรู้แต่ก่อนมาพระองค์เรียนไม่รู้มันกิเลสกามวัตถุกามพยามารเสนามารบริวารมารจึงได้ผูกมัดรัดเรื่องให้พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรู้ดังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจนนับไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันเป็นชาติที่พระองค์

บรรพชาแล้วเรียนมาได้6ปีกว่าจึงรู้เล่ห์เหลี่ยมของมารตอนที่มารนั่งขัดสมาธิเพชรภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์พระองค์จึงถึงขั้นเรียนรู้มารกลมารยาของมารว่าจะทำไม่ได้จึงจะสู้กับมารกิเลสในหัวใจนี้ได้พระองค์ก็เข้าในพระทัยว่าจะต้องเอาไม่ตายยืนไม่ตายให้พญามารคือว่าต่อไปพระองค์ท่านจะไม่ยอมไม่อ่อนข้อให้แก่พญามารคือพระองค์เอาชีวิตแรกคือว่าอะไรทั้งหมดมันสู้ยอมตายในที่นั่งสมาธินั้นไม่ได้คือไม่ยอมไปตามกิเลสมารสังขารมารที่มันปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรให้ลุ่มหลงติดข้องอยู่พระองค์ทรงตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่เอาตายสู้ไม่สู้มารไม่ได้ดูสิเราเกิดแก่เจ็บตายมาในโลกนับไม่ถ้วนเพราะมารกิเลสในหัวใจนี่แหละที่นี่พระองค์ก็ไม่เอาเลิกละไม่ทำตามขึ้นชื่อว่ากิเลสราคะโทสะโมหะสั่งการอะไรออกมาพยามารสั่งการอะไรออกมาพระองค์ไม่ทำตามเพราะมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกพระองค์ตั้งใจมั่นคงลงไปว่าสมาธิตั้งใจมั่นสมถกรรมฐานทำจิตใจให้สงบพระองค์สงบหมดกายก็สงบวาจาก็สงบจิตก็สงบอยู่ในสมาธิพญามารเสนามารกิเลสมารก็เลยพ่ายแพ้ไม่กล้าที่จะมาลบลากับพระพุทธเจ้าได้คือพระองค์ไม่คิดไปตามมารกิเลสไม่พูดไปตามมารกิเลสไม่ทำไปตามมารกิเลสทีนี้มารพญามารก็หมดประตูสู้ไม่มีทางสู้พระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ตั้งจิตมั่นมีสติเป็นมหาสติปัฏฐานสี่จิตใจของพระองค์ก็องค์อาจกล้าหาญเหมือนนั่งขัดสมาธิคือท่านไม่ยอมท่านไม่กลัวแล้วมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายจิตใจอย่างใดท่านไม่หวั่นไหวแต่ก่อนท่านหวั่นไหวคือว่าหลงกลมารยาของมารเรียนรู้กลมารยามันไม่ทันมาเวลานั้นพระองค์เอาทันแล้วบัดนี้จะมาท่าไหนจะเข้ามาซึ่งหน้ามา

ยามีมายาสาไถ108แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้แล้วพระองค์ไม่หวั่นไหวแล้วไม่ยอมให้มารกิเลสนำไปใช้ในภพต่างๆอีกพระองค์ตรัสว่าพอแล้วเอาเราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นับไม่ถ้วนตอนนี้ไปจะเอาเรามาเกิดมาตายอย่างเก่าอีกไม่ได้แล้ว คือจิตพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิปะภาวนาเมื่อจิตใจพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วพระองค์ก็กำหนดภายในได้แก่กายวาจาจิตของพระองค์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ไม่ควรมายึดหน้าถือตาไม่ควรมายึดตัวถือตนไม่ควรมายึดเรายึดของของเราเพราะตัวเราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีของหมายถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของในโลกก็เป็นของกลางเป็นของใช้ชั่วชีวิตยังมีอยู่ลมหายใจยังไม่ดับก็ใช้ไปตามนั้นเวลาชีวิตของเราจบลงไปดูสิความดิ้นรนวุ่นวายแต่ตัวเองเกิดมาหรือว่าในโลกนี้วุ่นวายมาอย่างนี้ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยยังเหลือแต่สาลีละอันจะเปื่อยเน่าพุพังทิ้งไว้ในโลกนี้หรือมีใครเมื่อตายแล้วหาเอาร่างกายสังขารตัวเองไปในโลกหน้าไม่มีเห็นตรงหมดลมแล้วก็เผาผีจีกระดูกก็เป็นเรื่องของคนผู้อื่นเขาทำจิตใจนั่นเอาอะไรไปไม่ได้แล้วนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมจงกำหนดรู้ในใจของตัวเองว่ากลมันยาสาไถกิเลสมารมากมายถ้าไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีให้แน่วแน่มั่นคงตั้งใจให้หนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินจึงจะสู้กับกิเลสมารสังขารมารได้ถ้าไม่วางเฉยเหมือนแผ่นดินแนวเดียวมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาไปอย่างเก่าอีกตายแล้วก็มาเกิดอย่างเดียวนี้อีกเกิดมาอย่างเดียวนี้แล้วก็ผลที่สุดก็ตายไปอีกตายนั้นมีอยู่สามระยะตายในเวลาแรกเกิดมานั่นหนึ่งตายในเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้วก็ตายอีกทีหนึ่งอันนี้ควรที่จะมานึกมาเจริญอยู่เสมอในใจของเราทุกคนว่าเราได้มาเกิดมาตายเป็นขี้ข้าตัณหามานานแล้วมาเป็นค่อยข้าทาสาของกิเลสยอมตัวและให้กิเลสความโกรธมันใช้
ยอมตัว

0: ให้กิเลสความโลภมันใช้ยอมตัวให้กิเลสความหลงมันใช้มันย่ำยีจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรดีถ้าเราจะทำตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏฏะสงสารจึงควรตั้งใจทำสมาธิภาวนาให้มั่นคงอย่าเพียงมาติดโยคล้องโยแค่ความสะดวกสบายหรือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายแหล่ความจริงนั้นก็คือว่าที่มันทุกข์มันเดือดร้อนเพราะจิตใจเราไม่รู้จักปล่อยวางเมื่อไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าไปยึดไปถือว่าเราทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายถึงเวลาจะตายก็ว่าเราจะต้องตายหาเรื่องว่าธาตุดินเขาตายธาตุน้ำเขาตายธาตุไฟธาตุลมเขาตายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเขาตายจิตใจเราผู้ภาวนาอย่าได้หวั่นไหวดูของจริงพิจารณาดูความจริงเกิดขึ้นมาแล้วมันแก่ชราเป็นไหมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ต้องเห็นความเป็นเด็กมันจะเป็นเด็กอยู่ตลอดชาติไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความเป็นหนุ่มแข็งแรงมันจะแข็งแรงตลอดไปก็ไม่ได้อีกเมื่อถึงวัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยเวลาร่างกายสังขารมันจะแตกดับใครจะแก้ไขเส้นสวงบูชาอย่างไรมันไม่ฟังไม่ทำตามด้วยได้เวลาแก่เราก็ต้องแก่เมื่อดังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องได้รับผลจนกระทั่งความทุกข์บั้นสุดท้ายคือความตายจิตใจเราก็รับผลตลอดเวลาเมื่อยังไม่ถึงเวลาแตกดับนั้นเราควรภาวนาทำความเพียรละกิเลสในตัวในใจของเราให้มันเสร็จสิ้นเสียก่อนได้แก่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตประมาทมัวเมาอยู่ลมเข้าไปลมออกมาก็มองเห็นชีวิตของตัวเองไม่ใช่วันเดือนปีที่เรานับว่า10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ในจิตใจในตัวของเรานั้นมันชลาพยาธิมรณะครอบงำอยู่ถ้าจิตไม่ภาวนาในใจให้ดีแล้วมันจะพาให้เกิดทุกข์อีกเพราะอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองมันมาผูกมัดลัดลึงให้จิตใจเราท่านทั้งหลายหลงไหลติดข้องอยู่ในโลกอันนี้มันแตกมันดับมันจะตายอยู่ทุกเวลาเราก็ยังหลงกับมันอยู่แก่แล้วมันก็ยังไม่แก่ผมงอกแล้วมันก็ว่าย่อมเอาได้นี่คือสังขารมารกิเลสมาร พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับมารกิเลสพระองค์ไม่ลุ่มหลงมัวเมาตามกิเลสมารพระองค์นั่งภาวนาอยู่พุทโธอยู่แนะนำให้ทุกคนพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละมีโอกาสอันดีให้คอยระวังคือว่าได้เวลาแล้วให้รีบทำรีบปฏิบัติถ้าไม่รีบทำไม่รีบปฏิบัติกลมารยาสาไถของมารกิเลสเราไม่ทันดังนั้นตอนนี้ไปให้เราทุกดวงจิตดวงใจมันทำกิเลสราคะมันหน้าตามันเป็นอย่างไรกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเต็มอยู่ภายในต้องตั้งใจลงไปให้แน่วแน่มั่นคงเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจได้ตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจนถึงจิตอันไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาได้ตื่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อแค่นั้นการภาวนาเท่านั้นจะตื้อคลายไปในทางที่ดีได้นี่เป็นอุบายภาวนาเตือนเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิธีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีฤทธิ์สนิทจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเมื่อบริกรรมภาวนาวันนี้ให้นึกถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมฐานคือความตายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ที่เกิดมาแล้วบั้นสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็ตามแต่ว่าการตายของคนเรานั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัทวเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชราด้วยอำนาจแก่ชราไม่มียาแก้ก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุดคนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตายถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่ละบุคคลเพราะชีวิตของคนเรานั้นตัวเองจะกะเกณฑ์เอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะร้องขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จึงให้ตายมันก็ไม่ได้เหมือนกันมรณะภัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดพยามัจจุราชหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ยกเว้นสมณะชีพราหมณ์ก็ไม่ยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพญามหากษัตริย์ใหญ่สูงใหญ่โตปานใดในโลกมนุษย์พยามัจจุราชคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้เรานอนหลับอยู่ก็คือนอนหลับรอท่าความตายจงกำหนดให้ดีแล้วว่ามรณังเมภวิสติมรณะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เหมือนเรานอนนั่นแหละแต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากร่างความตายนั้นแล้วจิตมันออกจากร่างแล้วจิตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสรีระร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงนึกเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทั้งนั้น ความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกแต่ว่าผู้จะมานึกมาเจริญพิจารณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมีบางคนถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้ถ้านึกเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตายเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าความตายไม่หนีไม่พ้นจะหลบหลีกท่าไหนก็ไม่พ้นหลบไปเถิดหลีกไปเถิดพ้นเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีพ้นเวลาหนุ่มแข็งแรงปานกลางคนตายก็มีเลยปานกลางไปเลยอายุ40ปี50ปีไปก็ตายได้ทั้งนั้น60ปีก็ตาย70ปีก็ตาย80ปีก็ตาย90ปีก็ตาย99ปีก็ตาย100ปีก็ตายเลย100ปีไปสักกี่ปีก็ตายเมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาข้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถิดถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่อวดรู้อวดฉลาดอวดดีอวดดีนั่นตายทั้งนั้นแหละสู้กับความตายไม่มีทางไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตายสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้ไม่ให้ตายนั้นไม่ได้ดังนั้นต้องนึกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณะกรรมฐานอันมรณะกรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายตายหรือว่ามรณังเมภาวิสตินึกจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนจิตใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมสูงสุดจนเข้าถึงความสลดสังเวชเมื่อตัวจะตายก็ตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็ตามจนได้ความสลดสังเวชไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นหลีกตายก็ไม่พ้นหลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดก็ตายนุ่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเนรก็ตายผ้าขาวนางชีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบุญเราจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตายถ้าถึงวันเวลาตายแล้วมันภาวนาไม่ได้มันปั่นป่วนหมดเลย ตัวเองก็ทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปัฏฐวัยเหตุถ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งจิตใจยังครองร่างอยู่มันทุกข์เสวยทุกขเวทนาใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นอย่างนั้นจงนึกจงเจริญไว้ทำให้แจ้งในมรณะกรรมฐานด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบ่นเพ้อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจน้อยให้วิตกวิจารท่านว่าให้มีสติสติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้เรียกว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆแล้วจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ว่าวุ่นไปหมดโลกบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันร้องมันคางมันไม่มีที่อยู่แล้วนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าจิตใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันสู้ได้หรือยังปล่อยวางได้หรือยังเมื่อถึงเวลานั้นถ้าจิตนี้ยังพูดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็จะมานอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาต้องทำเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นระงับดับความง่วงเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้หมดความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่างว่าโยนอยู่เวลามันจะตายเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายก็ดีโยนอยู่มันก็ล้มตึงลงมาตายไปเลยแก้ไม่ทันไม่มีทางแก้จะไปวิ่งหาหมอหาเหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตายหน้าแล่ตาตายไปหมดตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างไรก็จำเป็นต้องเอาละต้องตายละนึกให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นนี่ยังสู้สอนตนไม่ได้ตัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟังดันดื้อไปอย่างนั้นแหละต้องเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาธรรมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์คือให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเองไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสอนตัวไม่ได้กิเลสราคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงศ์สาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนตึกรามเอาไปได้ที่ไหนคิดให้มันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเมื่อมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัตมีสตางมีวัตถุเข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิดไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี่กระดูกนี่ก็มนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารเตือนจิตใจดวงผู้โลในตัวในใจให้มันตื่นขึ้นให้มันลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาให้มันหายโง่เขลาเบาปัญญาเสียทีให้มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีฉะนั้นอุบายต่างๆนี่แหละเรียกว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานอย่าได้ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสันิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโน

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาเบนทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

ที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นการเฉลิมฉลองในวันที่5ที่จะถึงข้างหน้าซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของประเทศชาติในการที่เราทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้นับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตธรรมอันจะนำให้ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในโอกาสต่อไปนี้เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจปฏิบัติจิตใจของตนให้ดำเนินไปตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งพระศาสนาก่อนอื่นที่พระองค์จะได้เป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ก็ตั้งใจสละราชสมบัติออกจากพระราชมณฑียรหรือออกจากวังไปสู่ป่าเพื่อหาความสุขในทางด้านจิตใจดังที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้กล่าวให้ฟังแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ดังนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจปฏิบัติทางกายทางวาจาและน้ำใจของตนให้พ้นจากความยุ่งเหยิงทั้งหลายซึ่งมันมีอยู่ในจิตใจของเรานั้นมาตั้งนมนานในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นลาภเป็นประเสริฐเกิดมาแล้วจะต้องสร้างคุณงามความดีใส่ตรงของตนอย่างสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้สร้างบารมีสิบทัศน์คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเป็นต้นจนกระทั่งสุดท้ายท่านทั้งหลายได้สละกิจการงานทางบ้านออกมาเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นคนที่มีจิตใจอันผ่องใสในการให้ทานนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ทำอยู่เป็นประจำคือให้อามิสทานมีปัจจามีให้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะเภสัชเป็นประจำอยู่แล้วต่อจากนั้นก็เกี่ยวถึงการรักษาศีลศีลนั้นที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็มี5ประการบ้าง8ประการบ้างหรืออุโบสถกรรมจนกระทั่งศีล10ศีล227สำหรับบรรดาพระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติกันที่นี้การรักษาศีลนั้นรักษาที่ไหน
อะไรเป็นศีลก็รักษาที่กายที่วาจาให้เป็นปกติกายวาจาที่จะเป็นปกติได้ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจเป็นผู้บังคับบัญชากายวาจาให้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างบัดนี้เราก็พร้อมแล้วมีการบวชเนกขัมมะเรียกว่าบวชชีพราหมณ์ดังที่ปรากฏอยู่นี้ที่นี้การบวชนั้นเมื่อพูดเป็นภาษาไทยชัดๆก็คือได้แก่การอบรมบ่มนิสัยใจคอของตนให้ได้เข้าสู่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อย่อลงให้สั้นก็มีอยู่3ประการกงกับพระบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้ประการหนึ่งกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมในประการหนึ่งสัจจตาปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วในประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นศาสนาคนโดยส่วนมากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนานศาสนานั้นเสื่อมศีลธรรมเสื่อมความเป็นจริงคำสอนคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไปไหนศีลธรรมก็ไม่ได้เสื่อมไปไหนคนเราต่างหากเป็นผู้เสื่อมเสื่อมคือการไม่ประพฤติปฏิบัติตามการละเลยไม่กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจะมาทานศีลไปแล้วก็ว่าแต่ปากเมื่อกลับไปจากวัดแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดทิ้งไว้ที่ศาลาไม่ได้นำเอาติดตัวไปเพราะฉะนั้นคนโดยส่วนมากจึงได้พูดกันว่าศาสนาเสื่อมความเป็นจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมคือละจากความชั่วแล้วก็ประพฤติความดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสอาสวะซึ่งดองอยู่ในจิตสันดานของเรามาตั้งหลายภพหลายชาติก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพเมื่อชาติสุดท้ายที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี้คุณงามความดีมีในตัวของเราพอแล้วหรือยังเราต้องตั้งสติคือความระลึกสัมปชัญญะความรอบรู้หรือความรู้ตัวระลึกนึกพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่าบัดนี้เรามีคุณงามความดีพอแล้วหรือยังถ้าจิตมันตอบว่ายังก็ให้พยายามสร้างวิริยะบารมีขึ้นคือมีความภาคความเพียรมีการไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งกำหนดจิตใจของตนว่าขณะนี้จิตของเรามันไปคิดถึงอารมณ์อะไรซึ่งจะผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและใจเป็นผู้ยึด
ใจเป็นผู้ถือท่านจึงให้ชื่อว่าอุปทานขันธ์คือใจเป็นผู้ถือมั่นเช่นอย่างมั่นในร่างกายของเราว่าขณะนี้ร่างกายของเรายังเข้มแข็งจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ได้สะดวกสบายเรามาพิจารณาดูกายของเราให้เห็นว่าเป็นเพียงรูปร่างหรือกองขันห้าอันหนึ่งเช่นอย่างรูปซึ่งเราได้ร่างกายอันมานี้ที่นี้เวทนาเรานั่งนานๆก็มีการปวดแข้งปวดขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ดังนี้เป็นต้นทุกคนถ้ามาพิจารณาให้ชัดใช้ปัญญาวินิจฉัยลงไปว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งนั้นชีวิตของเราจะเป็นอยู่ได้นานเท่าไหร่เราก็ทราบไม่ได้เท่าที่ชีวิตล่วงไปมาถึงขณะนี้เราลองนึกตั้งสติหวนระลึกนึกถึงตั้งแต่เราคลอดออกมาจากท้องของแม่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้อายุบางท่านก็อยู่ในระหว่างกลางคนบางท่านก็อยู่ในปฐมวัยคือ40-50ขึ้นไปสังขารร่างกายนั้นเวลาจะเดินจะเหินนั้นแข็งแรงเหมือนอย่างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือไม่ความแข็งแรงนั้นมันลดไปเรามาพิจารณาได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้สามารถที่จะทำตนของตนให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนในหลายแง่หลายมุมเมื่อเราย่อให้สั้นมาพิจารณาถึงตัวของเราเองว่าเราจะมีชีวิตจิตใจอยู่ไปได้เพียงแค่ไหนถ้ามองในอนาคตว่าร่างกายของเราคือชีวิตความเป็นอยู่นี้สั้นเข้าทุกวันทุกวันเมื่อถึงวันที่หมดลมหายใจนั้นก็เรียกว่าตายในขณะนี้เราก็ตายอยู่ทุกเวลานาทีหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแต่ว่าตายชนิดนี้เรียกว่าตายชนิดที่ปกปิดถ้าเราไม่คิดให้ดีก็ไม่รู้ว่าตายคือความแก่ชรามันนำไปอยู่ทุกขณะไม่มีเว้นว่างดังนั้นเราจึงได้พากันเสียสละกิจการงานทางบ้านออกมาสร้างคุณงามความดีในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นองค์ประมุขของพวกเราเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มาหากำไรแห่งชีวิตเปรียบประดุจหนึ่งว่าพ่อค้าเขาค้าขายเมื่อเขาลงทุนไปแล้วก็ต้องการกำไรฉันใดก็ดีท่านทั้งหลายได้มาลงทุนให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาดังที่ทำอยู่ในขณะนี้นี้เรียกว่าเป็นการมาสร้างทุนทรัพย์ซึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายในได้แก่ความเชื่อมั่นว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ทำตัวของเราให้เป็นคนมีจิตใจอันสุจริตประพฤติไม่ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณีเพราะคนทุกคนนั้นมีวินัยประจำตัวทุกคนคือต้องมีระเบียบเป็นคนที่มีความประพฤติเรียบร้อยทางกายทางวาจาใจก็มีเมตตาธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์โลกโลกคือมนุษย์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากกรรมเก่าเป็นผู้มีที่ร่างกายอันสมบูรณ์บริบูรณ์จะทำอะไรก็ทำได้ตามความชอบใจของเราแต่โดยส่วนมากเราชอบใจในทางศีลธรรมภาวนาหาคุณงามความดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในวาระนี้ทุกคนนั้นที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เสียสละกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างทำใจของเราไม่ให้เป็นห่วงแม้บ้านช่องมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเพราะในขณะนี้เราต้องการที่จะสร้างตนให้เป็นคนดีมีทรัพย์คืออริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเกิดขึ้นกับดวงใจของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรผู้ร้ายจะมาแย่งชิงเอาไปก็ไม่ได้เพราะฝังอยู่ในดวงใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างที่พวกท่านได้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของตนตลอดชีวิตเมื่อทำจิตได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นในการที่ปฏิบัตินั้นไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งพับเพียบหรือมานั่งขัดสมาธิในศาลาพระราชสถานนี้แห่งเดียวอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายนั้นมีความภาคความเพียรทุกอิริยาบถมียืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเป็นต้น คนทุกคนทำได้อย่างนี้เป็นผู้ชื่อว่าไม่ประมาทบุคคลผู้ที่ไม่ประมาทนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตาย

่ท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงได้แนะนำพร่ำสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอันจะนำจิตใจของตนให้ปราศจากความโลภความหลงซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลคือความไม่ดีซึ่งมีประจําใจอยู่เสมอทีนี้เราก็พยายามละสิ่งเหล่านั้นให้มาเป็นกุศลเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะชำระสิ่งที่มันไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับจิตของเรานั้นให้หายไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานๆเข้าความดีนั้นก็ย่อมปรากฏขึ้นในดวงจิตของเราอย่างแน่วแน่แม้ในสมัยครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงว่าผู้บอกส่วนพุทธสาวกหรือพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างในสมัยโบราณท่านสอนให้ปฏิบัติในสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระภิกษุสามเณรก็ฉันเพียงมื้อเดียวฉันในบาตรพอยังอัตภาพชีวิตให้เป็นไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญความเพียรให้ได้รับความสุขคือความสบายที่เกิดขึ้นในใจของตนที่นี้ส่วนญาติโยมซึ่งมีภาระธุระที่จะต้องประกอบอาชีพสำหรับเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นย่อมมีกิจการต่างๆกันบางท่านก็เป็นพ่อค้าบางท่านก็เป็นข้าราชการบางท่านก็เป็นชาวไร่ชาวนาหาอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจะมัมมาบำรุงร่างกายของตนให้อยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งส่วนพระภิกษุสามเณรนั้นได้สละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นเณรก็ดีเป็นพระก็ดีตั้งใจที่จะสละความกังวลในทางคารวะวิสัยออกมารักษาพระธรรมวินัยให้มั่นคงถาวรทำตนของตนให้พ้นจากกองทุกข์คือชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาติทุกข์มรณะทุกข์แม้ญาติโยมก็เป็นเช่นเดียวกันชาติความเกิดชราความแก่ปยาที่ความเจ็บมรณะความตายติดตามเรามาตั้งแต่วันเกิดทำอย่างไรเราถึงจะหนีจากสิ่งทั้งสี่ประการนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายในสมัยโบราณกาลนั้นท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจออกจากคารวะวิสัยมาบรรพชาประสมบทกับพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้จะตายในขณะนั้นก็ไม่ได้เสียดายเมื่อท่านได้ตั้งใจอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจประกอบความภาคความเพียรให้มั่นคงถาวรไม่นานนักท่านก็ได้

ำเร็จเป็นพระอรหันต์กินาศกเป็นผู้ที่ไม่เกิดทีนี้อย่างพวกเรายังจะต้องเกิดแต่ว่าเกิดนั้นให้เกิดดีให้เกิดในตระกูลที่ดีก็เพราะเนื่องมาจากที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นแต่ผู้บอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้อาราธนาท่านมาให้อุวาทนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าผู้บอกแม้ตัวท่านเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกท่านแต่จะต่างกันก็คือท่านเป็นเทพบพชิตจิตของท่านก็จะละเอียดละออกว่าที่เป็นฆราวาสถึงแม้ว่าเป็นฆราวาสนั้นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะได้เห็นความสุขอันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังนั่งกำหนดจิตเมื่อจิตมันวางจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วความสุขทางจิตคือปีติก็ย่อมเกิดขึ้นท่านจึงให้ชื่อว่านัตถิสันติบาลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในที่นี้หมายถึงใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอกแม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามาเช่นอย่างรูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรอดผ่านเข้ามาทางลิ้นอย่างนี้เป็นต้นใจไม่ยึดใจไม่ถือใจวางเสียนั่นแหละเรียกว่า ได้รับความสุขกายสบายใจเมื่อใจสบายแล้วกายก็พลอยสบายไปด้วยดังนั้นในวันนี้ที่อาตมาได้มีโอกาสมาให้โอวาทท่านทั้งหลาย นับว่าเป็นโชคหรือเป็นลาภอันหนึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งพวกญาติโยมและอาตมาด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เรามาปฏิบัติเช่นนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมเฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะมีอายุตามปกติก็ถือกันวันที่5เป็นวันครบรอบแห่งปีเราทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันมาเช่นนี้ก็แสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตธรรมอันจะนำให้พระองค์มีอายุยืนยาวเป็นที่พึ่งของชาวโลกต่อไปในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ปกป้องคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายทั้งบัพพชิตและคฤหัสถ์ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้มีอายุมั่นคงยืนได้เป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตลอดถึงพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาถาวรสืบไปประกอบไปด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขะพละตลอดกาลนานทุกท่านเทอญ

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: แล้วก็ตั้งสติกำหนดจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติมีสติรู้ลมหายใจอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้ยากอะไรเอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินะก็มีดูลมเข้ายาวออกยาวท่านพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าทีขังวาอัสสะสันโตรู้พร้อมซึ่งรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดๆไม่ใช่รู้พอวับวับแวบๆนะรู้ตอนเข้าต้นของลมรู้ลงไปกลางลมปลายลมจนมาสุดที่จะงอยปากให้เห็นลมสุดเห็นปลายลมจึงเรียกว่าเห็นชัดชัดรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดชัดนั่นเวลามันเข้าสั้นก็รู้ทีข้างว่าอัดสั่งว่าลัดสั่งว่าทีลัดสะแปลว่าสั้นลัดสั่งว่าอัดสะสั้นโตลัดสะแปลว่าสั้นรู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้ชัดชัดอีกไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ต้องรู้ชัดชัดว่ามันเริ่มต้นนี่คือต้นลงไปกลางลมสุดมาคือปลายลมตรงลมสุดนั่นแหละเรียกว่าปลายจมูกถ้าเรามีสติประคับประคองจิตมารู้อยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตออกนี้ไปรู้อยู่ที่อื่นพูดง่ายๆก็คือเอาลมหายใจนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือจะพูดยกตัวอย่างให้ฟังเอาลมหายใจนั่นแหละเป็นหลักเอาง่ายๆเอาสติเป็นเชือกเอาจิตของเราเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรก็ได้เอาสติผูกจิตของเราไว้กับลมหายใจลมหายใจเป็นหลักสติให้เหนียวให้แน่นอย่าเผลออย่าขาดจิตจะวิ่งหนีจากลมหายใจไปรู้ที่อื่นไปหาอารมณ์อื่นมันมีแค่นี้สติคือเชือกจิตเราคือสัตว์ลมหายใจคือหลักมันแน่นหนาไม่โค่นไม่ล้มต้องให้หลักมันดีนะไม่โค่นไม่ล้มเชือกก็อย่าให้ขาดจิตของเราออกไปแยบออกไปไหนไม่ได้เย็บปุ๊บตัดปั๊บเย็บปุ๊บตัดปั๊บเชือกเราดีสติเรามั่นคง จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือดูให้เห็นต้นลมตอนลมเข้านี่เขาเรียกว่าต้นลมเข้าไปเรียกว่ากลางลมแล้วก็ออกมาเห็นมันสุดลมสุดนั่นแหละคือปลายลมเราไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายของมันเห็นแต่กลางพอลางๆจิตเราจึงวิ่งหนีไปหาอารมณ์ภายนอกได้ถ้าเราคุมจิตอยู่นั่นผูกจิตอยู่นี่ตั้งแต่ลมเข้าต้นลมกลางลมปลายลมเห็นชัดสติไม่เผลอแล้วทีนี้ไม่พอ10นาที20นาทีจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าทำอะไรมันมีแค่นี้นะไม่มีอะไรลมยาวเข้ายาวออกยาวทีคังวาอัสสะสันโตลัดสังวาอัสสะสันโตอันที่3ข้อที่3ก็เรียกว่าสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกายในมันเข้าไปไหนล่ะมันวิ่งเข้าไปในกายนอกกายหยาบให้เห็นอะไรเห็นไม่ใช่เอาตามองนะเอาตาจิตตาใจตาสติให้เห็นกายสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงให้เห็นลมหายใจกายหมายถึงลมนะกายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงคือกายนอกกายในนี่ให้เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายหยาบแล้วก็วิ่งออกมาจึงว่าเห็นกายในกายกายวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนกับพระองค์อุปมาอุปไมยเหมือนท่อสูบเหล็กสูบทองพ่อลมเขาในช่างเหล็กช่างทองเขาสูบลมเพื่อเป่าไฟให้มันร้อนหายใจเข้าก็สูบดึงขึ้นมาลมก็เข้ามาดึงลูกสูบขึ้นลมก็เข้ามาบังคับลูกสูบให้ลงไปชักขึ้นชักลงอย่างนี้ลมก็วิ่งเข้าวิ่งออกให้เห็นมันออกสุดมันเข้าต้นเห็นชัดไหมล่ะฮะถ้าเห็นชัดอย่างนี้ไม่นานบางทีพระพุทธองค์ก็ให้ผ่อนนะบังคับลมให้ผ่อนลมเบาลงเข้าเที่ยวนี้ก็เบาลงอีกต่อไปก็ให้เบาออกเบาเข้าเบาออกเบาให้เห็นปลายลมให้เห็นต้นลมด้วยนะออกมาเบาเบาเบาเบาเบาเบาจนลมปลายลมมันสุดเราจะเห็นช่วงที่ปลายลมสุดมันจะวางจากจังงอยปากของเราขาดกันลมจะขาดลมจะขาดจากจังงอยปากตรงลมสุดนั่นแหละที่เรียกว่าปลายจมูกเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นแหละเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็เคยทำเหมือนกันนี่แหละ ไม่เห็นไม่ได้สังเกตถึงขนาดนี้พอมาสังเกตถึงขนาดนี้เราได้ความสงบลงไหมเนี่ยคนอื่นเขาก็คงเหมือนกับเรานี่มีแต่รู้ลมเข้าลมออกก็ว่าเข้าอย่างนั้นออกอย่างนี้ไม่เห็นต้นของลมไม่เห็นปลายของลมต้องลมออกมาสุดเราไม่เคยดูจิตของเราจึงวิ่งหนีไปทางอื่นได้ถ้าเราดูจนสุดรู้ให้เห็นเห็นไหมล่ะสุดไหมฮะวัดไม่นานมันก็เข้าอีกเห็นต้นลมดูลึกเข้าไปนั่นออกมาก็เห็นมันสุดก็เห็นปลายลมเอาแววมามันจะมารวมอยู่ที่จุดเดียวต้นกับปลายเอาแววมาก็ไม่รู้ว่าต้นว่าปลายไม่รู้ว่าละยาวว่าสั้นมันจะสมดุลกันเสมอกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเบานิ่มนั่นน่ะกายและหูแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ลมหายใจและหูนิ่มละเอียดลงจนถึงกายลำงับกายลำงับจิตก็ลำงับดับลงลมหายใจระงับดับลงอ่อนลมลงจนลมดับลงเมื่อลมดับจิตก็ระงับดับลงลมกับจิตก็คือกายกับใจนั่นเองเมื่อลมดับลงกายหยาบก็ดับกายละเอียดก็ดับจิตก็ดับจิตของเราก็จะออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิพโวเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่รู้เฉยอยู่มีอารมณ์สองอุเบกขาคือเฉยอยู่เอกคตาลมเฉยอยู่เฉพาะผู้รู้อยู่เฉพาะตัวของเราตัวของเราก็คือผู้รู้คือธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาติเราก็จะเห็นธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาตินั่นแสดงว่าได้สมถะหรือได้เจโตวิมุตต้องดูนะดูให้มันเห็นต้นลมเข้ามันเข้าตรงนี้นะตรงมันสุดนี่แหละต้นมันก็อยู่ที่นี่ออกมาก็มาสุดอยู่ที่นี่ปลายลมก็อยู่ที่นี่ไม่รู้จากต้นจากปลายลมจะนิ่มละเอียดลงนี่แหละกายทั้งปวงก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวลมเข้าลมออกกายก็ระงับท่านจึงเรียกว่าปัดสัมพยังปัดสัมพยังปัดสัมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับกายสังขารก็หมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอัตสัสะเวลาลมเข้ามันไปหล่อเลี้ยงกายหยาบกายเนื้อกายหนังให้อยู่ได้แล้วก็ออกมาก็ปัจสัสะออกมาก็อัตสัสะปัจสัสะนี่มันไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้พระพุทธองค์จึงไม่เรียกว่าลมหายใจ ท่านเรียกว่ากายสังขารง่ายๆทำกายสังขารให้ระงับดับลงปัดสัมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับดับลงคือทำลมหายใจให้ดับลงผ่อนลมลงผ่อนลมลงเอาไปมาก็ลมหายกายไม่มีก็ได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากลมหายใจจากกายหยาบกายละเอียดก็เรียกว่าเจโตวิมุตติเจโตก็แปลว่าจิตวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกายจากใจกายใจนี่แหละลมหายใจนี่เรียกว่ากายว่าใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าขันธ์ 5จึงว่าเจโตวิมุตติกิจหลุดพ้นจากขันธ์ 5ชั่วฌานสะกดไว้ฌานมันสะกดขันธ์ 5เอาไว้ข่มขันธ์ 5เอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าได้ชั่วครู่ชั่วคราวท่านจึงเรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิกขัมพนะวิมุตติวิกขัมพนะภาษาบาลีแปลเป็นไทยแปลว่าสะกดทานสะกดจิตทานสะกดขันห้าข่มขันห้าเอาไว้เรียกว่าวิกขัมพนวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าชั่วฌานสะกดไว้เราก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นสภาพรู้รู้รู้รู้รู้เป็นธรรมชาติรู้รู้รู้รู้อยู่เฉยๆท่านจึงเรียกว่ามีอารมณ์สองอารมณ์หนึ่งคือรู้รู้รู้อยู่อารมณ์สองคืออุเบกขาท่านจึงเรียกว่าอุเบกขาเอกคตาลมรู้รู้อยู่เฉยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นลมไหมฮะไม่ใช่มานั่งเล่นดูเล่นเห็นปลายลมไหมเห็นลมเข้าเห็นลมออกไหมเห็นลมสุดไหมเห็นต้นลมไหมเห็นปลายลมไหมฮะทำอยู่สิบปีมันก็ไม่ได้นะถ้าไม่ดูอย่างนี้ไม่สังเกตตัวสตินั่นแหละภาษาไทยเรียกว่าสังเกตพิจารณาซ่อมเล่าอีสานว่าซ่อมตัวสตินี่ซ่อมไอ้เชียงใหม่ไม่รู้จักซ่อมหรอกซ่อมคือพิจารณาดูซ่อมดูแนมเบิ้งสังเกตเบิ้งลมเข้านี่เรียกว่าต้นของมันเข้าไปเข้าไปออกมาก็เรียกว่ากลางลมออกมาสุดปัดเรียกว่าปลายลมเอาไปมาไม่รู้จากต้นลมปลายลมกลางลมก็เป็นมารู้อยู่ที่จุดเดียวทีแรกเราจะตามลมไปไอ้กลางลมไปปลายลมตามดูอยู่อย่างนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างนี้ตัวจิตเรามันจะแวบเย็บออกไปทันทีนะถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ตั้งแต่ต้นเป็นกลางเป็นปลายเห็นอยู่นี่หมุนอยู่อย่างนี้นี่วินนี่วินคือหมุนลมมันจะหมุนเริ่มต้นที่นี่แล้วจะมาสุดออกที่นี่ถ้าเราสังเกตอยู่อย่างนี้จิตของเราจะไม่ได้ไปหาอารมณ์ภายนอกมันจะเกิดปีติสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปีติสุขแล้วก็จะเกิดเอกคตาลม ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่เคยสังเกตไม่เคยจับเอาลมสักทีต้นลมกลางลมปลายลมไม่เห็นเอาไปมามันจะหมุนกันอยู่ต้นกลางปลายต้นกลางปลายหมุนอยู่งี้ออกมาก็เริ่มใหม่ก็เรียกว่าต้นเข้าไปก็เรียกว่ากลางออกมาก็เรียกว่าปลายจริงว่าวินวินแปลว่าหมุนพระพุทธองค์มาถือเอาลมหายใจนี่แหละเป็นกายเป็นกายในกายละเอียดท่านจึงว่าเห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสังเกตการพิจารณาลมฐานที่ตั้งเอาลมหายใจลมหายใจคือกายเห็นกายในกายเห็นมันวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็หมุนออกมาแล้วก็เข้าไปก็หมุนออกมาอยู่นี้จึงเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นไหมล่ะไม่เห็นเห็นเป็นบางครั้งเห็นก็ไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายมันเสียเปรียบแล้วทีนี้นี่เห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการภาวนาเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการแห่งสติปัญญาสติเราต้องมารู้อยู่ที่กายนี่เองจึงจะเกิดปัญญาถ้าไปรู้ที่อื่นไม่เกิดปัญญาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอากายกายาก็คือกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการพิจารณาพิจารณาก็ว่านะวิจัยก็ว่านะวิตกวิจารก็อันเดียวกันนะเอากายนี่นะกายไหมถึงกายลมนะเอาเห็นไหมล่ะวิตกวิจารดูเมื่อลมเข้ายาวนี่ความรู้สึกเป็นยังไงนี่วิตกวิจารอย่างนี้เมื่อลมเข้าออกยาวความรู้สึกว่ายังไงอันนี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์นะเนี่ยเมื่อลมออกมาสุดปลายจมูกความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละกายนี่แหละธรรมะธรรมชาติคือลมนี่แหละลมหายใจนี่เรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่ารูปธรรมเห็นกายนี่เรียกว่ากายในกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยาบ วิตกวิจารดูเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงออกยาวเกินไปเป็นยังไงเหนื่อยไหมสบายไหมถ้าเข้ายาวหนักความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวหนักหนักความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเข้ายาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละสติคือความรู้สึกฮะรู้สึกเป็นยังไง ถ้าเบานิ่มนี่แหละวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ถ้ามันนิ่มเป็นยังไงนิ่มละเอียดลงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้เอาหยาบลองดูทีนี้ถ้าหยาบเป็นยังไงความรู้สึกอะสั้นเกินไปเป็นยังไงเอาสั้นสั้นดูทีนี้สั้นจนมันจะหมดลมสั้นปั๊บนะเขาปั๊บไม่ให้มันยาวเข้าไปออกปั๊บเป็นยังไงเห็นกายในกายเห็นลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกก็เห็นกายในกายแล้วก็มาวิตกวิจารณ์ดูวิจัยดูเอาสติกำหนดรู้อยู่อย่างนี้พิจารณาดูอย่างนี้แอบดูอย่างนี้ซ่อมเบิ่งยังสิความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงหยาบเกินไปนี่วิจัยธรรมสติถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเอาสติมาวิตกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เราได้เจริญแล้วเอาลมหายใจมาเป็นธรรมบทธรรมบทใดบทหนึ่งธรรมคือลมหายใจนี่นะธรรมชาติมาวิจัยดูมันยาวเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงวิจัยดูอย่างนี้นะลมสั้นเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงใจจะขาดดิหรือเป็นยังไงนี่เรียกว่าวิจัยธรรมถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ตัวจิตหรือตัวสติเราจะมารู้อยู่ที่นี่วิตกวิจารวิจัยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่กายนี่ที่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ง่ายๆนี่เราได้ทำแล้วเราได้เจริญแล้วนี่เมื่อใช้ความเพียรเอาสติมาเพียรระลึกรู้มาวิตกวิจัยวิจัยดูอยู่อย่างนี้ด้วยความเพียรไม่ให้สติไปรู้อยู่ที่อื่นก็เรียกว่าวิริยะเนี่ยวิริยะมันไม่ได้อยู่ไหนวิริยะเพียรตั้งสติคุมจิตมารู้อยู่ลมสั้นลมยาวลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดอยู่นี่ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ตัวนี้ถ้าอานาปานสติบริบูรณ์เราก็จะได้สติปัฏฐาน4สัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เกิดขึ้นพร้อมๆกันแยกออกจากกันไม่ได้เห็นกายในกายมันอยู่อันเดียวกันนี่เอาสติคุมจิตมารู้อยู่มาเห็นอยู่เห็นกายในกายอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อให้มารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เมื่อเอาลมหายใจมาพิจารณาดูมันสั้นมันยาวมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอย่างนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทาเอาลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญา ท่านี้ไม่มีอะไรเมื่อดูไปดูมาเห็นลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดวิจัยวิจารวิตกวิจารอยู่อย่างนี้เข้ายาวไปยังไงเข้าสั้นไปยังไงหยาบไปยังไงละเอียดไปยังไงวิตกวิจารอยู่อย่างนี้วิจารหรือวิจัยคนเดียวกันเราก็จะเกิดปีติขึ้นมาเกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาปีติเกิดเมื่อปีติเกิดสุขก็จะตามมานี่วิตกวิจารลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าหยาบเข้าละเอียดรู้อยู่อย่างนี้ก็จะเกิดปีติเมื่อเกิดปีติสุขก็จะตามมาเมื่อปีติสุขเกิดขึ้นจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เท่านั้นช่วงนี้จิตไม่ได้จรไปไม่ได้วิ่งไปหากามนะจิตมาอาศัยอยู่ในธรรมบทใดบทหนึ่งคือลมหายใจเอาลมหายใจเป็นธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจิตจะไม่ได้ไปรู้อารมณ์ภายนอกอดีตจะไม่เข้ามาอนาคตจะไม่เข้ามาจิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอารมณ์ภายนอกจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจิตมีจิตเดียวถ้าเอามารู้อยู่ที่ธรรมบทใดบทหนึ่ง อย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าจิตของเราเกิดปีติสุขเอกคตารมณ์ขึ้นเท่านี้นี่แหละปฐมฌานก็ว่าไปนั่นแหละเอาไปมามันก็เลยปิติไปก็เหลือแต่สุขเอกคตารมณ์ดูไปดูไปมันก็เลยสุขไปอีกมันจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์แล้วก็ได้อัปปนาฌานอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิฌานก็กลายเป็นสมาธิสมาธิกลายเป็นฌานง่ายๆแค่นี้แล้วก็ได้สมถะหรือได้เกโตวิมุตติเอาละวันนี้มันจะหมดเวลาให้เราไปเตรียมตัวเอาละพอเห็นบ่ล่ะเห็นไหมล่ะเห็นต้นลมไหมเพิ่งจะเห็นเนี่ยเห็นปลายลมไหมโอ้คือเจ๋งแท้ว่ะถ้าเห็นต้นลมปลายลมนี่ก็เริ่มแล้วทีนี้เริ่มจะเกิดปีติแต่ก่อนเราดูไม่ค่อยไม่ได้เน้นตรงนี้ไม่ได้สังเกตตรงนี้จิตของเราจึงหนีออกไปที่อื่นได้ง่ายๆถ้าเรามาเห็นปลายลมมันสุดมองเห็นชัดๆมันสุดมันว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันสุดมันว่างลงตรงนี้ท่านี้มันว่างนานไม่ได้มันใจอยากขาดมันก็เลยต้นเกิดต้นลมเข้าไปอีกหมุนออกมาเป็นปลายลมสุดตายนี่แหละเรียกว่าตายลมสุดนี่เรียกว่าตายเราไม่เคยเห็นตายถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่นานนะได้หมดทุกคนเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้เน้นตรงนี้ต้องดูให้มันเห็นชัดๆต้นลมก็กลางลมก็อยู่นี่ปลายลมก็สุดปัดจะเห็นช่องว่างตรงสุดนี่นะที่เรียกว่าเกิดตายง่ายๆได้ยินไหมล่ะทั้งนั้นน่ะรับตาฟังมันเข้าใจเลยเห็นเกิดเห็นตายเห็นเกิดเห็นดับช่วงนี้แหละพอเห็นเกิดเห็นดับอยู่อย่างนี้ปีติสุขก็เกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมทันทีถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้ เอาอลาบานพาเลิกคือฉลองเจดีย์เสร็จพาพระทำงานมาหลายก็จะให้ไปดูประเทศอินเดียบ้างดูสถานที่กำเนิดศาสนาพุทธมันเป็นยังไงจะได้บันทึกไว้ในอะไรล่ะบันทึกไว้ในบัญชีในอารมณ์บันทึกอารมณ์เอาไว้ในว่าครั้งหนึ่งได้ไปในจิตนั่นแหละบันทึกไว้ในจิตจิตส่วนลึกเราไม่เคยเห็นจิตส่วนลึกมันจิตตัวนี้มันเป็นธรรมชาติเอาอะไรไปบันทึกใส่ก็เต็มไม่เป็นถ้าใครไปเห็นจิตแล้วจะรู้ว่าอ๋อนั่นมันเป็นธรรมชาติเอาอะไรไปใส่ก็ไม่เต็ม เราเกิดล้านชาติแสนชาติก็มันก็บันทึกเอาไว้นั่นหมดถ้าผู้ฉลาดก็ย้อนจิตไปดูตัวธรรมชาติตัวนั้นแหละมันจะบันทึกเหมือนกับกล่องดำในเครื่องบินมันบันทึกไว้หมดเลยเวลาเท่านั้นชาตินั้นพบนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เคยเป็นอันนั้นอันนี้มันจะบันทึกไว้หมดคิดส่วนลึกธรรมชาติอันนี้นะเมื่อเข้าไปเห็นธรรมชาติอันนี้จึงว่าแหมมันก็เต็มไม่เป็นครอบจักรวาลเลยธรรมชาติอันนี้กว้างถึงขนาดนั้นไม่มีที่จะพูดนะจิตถ้าเข้าไปเห็นยิ่งแล้วยิ่งเราบำเพ็ญภาวนาฝึกจิตให้มีพลังแก่กล้ารัศมีของจิตมันจะพุ่งออกมาได้ไปไปเลย
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคนเราเนี่ยเลี้ยงหมาด้วยเจตนาอยู่สองประการก็คือประการแรกหมาตัวนั้นน่ารักก็เลยหาซื้อมาเลี้ยงในบ้านเหมือนกับเลี้ยงตุ๊กตาที่มีลมหายใจอุ้มชูดูแลอย่างเอาใจใส่เหมือนกับลูกเลยทีเดียวกับอีกอย่างหนึ่งคือหามาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือว่าเฝ้าสวนโดยเลือกเอาหมาพันธุ์ดุเช่นหมาหลังอานเมืองตราดหมาพันธุ์บางแก้วเป็นต้นหมาสองเผ่าพันธุ์เนี่ยพักดีต่อคนเลี้ยงแต่ดุเดือดกับคนร้ายถ้าเห็นผิดกลิ่นแหลมเข้ามาในบ้านหรือว่าในสวนเนี่ยมันจะกระโจนเข้ากัดไม่เลี้ยงเอากันให้ยับไปข้างไม่ตายไม่เลิกแต่บางครั้งกับคนบางคนการหาหมามาเลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีสายพันธุ์ดีสวยน่ารักหรือว่าดุเดือดเลือดพล่านหมาข้างถนนก็ยังได้แค่เอาเศษอาหารไปให้มันกิน 2-3 ครั้งมันจะเดินต้อยต้อยตามมาจนถึงบ้านขอเพียงมีเศษอาหารเหลือทิ้งเอามากินให้อิ่มท้องมันก็จะทำหน้าที่กัดรักษาความปลอดภัยให้แก่คนเลี้ยงอย่างสุดชีวิตทีเดียวสมัยที่ในถิ่นนี้ยังหนุ่มแน่นวัย30เศษแกรับหน้าเสือดูแลสวนยางย่านชานเมืองจันทบุรีเพราะว่าแกมีพี่น้องท้องเดียวกันอีก3คนแล้วไปเรียนต่อในกรุงเทพพ่อแม่ซึ่งแก่เฒ่าก็เลยให้แกช่วยบริหารสวนยางซึ่งมีขนาด50ไร่ให้มีรายได้ส่งเสียพี่น้องซึ่งเรียนหนังสือในกรุงเทพได้ตลอดรอดฟังความเจริญรุ่งเรืองของพี่ชาย2คนกับน้องชายอีก1คนก็ต้องแลกมาด้วยการที่ในถิ่นยอมเรียนหนังสือแค่ป.4 แล้วก็ลาออกมาทำสวนยางมีรายได้จากการขายยางแผ่นเท่าไหร่พี่น้องได้ใช้8ใน10เหลือแค่2ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในสวนจิปาถะสารพัดอย่างในถิ่นต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางต้มเหล้าเถื่อนดื่มเองเหลือก็บรรจุขวดขายขวดแบนน่ะ3บาทขวดใหญ่เท่าขวดแม่โขงนี่5บาทอันเป็นสนุนราคาในตอนนั้นแต่ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายก็ต้องทำแปลงพืชผักสวนครัวกินเอง50ตารางวาขุดบ่อเลี้ยงปลาทำเล้าเลี้ยงไก่สารพัดจะทำแต่ว่าพวกรับจ้างกรีดยางซึ่งมีส่วนแบ่งจากยางแผ่น 60-40 นี่จะมีเรือนพักให้อยู่ฟรีก็ทำตัวไม่ดีย่องมาเก็บผักสวนครัวไปกินลักไก่ในเล้าไปต้มผัดแกงทอดปลาในบ่อก็เอาสวิงช้อนไปย่างกินเป็นว่าเล่นในถิ่นจะเอ็ดจะดุก็เกรงจะเสียการใหญ่เดี๋ยวเผลอๆพวกมันทิ้งงานไปกรีดยางให้สวนชาวบ้านสวนอื่นในเรื่องมันจะยุ่งไม่รู้จบคิดไปคิดมาก็เลยหาหมาข้างถนนมาเลี้ยงไว้ 3-4 ตัวให้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าสิ่งต่างๆฝ่ายหมาข้างถนนมีเจ้าของอย่างไม่นึกไม่ฝันมันก็ดีใจเหมือนได้แก้วจงรักภักดีต่อในถิ่นและคนในครอบครัวยังกระเทพเจ้าเนื่องจากสมัยนั้นมีหมาสัญจรเกลื่อนไปทั่วถนนทุกสายนำมกรของเจ้าสามตัวที่โชคดีก็ได้แก่เจ้าน้อยเจ้านินแล้วก็เจ้าเดี่ยวเจ้าน้อยนี่เป็นหมาลายเสือเจ้านินนี่ตัวดำเป็นฐานเลยเจ้าเดี่ยวนี่ตัวเล็กเหมือนกับหมาแคระสามเกลือนี่เรียนรู้การอยู่กับคนอย่างรวดเร็วรู้ว่าห้ามกัดไก่ที่พลัดหลงเข้ามาอยู่นอกเล้าไม่เหยียบย่ำแปลงผักไม่โดดลงไปเล่นน้ำในบ่อปลาไม่ยุ่มย่ามในบ้านเจ้านายและเรือนพักคนงานแต่สามารถวิ่งเล่นในสวนยางได้ตามอัธยาศัยส่วนในถิ่นนี่เลี้ยงดูสามเกลือแบบบุฟเฟ่คือให้หากินเองเนื่องจากครอบครัวในถิ่นกินอยู่อย่างมัธยัสถ์รัดเข็มขัดจนเอวคอดเพราะว่าเงินทองส่วนใหญ่ส่งไปให้พี่น้องในกรุงเทพเกือบหมดอาหารแต่ละมื้อก็กินหมดกินสิ้นเหมือนกับคำพังเพยที่ว่าขี้ก็ไม่ให้หมากินเศษอาหารเหลือทิ้งจากครอบครัวในถิ่นที่พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังก็คือกระดูกไก่และก้างปลาก้างปลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหมาประเทศไหนก็กินไม่ได้อยู่แล้วส่วนกระดูกไก่นะค่อยยังชั่วหน่อยพอจะกล้ำกลืนกัดแทะ
อาศัยความหิวโซแม้เศษกระดูกชิ้นเล็กๆก็กระเดือกเข้าไปจนได้โชคดีที่เจ้าสามเกลือนี่เป็นหมาเด็กนี่ไฟธาตุมันยังแรงกระดกกระดูกนี่มันย่อยได้หมดแต่แค่นั้นมันก็หนีไม่พ้นความหิวสวนยางไม่ใช่สวนผลไม้จำพวกเงาะทุเรียนมังคุดเนี่ยผลผลิตจากต้นยางก็คือน้ำยางสดที่คนงานกรีดได้แล้วก็เก็บใส่ภาชนะไปแล้วแต่ว่าใต้รอยกรีดที่ต้นยางเนี่ยจะมีกะลามะพร้าวผูกติดอยู่เอาไว้รองเศษน้ำยางที่ยังรินไหลจนหยดสุดท้ายสามารถเก็บเศษยางในกะลาไปอัดเป็นยางแผ่นเกรดบีได้ฝ่ายเจ้าสามเกลือนี่ความหิวมันขนาดกินช้างได้ก็ทำให้มันเลียกินเศษน้ำยางในกะลาซึ่งว่ากันว่ารสชาติมันเค็มๆมันๆกินได้แต่กินมากจะเป็นอันตรายเพราะย่อยยากสามเกลือได้เลียกินเศษยางพออิ่มท้องเพราะมันย่อยยากอยู่ในท้องได้นานเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องขับถ่ายออกมาจนได้แต่ว่าเวรกรรมเอ้ยน้ำยางเนี่ยมันกินง่ายแต่ว่าถ่ายยากยิ่งกว่าอะไรในโลกเนื่องจากมันเป็นมวลสารที่มีความเหนียวในตัวเองอย่างมหาศาลถ้านึกไม่ออกว่าเหนียวแค่ไหนนี่ก็ให้ดูยางรถยนต์ทุกยี่ห้อนั่นแหละผลผลิตที่ได้จากยางแผ่นสำหรับเศษน้ำยางที่สามเกลือมันไปเลียกินเมื่อถึงเวลาจะต้องขับถ่ายจากร่างกายสภาพของมันจะเป็นขี้ประหลาดคือมีความยาวเหยียดยาวเหมือนลำไส้ในท้องมันเมื่อปลายชีพโผล่ออกมาได้สี่ห้านิ้วเจ้าสามเกลือนี่จะแหกปากร้องโหยหวนเพราะเบ่งที่เหลือไม่ออกมันยาวเกินกว่าจะเบ่งให้ไหลออกมาเองในถิ่นรำคาญเสียงหมาทนไม่ไหวก็ออกจากบ้านไปช่วยกระชากขี้หมานี่สุดแรงเกิดพืชเดียวนี่ขี้ติดมือออกมายาวเป็นเม็ดสีเหมือนเศษน้ำยางไม่มีผิดขณะที่ไส้หมากี่ขดต่อกี่ขดก็ถูกคนกระชากขี้อย่างไม่ประนีประสัยทั้งที่ลำไส้คดโค้งไปมาอยู่ในท้องไอ้การอักเสบมันก็เกิดขึ้นอย่างหนักเล่นเอาเจ้าสามเกลือนี่ร้องครางหงิงหงิงไปอีกนานถึงกระนั้นเจ้าของคือในถิ่นก็ยังเลี้ยงดูพวกมันแบบบุฟเฟ่อยู่ดีกระทั่งสามเกลือเนี่ยมันมีสภาพเหมือนหมาผีผอมกงโก้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าหมานี่กลายเป็นหัวกะโหลกผีมีชีวิตอยู่อย่างทรมานทรกรรมแล้วก็ตายไปอย่างน่าสังเวชในที่สุดเพราะสภาพศพอะมันเหมือนกับหมาที่ตายไปแล้วดีๆนี่เองในถิ่นยังหาหมาข้างถนนมาเลี้ยงเฝ้าทรัพยากรในสวนอีกหลายรุ่นแบบต่างกรรมต่างวาระปรากฏว่าทุกรุ่นประสบชะตากรรมอย่างน่าอเนจอนาถเหมือนกันหมดเพราะว่าในถิ่นเห็นหมาข้างถนนมีค่าไม่ต่างกับผักในสวนนั่นก็คือตอนอยู่ก็ได้เก็บไปกินเฉาตายไปก็เรื่องของเองข้าไม่เกี่ยวเวลาผ่านไปอีกหลายปีกระทั่งลูกๆของในถิ่นเติบใหญ่มีครอบครัวไปหมดส่วนพ่อแม่ของเขาก็ถึงแก่กรรมไปนานแล้วโดยไม่ได้เขียนพินัยกรรมอะไรไว้ที่ดินสวนยาง50ไร่ก็เลยตกเป็นของในถิ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งระบุว่าที่ดินผืนใดก็ตามหากผู้หนึ่งผู้ใดทำกินบนที่ดินผืนนั้นเกิน10ปีโดยไม่มีใครขอคำสั่งศาลขัดขานที่ผืนดังกล่าวจะตกเป็นของผู้เข้าไปทำกินโดยปริยายเดชบุญพี่น้องทั้งสามนี่เขาไปได้สวยในกรุงเทพโดยมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานมีเงินมีทองท่วมบัญชีไม่คิดแก่งแย่งที่ดิน

ียคู่ทุกคู่ยากก็ด่วนอำลาโลกก่อนวัยอันควรในถิ่นก็เลยเป็นพ่อแม่เนื้อหอมที่สาวน้อยสาวใหญ่หมายปองส่วนตัวเขาในตอนนั้นอยู่ในวัย60เศษสุขภาพยังแข็งแรงเหมือนกับคนกรุงวัย30แต่ปี๊บได้กระเด็นก็เลยเกิดแรงบันดาลใจทำนองตะแก่อยากจะมีเมียสาวอันเป็นธรรมเนียมของคนแก่ที่มีเงินเต็มกระเป๋าทั่วไปประจวบกับปีนั้นในหมู่บ้านมีแม่ค้าสาวจากเมืองเหนือมาเปิดแผงลอยขายข้าวแกงสไตล์ชาวเหนือรสชาติแปลกอร่อยไปจากข้าวแกงเมืองจันทน์ในถิ่นก็เลยแวะมาเป็นลูกค้าขาประจำเพราะว่าอร่อยทั้งข้าวแกงแล้วก็อร่อยเพราะได้ต่อปากต่อคำกับแม่ค้าสาวที่ชื่อนางจำเรียงขากลับในถิ่นจะซื้อแกงถุงติดมือไปฝากคนงานเป็น10ถุงแสดงความเป็นเจ้าบุญทุ่มแล้วก็มีทิปพิเศษให้จำเรียงทุกครั้งไปฝ่ายแม่ค้ารู้ว่าในถิ่นใจใหญ่กระเป๋าหนักเป็นเจ้าของสวนยางประเภทพ่อไม้เมียตายก็ให้ความสนใจหนุ่มใหญ่วัย60เศษอย่างออกนอกหน้าทำไปทำมาก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังเดียวกันในฐานะเมียคนใหม่ของในถิ่นครั้นผ่านระยะข้าวใหม่ปลามันไปแล้วในถิ่นถึงได้รู้ว่าจำเรียงนับเป็นแม่ไม้ลูกติดลูกสาววัย15หยกหยก16หย่อนหย่อนเนี่ยสวยยิ่งกว่าแม่เห็นแล้วก็มีอารมณ์ดีรับอุปการะไว้ในบ้านถ้าเป็นพญาเทครัวได้เมื่อไหร่ก็จะรีบทำทันทีไม่มีรอช้าแต่ว่านางจำเรียงก็ยังสดใหม่สำหรับเขาแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในถิ่นก็ยังใจเย็นรอเวลาอ่อยเหยื่อไปได้เรื่อยๆประมาณว่าลูกสาวคนสวยน่ะเหมือนหมูอยู่ในอวยแล้วจะจับเชื่อสมัยไหนก็ได้แต่ว่าก่อนที่แผนอันสวยหรูจะสำเร็จผลในถิ่นนี้หักโหมเรื่องบนเตียงจนสุขภาพทรุดโทรมเนื่องจากอายุตัวเองก็ปาเข้าไปตั้ง65ย่าง66กันมันก็ดีแต่เปลือกเท่านั้นแหละที่สำคัญก็คือเขาเป็นคอทองแดงตัวยงสดเหล้าเถื่อนต้มเองมาตั้งแต่วัยรุ่นยันวัยร่วงแล้วก็อยู่ในจำพวกกับไม่ยุ่งมุ่งแต่เหล้าเครื่องแกล้มหลักๆ ก็มักจะเป็นมะขามเปียกจิ้มพริกเกลือหรือไม่ก็ถั่วลิสงคั่วนานทีปีหนถึงจะโดดไปร่วมวงสำรับกับข้าวสักครั้งหนึ่งตับไตไส้พุงของแกก็ทำงานหนักมาตลอดอายุไขยิ่งได้เมียคนใหม่เอาอกเอาใจเรื่องบนเตียงโรคร้ายที่แฝงอยู่ก็เลยกำเริบออกมาทันตาเห็นนั่นก็คืออาการตับอักเสบซึ่งภาษาขี้เมาเขาเรียกโรคตับแข็งแพทย์สั่งงดเหล้าเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อควังอาจจะไตวายหรือตับวายอย่างเฉียบพลันถึงแก่กรรมกระทันหันในถิ่นก็เลยจำต้องหยุดดื่มแบบหักดิบหมายถึงอยู่ๆก็หันหลังให้เหล้าทันทีเพื่อรักษาตับไตอวัยวะสำคัญไว้แต่ว่าสุรานี่มันเป็นสิ่งเสพติดนักดื่มระดับคอทองแดงขาดเหล้าแม้แต่ครึ่งวันจะมือไม้สั่นเหมือนคนเป็นโรคสันนิบาตลูกนกไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็จะพลัดหล่นจากมืออยู่เสมอยิ่งหยุดเหล้าทั้งวันพอตกเย็นก็จะเกิดอาการลงแดงอาเจียนโอกอะก็มีตะลมพุ่งออกมาเพราะในท้องว่างเปล่าแล้วก็ไม่อยากอาหารปากอะไรใส่ปากก็คำสองคำก็รากแตกรากแตนเนื่องจากร่างกายต้องการเติมแอลกอฮอล์ในสายเลือดอย่างเดียวในถิ่นทนทุกข์กับอาการลงแดงกว่าสัปดาห์สู้ผอมกว่าเดิมเป็นคนละคนก็เพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าแต่กระสับกระส่ายเหมือนกับคนถูกผีเข้าเหงื่อร้ายที่ไหลออกมาเหม็นหึ่งปานน้ำเหลืองศพซึ่งบวมอลึงชึงนางจำเรียงเมียใหม่ก็ดูแลไปตามมีตามเกิดเนื่องจากอยู่กินด้วยกันเพราะเงินคำเดียวลำพังสารรูปคนแก่วัยเกือบ70วันหล่อไปครึ่งปากหัวเถิกไปครึ่งบ้านดูเผินๆ เหมือนกับอีแรงแก่ถ้าไม่มีเงินมีมรดกต่อให้กราบวันละร้อยครั้งหางตาก็ไม่อยากจะแลอันว่าคนแก่นี่เป็นโรคขี้น้อยใจเมื่อจับพิรุษได้ว่าเมียใหม่แสดงความรังเกียจออกนอกหน้าไอ้ที่กินไม่ได้อยู่แล้วก็เลยผ่านประชดชีวิตแม้แต่ยาของหมอก็ไม่อยากกินยังดีที่ลูกๆทั้ง3คนของเขาผลัดกันมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำพอยื

0: ชีวิตไปได้แต่มาบ่อยนักไม่ได้เพราะว่าแม่คนใหม่นี่แสดงความรังเกียจอย่างโจ่งแจ้งพูดจาประสาชาวบ้านก็คือเกรงจะมาหาเรื่องแบ่งมรดกสวนยางนั่นเองมนุษย์ทุกคนมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าจิตใจอ่อนแอร่างกายก็พลอยสุดโทรมตามไปด้วยลงท้ายในถิ่นกลายเป็นคนป่วยติดเตียงนอนแซวตาลอยลุกไม่ขึ้นนางจำเรียงต้องจ้างคนมาเป็นธุระเรื่องขับถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้วก็จับอาบน้ำผลัดผ้าซึ่งทำได้ไม่ยากเนื่องจากชั่วโมงนี้ในถิ่นผอมเป็นไม้เสียผีซ้ำร้ายการขาดอาหารเป็นเวลานานก็ทำให้ลำไส้กรดหนองหญิงที่รับจ้างดูแลในถิ่นเป็นคนในหมู่บ้านรู้จักครอบครัวในถิ่นเป็นอย่างดีลั่นไปตามลูกๆของเขาให้มาเอาตัวพ่อไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพราะว่าอาการเริ่มวิกฤตนอนครางฮือตลอดเวลาหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าลำไส้กรดหนองเป็นแผลในลำไส้หลายแห่งต้องเสี่ยงทำการผ่าตัดด่วนเขือนรีรอชักช้าลำไส้อาจจะเน่าเปื่อยแล้วสิ้นใจไปอย่างทรมานแสนสาหัสเดชบุญที่ปีนั้นวิทยาการทางการแพทย์เจริญกว่าในอดีตมากสามารถตัดไส้ที่เป็นพิษทิ้งไป 2-3 ฟุตแล้วก็เย็บที่เหลือให้ประสานกันได้ตามเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ในถิ่นรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเดือนๆกว่าจะค่อยยังชั่วกลับบ้านได้แบบร่อแร่เจียนไปเจียนอยู่แต่ว่าหูตาสว่างขึ้นกว่าเดิมรู้แล้วว่าใครดีใครชั่วใครพึ่งได้ใครบางคนอย่าไปคิดพึ่งแท้ยากยังไม่สายที่เขาจะจ้างทนายมาทำพินัยกรรมต่อหน้าลูกๆแล้วก็เมียใหม่ตอนพ่อแม่ในถิ่นยังอยู่เขาเคยบวชเรียนครบพรรษารู้ข้ออัดข้อทำพอสมควรพอคาดเดาได้ว่านาทีเนี้ยผลกรรมกำลังตามสนองทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วกรรมดีก็คือการยอมเสียสละตัวเองทำงานส่งเสียพี่น้องให้ไปถึงฝั่งฝันสวนยางก็ตกเป็นของเขาทุกตารางนิ้วส่วนลูกๆของนายถิ่นเองเขาก็ส่งเสียจนเรียนจบมัธยมต้นซึ่งสมัยนั้นสามารถใช้วุฒิความรู้สมัครทำงานอำเภอได้อีกทั้งหาเมียดีๆมีที่สวนที่นาเป็นของตนเองจนลูกๆตั้งตัวได้ทุกคนถึงแม้จะส่งเสียเลี้ยงดูแบบทิ้งๆคว่างๆเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ต้องส่งให้พี่น้องในกรุงเทพก็ถือว่าสร้างกรรมดีไว้กับลูกๆถึงยามคับขันก็ลูกๆ ก็พาไปโรงพยาบาลรอดตายอย่างหวุดหวิดส่วนผลกรรมอันเลวร้ายซึ่งเขามองข้ามมันเพราะนึกว่าไม่ใช่บาปกรรมก็คือเก็บหมาข้างถนนมาเลี้ยงดูแบบบุฟเฟ่หากินเองถ้าปล่อยพวกมันอยู่ข้างถนนตามเดิมเผลอๆชีวิตของมันก็จะเป็นสุขกว่านี้เวลามันถ่ายไม่ออกเพราะมันกินเศษน้ำยางเข้าไปเขาก็เข้าไปช่วยอย่างเสียไม่ได้กระชากขี้ยางออกมาทั้งเส้นไม่ได้นึกถึงไส้พุงของมันจะวิปริตปั่นป่วนเพียงไหนหมาแต่ละตัวโดนเลี้ยงแบบบุฟเฟ่จนผอมยังกระโครงกระดูกเดินได้ใครเห็นเข้าตอนค่ำๆยังนึกว่าโดนหมาผีมันหลอกเอาตอนผลกรรมเอาคืนก็เลยมีอันเป็นไปถึงขั้นไส้ขาดความลับอีกอย่างที่นายถิ่นกระซิบบอกลูกคนโตให้รู้ในภายหลังก็คือนางจำเรียงเมียใหม่มีความแปลกประหลาดอยู่ในตัวปกติก็มีถันสองเต้าเหมือนผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าตรงหน้าท้องมีนมขนาดจิ๋วเท่าหัวไม่ขีดเรียงกันเป็นสองแถวสี่เต้าบวกถันของเดิมเป็นหกเต้าเหมือนนมหมาไม่มีผิดเพี้ยนลูกสาวของนางก็เช่นกันตอนยังแข็งแรงดีในถิ่นรับสารภาพว่าเคยแอบดูเด็กสาวอาบน้ำตรงหน้าท้องก็มีนมพิเศษอีกสี่เต้าเหมือนกับคนเป็นแม่แถมตอนที่นายถิ่นล้มป่วยติดเตียงลูกสาวพาแฟนหนุ่มมาเที่ยวที่บ้านหมอนั่นตัวดำเมี่ยมเหมือนกับถ่านหุงข้าวทำให้นายถิ่นอดนึกถึงหมาที่เอามาเลี้ยงชุดแรกไม่ได้เจ้าน้อยหมาลายเสือน่ะเป็นหมาตัวเมียอาจจะกลับชาติมาเกิดเป็นนางจำเรียงถึงได้ออกลายเสือเอากับผัวแก่ตอนเจ็บป่วยส่วนลูกสาวคนหน้าจะเป็นเจ้าเดี่ยวหมาแคระตัวเมียส่วนเจ้านินหมาตัวผู้สีเหมือนนินเหมือนถ่านหุงข้าวอ่ะนะ สีผิวมันเหมือนกับแฟนหนุ่มซึ่งลูกสาวมาเที่ยวที่บ้านซะไม่มีทั้งนี้ก็เพราะนางจำเรียงเนี่ยเป็นเมียจดทะเบียนสมรสมีส่วนได้ในกองมรดกครึ่งหนึ่งผิดกับลูกทั้งสามของนายถิ่นต้องเอาครึ่งที่เหลือไปหารสามก็ได้ที่ทำกินคนละไม่มากนักนายถิ่นก็เกิดแรงบันดาลใจดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดขออยู่เป็นก้างขวางคออดีตหมาข้างถนนทั้งสามตัวอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ทั้งสามคนจะเคยเป็นหมากลับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่านี่ในถิ่นไม่ยืนยันเพียงแต่ประเมินเอาเองเท่านั้นครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังผ่านพ้นวันพ่อมา 2-3 วันแต่เรื่องของพ่อยังมีเล่าให้ฟังกันอีกนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายบุญมานายบุญมานี่มีลูกสาวและลูกชายหลายคนแต่ว่าแทบทุกคนก็มีเย่ามีเรือนกันแล้วเหลือแต่นางสาวอ้อยลูกสาวคนสุดท้องคนเดียวที่ยังครองโสดไม่ยอมมีครอบครัวเหตุที่ยังไม่ยอมมีครอบครัวก็เพราะว่าเธอเป็นคนเจ้าระเบียบช่างเก็บช่างทำละเอียดถี่ถ้วนเธอก็เอานิสัยนี้มาใช้ในการเลือกคู่ครองเคยมีผู้ชายหนุ่มๆมาสู่มาขอแต่พอดูใจกันชั่วระยะหนึ่งเธอก็มักจะปฏิเสธไปหมดเพราะว่าเธอต้องการประเภทที่ดีจริงๆไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเธอถึงจะยอมตกลงด้วยเมื่ออายุมากขึ้นก็ตัดสินใจจะแต่งงานกับผู้ชายที่หมายตาไว้แต่แม่ก็มาด่วนตายไปซะก่อนการแต่งงานของอ้อยก็เลยต้องเลื่อนออกไปอีกคู่รักก็ทนรอไม่ไหวก็เลยชวนผู้หญิงชื่อบัวในหมู่บ้านหนีตามกันไปอยู่กินกันตามประสาเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้อ้อยกลุ้มใจอยู่บ้างแต่อ้อยก็ยังเป็นนางสาวอ้อยผู้ขยันขันแข็งอย่างเสมอต้นเสมอปลายอยู่เหมือนเดิมอยู่ๆวันหนึ่งพี่ชายที่ออกเรือนไปแล้วกลับมาหาพ่อที่บ้านมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็มากันหลายคนพี่ๆที่มาเนี่ยมาเพื่อต้องการขอเงินจากพ่อบางคนก็ขอไปใช้หนี้เขาเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกอยู่ในสายตาของอ้อยตลอดมาและมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆหลายหนอ้อยก็เริ่มคิดว่าที่พ่อให้เงินพวกพี่ๆจนแทบจะไม่มีเงินทองติดบ้านก็เพราะพ่อคิดว่าอ้อยไม่มีความหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินต้องใช้หรือยังไงทั้งๆที่อ้อยก็ดูแลพ่อในบ้านนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่พ่อก็ไม่เคยให้อะไรตรงข้ามกับพวกพี่ๆความหวงแหนเงินทองอ้อยก็เริ่มมีปากเสียงกับพ่อเพราะว่าคิดว่าพวกพี่ๆเนี่ยไม่ผิดกับอีแรงอีกาที่โหมเข้ามาถึงซากศพพ่อเองก็ดูอะไรไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วก็ยังให้เขาไปอีกที่อ้อยกลับไม่นึกถึงบ้างเลยหลายครั้งก็ที่มีการต่อว่ากันระหว่างอ้อยกับพ่อเสร็จแล้วครั้งนี้รู้สึกจะรุนแรงอ้อยพูดบอกว่าทำไมพ่อให้เงินพี่ที่มาขอไม่รู้จักหยุดมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดพ่อทนไม่ได้จริงๆลูกเอ้ยที่จะเห็นลูกๆต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างนั้นพ่อเองยังพอหาเงินทองได้ทรัพย์สมบัติก็ยังพอมีก็อดที่จะสงเคราะห์ลูกๆไม่ได้อ้อยก็อาฆาตพ่อดีนะคอยดูเถอะเย็นวันหนึ่งรู้สึกว่าโชคจะเข้าข้างอ้อยเท่าบุญมาเดินกลับมาจากไปธุระที่วัดก็เดินคิดอะไรเรื่อยเปื่อยมาด้วยความสบายอารมณ์เสร็จแล้วเท่าบุญมาต้องชะงักเพราะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งขนาดประมาณเท่าแขนมากระทบที่หน้าผากอย่างแรงเป็นแผลชะกันเท่าบุญมาในตาเหลือกอ้าปากค้างมีดดาบอีกเล่มพุ่งปักที่กลางลำคอแกสิ้นลมหายใจทันทีศพเท่าบุญมาก็ถูกนำไปไว้ที่วัดมีคนที่ทราบเหตุการณ์วิ่งมาอย่างรีบร้อนร้องตะโกนเสียงลั่นเนาะอ้อยอ้อยพ่อมึงโดนฆ่าตายแล้วอ้อยรู้ข่าวก็รีบไปวัดกอดศพพ่อคร่ำครวญปานว่าจะขาดใจสภาพของอ้อยดูน่าเวทนานักแต่ว่าสภาพศพของเท่าบุญมาเนี่ยดูน่าเวทนายิ่งกว่าเพราะว่าศีรษะถูกตีจนยุบที่คอเป็นแผลเบิกวะเพราะถูกแทง อ้อยกับพวกพี่ๆก็ร่วมกันจัดงานศพให้พ่อจนเรียบร้อยแล้วก็ในเย็นวันเผาศพนั่นเองอ้อยก็บอกกับพวกพี่ๆว่าต่อไปนี้พวกพี่ไม่ต้องกลับไปเอาเงินเอาทองของพ่ออีกเพราะฉันจะไม่ยอมให้ใครอีกคำพูดของพ่อได้ผลพวกพี่ๆไม่กลับมาขอเงินพ่ออีกเลยหลังจากพ่อตายได้2ปีอ้อยก็เริ่มป่วยด้วยโรคปวดศีรษะอย่างแรงบางครั้งก็ปวดจนทนไม่ไหวต้องวิ่งเอาหัวชนข้างฝาจนหัวแตกเลือดอาบเลยหากมีคนมาหาที่บ้านเพื่อเยี่ยมเยียนหรือว่าช่วยรักษาอาการปวดหัวก็จะหายไปเป็นปลิดทิ้งหน้าแปลกประหลาดมากแต่พอคนเหล่านั้นกลับไปอาการปวดก็จะเริ่มปวดอีกอย่างรวดเร็วอ้อยก็พยายามวิ่งเอาหัวชนน่องชนนี่ชุลมุนไปหมดเพื่อให้หายปวดแล้วก็เป็นความบังเอิญที่วันนั้นอ้อยวิ่งมาที่ประตูจนเลยออกมาข้างนอกหัวก็กระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านอย่างจังเสร็จแล้วท่าไหนไม่รู้ที่ต้นไม้นั่นมันมีกิ่งไม้แห้งแข็ง อยู่ตรงนั้นมันก็ตำเข้าเสียบเข้าไปในคออ้อยตายสนิทนะตายที่ต้นไม้ใหญ่นะสภาพศพไม่ผิดอะไรกับทราบสภาพศพพ่อเลยแม้แต่น้อยข่าวการตายของอ้อยกระจายไปทั่วหมู่บ้านกลุ่มคนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาแล้วมีใครคนหนึ่งไม่รู้รำพึงออกมาเบาๆโอ้ยกรรมตามแกทันแล้วอ้อยเอ้ยแกฆ่าแกจ้างฉันฆ่าพ่อแกแล้วแกก็ตายไม่ผิดกับพ่อแกเลยบาปนี้มีจริงๆเนาะข้าจะบวชให้นี่บาปให้กับแกแล้วก็พ่อแกด้วยเพราะข้ากลัวบาปกรรมมันจะตามมาทันในชาตินี้เหมือนกับแกความชั่วนั้นเป็นภัยอันมหาศาลเป็นภัยที่น่ากลัวอย่าได้ไปคิดไปริที่จะทำเขาเลยความชั่วแม้ขนาดนิดหน่อยก็ให้ผลเป็นทุกข์ความทุกข์แม้จะเพียงนิดหน่อยก็ยังชื่อว่าทุกข์อยู่นั่นเองนะแต่ทีนี้ชั่วถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบุพการีนี่มันหนักหนาสาหัสจริงๆพุทธภาษิตบทหนึ่งมีว่าอกตังทุกตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าปัจฉาตปฏิทุกตังเพราะทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์มากเรื่องของนางสาวอ้อยก็เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชใจมากฟังแล้วก็เอาไปสอนลูกสอนหลานเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อที่เขาจะได้รับรู้เรื่องของคนเนรคุณว่าผลของมันออกมาอย่างไรกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของขี้ยาฆ่าพ่อเรื่องนี้เกิดเมื่อสัก5ปีที่แล้วคุณสมัครเล่าว่ายังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ตอนนั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากบ้านอยู่ซอยเดียวกันเลิกเรียนก็กลับบ้านพร้อมกันเสมอชื่อกิตติเป็นคนดีร่าเริงมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงนะโดยเฉพาะกับคุณสมัครได้แล้วแทบจะเป็นพี่น้องกันได้เลยกิตติเรียนเก่งขยันอ่านหนังสือแล้วก็ทำการบ้านไอ้เรื่องเรียนในแต่ก่อนเนี่ยคุณสมัครไม่ค่อยสนใจเหมือนกันแต่พอได้รู้จักกับกิตตินี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเขาว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการเรียนก็ดีขึ้นเพราะว่ากิตติคอยเตือนคุณสมัครอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆอาจารย์หลายท่านก็เคยพูดว่าสองคนเนี่ยจะต้องได้ดีในอนาคตถ้าประพฤติอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็ยังให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างจำได้ว่าตอนนั้นภูมิใจกันหน้าดูแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นคุณสมัครก็มักจะไปนั่งเล่นที่บ้านกิตติบ่อยๆบ้านเขาหน้าอยู่มีบริเวณกว้างหน้าบ้านมีต้นมะม่วง2ต้นมีม้าหินใต้ต้นมะม่วงครอบครัวของกิตติมีกัน4คนพ่อทำงานราชการเงินก็พอกินพอใช้เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่ต้องทำงานอะไรแล้วก็ยังมีพี่สาวเรียนมหาวิทยาลัยฐานะทางบ้านก็ไม่ขัดสนอะไรชีวิตก็น่าจะสุขสบายดีแต่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังท่านผู้ฟังครอบครัวของกิตติก็หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์อันนี้หลังจากเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อคุณสมัครก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็เลยไม่ได้พบกันทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังไปเที่ยวบ้านกิตติบ้างเป็นบางครั้งคุณสมัครเริ่มมีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านของกิตติเพราะว่าสังเกตเห็นของใช้ในบ้านที่มีราคานี่เริ่มหายไปบรรยากาศในบ้านก็รู้สึกเงียบเหงาชอบคนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ช่วงนั้นมีงานการเรียนมากก็ห่างๆไปจนกระทั่งวันหนึ่งกิติมาหาคุณสมัครที่บ้านด้วยความดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าก็เลยมัวแต่ถามสารทุกข์สุขดิบจนลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนวันนั้นกิติอยู่บ้านคุณสมัครทั้งวันเขาบอกว่าเขาลาออกจากโรงเรียนแล้วเหตุผลก็คือเรียนไม่ไหวตอนนั้นคุณสมัครก็เพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงกิติผอมไปมากหน้าตาไม่แจ่มใสกิริยาท่าทางก็หงอยเหงากว่าเดิมเชื่องช้าเหมือนคนไม่มีแรงไม่เหมือนกิติที่แจ่มใสคนเก่าเขาบอกว่าอดนอนนิดหน่อยเท่านั้นเองว่างั้นกิติไม่ได้คุยอะไรมากเขาบอกว่าก่อนจะไปเขาบอกจะแวะมาหาอีกจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเกือบ2ปีจนกระทั่งถึงวันที่คุณสมัครได้รู้เรื่องทั้งหมดวันนั้นคุณสมัครไปธุระผ่านซอยบ้านกิติก็เลยแวะไปเยี่ยมบ้านก็เก่ามากต้นหญ้าขึ้นรกเต็มหน้าบ้านรั้วบ้านก็มีตำลึงบ้างเถาวัลย์บ้างขึ้นเต็มไปหมดไม่มีใครดูแลคุณสมัครเคาะประตูเรียกเพื่อนสักครู่ก็มีผู้หญิงเดินมาเปิดประตูแทบจะจำไม่ได้ว่าเธอคือพี่สาวของกิติเพราะว่าเธอโทรมไปมากผมยาวรุงรังหน้าตาซูบซีดไม่มีเขาของความสวยในสมัยก่อนเหลืออยู่เลยเมื่อคุณสมัครถามถึงกิติเธอก็บอกว่ากิติไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสมัครก็ขอเข้าไปในบ้านซึ่งมันไม่ใช่บ้านหลังเก่าที่เคยมานั่งเล่นแล้วล่ะกลิ่นเหม็นอับสกปรกข้าวของรกรุงรังมีทั้งเข่งกองกระดาษกระป๋องเศษอาหารเน่าเสียตกอยู่เกลื่อนกราดเหมือนกับไม่เคยทำความสะอาดมาเลยเป็นปีคุณสมัครก็เลี่ยงไปยืนข้างหน้าต่างเพราะคิดว่าสะอาดที่สุดในบ้านก็เริ่มถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพี่สาวของกิติก็เริ่มเล่าตะกุกตะกักเธอบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มจากพ่อเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยไว้ลับๆปิดแม่ไม่ให้รู้เวลาเงินเดือนออกพ่อก็จะแบ่งให้แม่หน่อยเดียวแล้วก็เอาไปบำเรอเมียใหม่จนหมดจนแม่สงสัยสอบถามดูพ่อก็ไม่ยอมรับช่วงนั้นน่ะพ่อเริ่มหาเรื่องทะเลาะกับแม่บ่อยขึ้นเงินที่บ้านก็ไม่มีใช้ต้องเอาของในบ้านไปขายเป็นค่ากินค่าเรียนแม่ก็เริ่มออกขายขนมเล็กๆน้อยๆเร่ขายไปตามบ้านคนจนวันหนึ่งพ่อก็เอาเมียใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแม่ต้องทะเลาะกับพ่อแล้วก็เมียใหม่ทุกวันเธอกับกิติก็พลอยลำบากไปด้วยในที่สุดแม่ก็ล้มเจ็บลงเพราะตรากตรำงานหนักแถมยังมีมารคอยรังควานอยู่ในบ้านอีกแม่ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคหัวใจต้องพักผ่อนมากๆเวลานั้นไม่มีเงินก็เลย พาแม่กลับมานอนรักษาที่บ้านช่วงนี้พี่สาวของกิติออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเพราะต้องมาทำงานหาเลี้ยงแม่แล้วก็ส่งกิติด้วยพ่อนะไม่สนใจไม่เคยดูแลเลยเงินก็ไม่ให้แถมยังปล่อยให้เมียใหม่มาเยาะเย้ยแม่อีกนะพี่สาวของกิติบอกว่ากิติไม่ยอมกลับบ้านเลยออกไปมั่วสุมกับพวกนักเลงติดเหล้าบุหรี่กัญชาโรงเรียนก็ไม่ไปจนเขาไล่ออกแล้วในที่สุดแม่ก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อออกจากบ้านไปพร้อมกับเมียใหม่โดยไม่เหลียวแลกิติกลับมาอีกทีพร้อมเงินก้อนหนึ่งเขาบอกว่ายืมเพื่อนมาเมื่อรู้ว่าแม่ตายเนี่ยเขาเสียใจมากแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยพี่สาวกิติหยุดเล่าแล้วไม่ร้องไห้ส่วนคุณสมัครนั้นน้ำตาคลอจนพูดไม่ออกก็นั่งนิ่งอยู่นั่นจนกระทั่งพี่สาวกิติเอ่ยปากให้กลับถึงได้รู้สึกตัววันนั้นก็กลับบ้านไปด้วยความเลื่อนลอยคืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนภาพในอดีตสมัยเรียนกับกิติมันชัดเจนเต็มสองตาจนหลับไม่ลงก็นึกเป็นห่วงเพื่อนรักว่าทำไมสิ่งเลวร้ายจึงไปเกิดกับคนดีๆอย่างกิติแล้วที่ไอ้พวกโกงกินเอาเปรียบเอาได้ไร้ศีลธรรมทำไมมันอยู่ได้อย่างสุขสบายนะความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนในโลกสมัครก็พลอยหลับไปตอนฟ้าสางเพราะอ่อนเพลียมาตื่นอีกทีก็บ่ายกว่าๆเข้าไปแล้วหลังจากชำระตัวให้สะอาดแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ข้อความที่พาดหัวข่าวก็ทำให้ต้องหลับตาลงเพราะอยากจะหลับไปตลอดชีวิตเลยมันมีข้อความว่าขี้ยาหนุ่มใจบาปบุกฆ่าพ่อและแม่เลี้ยงตายอนาถแล้วยิงตัวตายตามครับนั่นคือกิติเพื่อนของคุณสมัครเองมันเป็นไปได้หรือนี่ใครหนอก่อให้เกิดกรรมชนิดนี้ขึ้นมาในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: ข ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ084-643-8770

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา18 นาฬิกา

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: ชีลกถาสัพพกถาอธินวกถาเมตตามกถาเราเทียบไปกระทั่งปีกระทั่งชาติก็ให้มันอยู่ในกลุ่มนี้ทีนี้ก็ศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นต่อมันเทศกันตั้งตลอดชีวิตใหญ่มันนี้ไปจากนี้แต่พูดมากก็มากกันมันมารู้จักกันนี้ยาวละที่นั่นนั่นที่นี่มาสับสนลองดูก็ได้นั่นแหละอืมอะไรวะ
2: ทำไมก็โกรธอ่ะทำไมก็โกรธ
1: มันแยกออกไปหลายอย่างเนาะไม่ทุกข์ภาษาละมวลมวล

0: ต้องอบรมหลักเทพอรัญญโปกิตติเสโรอนันโทวิรัตโมสุจิโตทุกคนที่ไปในทางเดียวกันคือคนที่นี่มันสับสนมากอยู่แล้วเข้าใจไหมเราต้องมองคนมันสับสนอยู่แล้วมันก็เอาเราอันนี้มาอันนี้มามันยิ่งวุ่นแล้วมั้งนี่ครับจนมาบอกอันนั้นเอาไว้ก่อนยังจะไปบอกเขาทิ้งนะเขาทำมาทิ้งอย่าไปว่าอย่างนั้นเอาอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ทำนี่ดูก่อนทำมาเดียวก่อนอย่าไปพูดอย่างไอ้คนแก่ทำสวนนะแต่บึ้งอันนั้นเปล่าเดี๋ยวพูดดีอยู่เจ็บเพราะพูดว่าไม่เจ็บพูดไม่ฉลาดถ้าผมพูดก็ไม่เป็นไรพูดคำเดียวกันแต่ผมพูดเขาดีใจคนแก่ผมยุบเลิกไม่เอากระทบดีแกพูดดีอยู่แต่ว่าพูดไม่เป็นพูดไม่ฉลาดนะเจ้าเหตุโทเป็นอย่างนั้นครับ
1: เขาพูดถูกส
0: ิถูก
1: ตาวันไปพูดไปแก่มันยอมไม่เรียกไม่อยากเล่าน
0: ั่นแหละไม่ทราบ
1: ไม่มีอุบายการพูด
0: ไม่มีเทคนิคโอ้ไม่มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูดคือการก่อสร้างผมจะทำได้แต่ผมไม่มีเทคนิคในการทำในสวยไม่ดีในเท้าเนี่ยอย่างนั้นผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่พูดมีเทคนิคจะมีเทคนิครู้จักนะพูดคำเดียวกันก็เกิดประโยชน์บางทีไปพูดคำเดียวกันเกิดโทษเลยนะอย่างที่เขาฝึกได้หลายอย่างแล้วก็เรื่องของฉันนี่ดีนะอย่าพึงว่าของฉันนี่ดีของเธอนั่นไม่ดีอย่าไปว่าอย่างนี้มันสับสนอยู่เลยมันสับสนอยู่หลายหัวก็มันสับสนอยู่แล้วหลายอย่างอะไรเนี่ยพวกเดี๋ยวพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างคนใหญ่ไปกันไปก็เป็นบทประสาทอะไรนั่นจ้ะของคุณก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเถอะเอาไว้มีก่อนบัดนี้มาทำอันนี้เราต้องคนพยายามสอนทางเดียวกันเป็นสอนอนาปานสตินี่นะก็สอนอนาปานสติอย่างเดียวกันพิจารณาร่างกายทำลมหายใจทำจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวกันสมุทโธไปเรื่อยก็ตอนนี้ทำนองเดียวกันไปเป็นทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคนนั้นมันจะมาพูดทีเดียวเมื่อรู้จักที่อันเดียวเดียวได้หลายที่มันรู้จักมันเองครับรู้จักมันเองมันจะรู้จักมันเองไปบอกไว้ได้อย่างมันไม่รู้จักที่เดียวบอกที่เดียวชัดเจนได้หลายที่มันรู้จักเองมันอย่างคลิปมันพูดวันนี้นะคำเดียวกันนะหน้าฟังวันหลังจะไปพบกันที่ปรมัตถธรรมเห็นไหมพูดคำเดียวเท่านี้พอละมันฉลาดพูดคนฉลาดพูดเราจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็ช่างมันเถอะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมเมื่อไม่มีธรรมอยู่ในใจไม่ได้พบกันนะเช่นว่าสุเมโธสอนผมอย่างนี้เนี่ยผมก็เอาอันนี้ไปปฏิบัติที่สุเมโธสอนผมอย่างนี้ผมรู้แต่รู้ยังไม่ถึงที่มันจะต้องเอาไปปฏิบัติแล้วก่อนเมื่อปฏิบัติผลเกิดจากการปฏิบัติจะมันเป็นอย่างนั้นเราจึงจะเป็นสุเมโธอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นสุเมโธรู้จักจิตสุเมโธอีกเพียงตรงนั้นเพราะเขาสอนอย่างเพราะมันเป็นอย่างนั้นผมแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระมรรคเนี่ยผมเรียกพระพุทธเจ้าตรงนั้นตรงที่ท่านสอนเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจะเรียกพระพุทธเจ้าตรงนั้น งานจริงไม่สอนงานหรือเปล่าสอน
2: สอนงานจริง
0: แล้วที่มันเป็นปรมัตถธรรมคือมันไม่เห็นที่ผมฝากเขาเนี่ยนะรูปแอปเปิ้ลรูปนี้นะเรามองด้วยสายตาแล้วเราเห็นลูกแอปเปิ้ลเนี่ยเนื้อแอปเปิ้ลตัวแอปเปิ้ลเท่านั้นวิสัยเราจะต้องเห็นวิสัยเราที่จะฟังดูขนาดนี้แต่รสแอปเปิ้ลเนี่ยเรามองดูไม่รู้จักหรอกแต่มันมีอยู่ในนั้นมันจะรู้จักเมื่อไรมันจะรู้จักเมื่อเราเอาแอปเปิ้ลมาทานต่อไปจะรู้จักว่ารสแอปเปิ้ลมีอยู่ธรรมะที่เราสอนไปก็เหมือนลูกแอปเปิ้ลแต่เขายังไม่รู้จักแอปเปิ้ลอย่างแท้จริงเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติมันรู้จักรสของแอปเปิ้ลเกิดขึ้นมาโอ้กินลูกแอปเปิ้ลไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาอย่างนี้ฟังธรรมมันสามารถที่จะมองได้ยินด้วยหูแล้วเห็นด้วยตาไม่ได้เออแต่มันยังไม่ถึงมันเอาไปปฏิบัตินะครับปัญญามันเกิดเห็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกทีก็คุณจะรู้จักว่าเออปรมัตถธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นธรรมลึกซึ้งก็มีเรียกลูกแอปเปิ้ลเขาฟังฝากให้ฝากให้กระคิดคิดตรงนี้เขาก็พูดดีเหมือนกันมันนั่นไปพระเขาไปว่าเขาพระไปที่ไหนหมดเลยกลับบ้านหมดเนี่ยสิบหมดคนแอปเปิ้ลให้คิดจะดูฟังนะจะจะไม่คุยกันนะต่อไปไม่คุยกันนะเอออันนี้ก็ไปอีกอย่างหนึ่งเว้ย
1: นิพพานเป็นอย่างไรมันบางคนก็คือพระพุทธศาสนาสอนเป็นทางศูนย์เปล่าไม่มีทำลายโลกไม่ให้มีโลกเลยอย่างนั้น
0: มันก็เ

0: ของมันจะหมดกลัวโลกจะหมดกลัวอะไรจะหมดสูญเปล่าหวังเขาจะได้ร้องไห้นี่เห็นไหมมันจะสูญในบ้านหลังนี้จะครองอยู่แกเก็บของอยู่ว่าหนูเห็นไหมมันจะสูญเห็นไหมมันเรือสูญอยู่บ้านแล้วเอาเก็บกับมันเอาเผาไฟนวดกองมีกองลดหายวันหนึ่งยี่เขากลัวสมบัติมันจะหายทำไมมันจะสูญเปล่ามันทุกข์ไหมนี่มันก็ทุกข์ใช่ไหมคือคนไม่รู้เรื่องว่ามันมากมันสูญไม่รู้จักไม่รู้จักมันก็ไม่สบายใจคือมันไม่มองดูตัวสักแต่วันมันเกิดมาไม่มีใครสอนมองดูตัวจะมองแต่ไม่รู้เรื่องนายมันหลงไปแต่เหมือนมันเป็นอย่างนั้นเมื่ออันนี้เราคือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอะไรอันนี้ไม่ใช่ของเราเทียนจนตายนะเห็นไหมนี่นะพระพุทธเจ้าทั้งอย่างบางทีมันเบื่อพบอันแรกโอ้ยบางทีนอนกลางคืนมาเนื่องจากเอาตะบะบาดตะพายหนีจากทุกข์ที่ทุกข์หานวุ่นนึกถึงธรรมะไม่ได้ว่าถ้าเราไม่สอนคนอย่างนี้เราจะไปสอนใคร
1: ครับไม่มีอะไร
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะต้องถามว่าถ้าใจเราเป็นเงินนะใจผมเป็นอย่างนั้นผมมันอยากจะหนีไปคนเดียวว่าไม่อยากเบื่อไม่จะไปสอนใครถ้าไม่สอนคนลงไม่มีทางไปเหมือนกันตัวเราคิดอย่างนี้จะดูสิไปคนเดียวอันนี้มันก็ลงแล้วนี่ถึงว่าเราดีเด็ก
1: เป็นประเทศขปุ่นมาดีครับเป็นประเทศขปุ่นมาดี
0: ดีถ้าไปจิตขปุ่นท่านไม่ทุกข์นะเราทุกข์อยู่จนจะหนีไปเราได้จะเอาเองเอา
1: ถ้ามันตาทำเป็นธรรมดาหรือทำเป็นสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นภาพปัจเจกก็ได้
0: ใช่เป็น
1: ก็ไม่นะมันเป็นได้เลยทุกวันนี้ก็พวกเราก็เป็นพระประเจกไม่ได้เราสิ่งแวดล้อมไม่ดำเนินไปเราเป็นพระ
0: บางทีมันอยู่สถานที่มันก็ได้มันบายก่อนก็พูดกันยังไงเนี่ยบางทีมันเป็นพระสักยุปุทธะแต่อาการบางทีก็เป็นพระประเจกพูดถึงแต่พระมันพูดถึงเรื่องจิตนะไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระประเจกนี่นะมันเป็นปุพราณิธานอย่างนั้น
1: ค
0: ือเป็นพระประเจกเราไม่สอนเฉยก็เดี๋ยวมันไม่เคยไปอยู่แต่ก็ไม่สอนนี่มันไม่มีอะไรแต่ว่าคนที่จะสอนได้มันก็เกิดเป็นสักอยู่ก็ตามเป็นมาอีกเนาะสอนเราอีกก็ได้อย่างนั้นเทียบเทียมเป็นอะไรเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็ลำบากเป็นพระประเจกอย่าไปเป็นท่าขึ้นมาเป็นเนี่ยมันลำบากเท่านั้นอย่าไปเอาเป็นเลยถ้าฉันเป็นพระสุเมธโทถ้าฉันเป็นพระอนันโททุกข์ดิ้นอนันโทก็ไม่มีสุเมธโทก็ไม่มีสุเมธโทไม่มีสมมติเฉยคิดใจไหมถ้าเป็นจะเป็นทุกข์เลยเขาว่าให้ก่อถ้ามีสุนิโธสุนิโธก็โกรธอานันโธก็โกรธถ้ามีท้าวเอาอานันโธเอาสุนิโธนะเป็นทุกข์ถ้าอานันโธไม่มีก็สุนิโธไม่มีแล้วก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ ลิงเฉยนี่นี่มันไม่เป็นอะไรก็ไม่ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นอยู่โทรศัพท์มันก็ปิ้งไปปิ้งไปเป็นคนทำบนรักเป็นทุกข์ทำไมจะเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วจะต้องตามปัญญาให้เกิดทำที่เฉยความอยากให้มีสุเมโทอยากให้มีอนันโทเลยรับโทรศัพท์ถ้าเราเป็นสุเมโทอนันโทไปรับโทรศัพท์ เป็นสุเมโททุกอยากเป็นสุเมโทอยากเป็นอนันโทก็จะเป็นได้เนี่ยเป็นแต่สมมติกันที่เกิด
1: เป็นไร
0: เป็นไปแล้วเขาว่าดีก่อนเขาว่าดีก็จะเป็นมันเขาว่าชั่วก็จะเป็นมันแต่เรารู้รู้แต่เอาไม่รู้ก็ไม่เอาอีก
1: หมดนะเห็นนะต่างกันคนมันทำไม่ได้มันไม่รู้จักจะทำฟังแล้วมันถึงอะไรตัวแรง
0: มันผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนี่มีข้างหน้ามีข้างบนนะเมื่อมันตกลงมาข้างบนมันมาอยู่ข้างล่างมันรู้สึกเมื่ออยู่ข้างล่างเคยเห็นข้างบนนะเมื่อมันขึ้นจากข้างล่างไปถึงข้างบนมันก็เห็นข้างบนนี่ระยะนี้มันไม่เห็นนี่กลางเรียกว่าพระนิพพานนี่มันไม่เห็นนี่มันเห็นแต่ตัววัตถุมันเห็นแต่ตัวยึดข้างบนยึดข้างล่างพบชาติพบเมื่อเกิดจะพบไอ้ที่ไม่มีพบว่างๆนี่มันไม่เห็นเราสอนคนให้มันเห็นที่ว่างๆมันบอกมันไม่มีอะไรซึ่งมันไม่รู้จักนี่มันยากอย่างนั้นนั่นต้องอาศัยการปฏิบัติจริงๆนะก็เพราะว่ามันอาศัยพบอยู่อาศัยตัวอาศัยตนมันแต่วันเกิดมาแล้วเป็นพูดว่าให้มันมีตัวมันก็แปลกมันเปลี่ยนสัญญาเนี่ยนะจะต้องทำจิตให้มันเห็นต้องปฏิบัติมันจะเชื่อโอ้อันนี้ถูกอย่างนั้นถ้าเขาอันนี้ของฉันของฉันเนี่ยก็ดีใจครับเวลามาของฉันมันหายไปก็ร้องไห้ขึ้นมาหนักดีมันอันนี้เป็นทางที่ทุกข์เกิดอยู่แล้วเราก็มองเห็นถ้าหากว่าเราไม่ใช่ของฉันของฉันก็ไม่มีของฉันก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้ไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่นั่นในอุปทานมันหายไปหายไปเราหายไปไม่มีเขามีเรานี่เดี๋ยวมันไม่ใช่คนเป็นบ้านะคนขยันคนตรงนี้รู้จักประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าคนพิจารณาถ้าเป็นคนนั้นก็ว่าคนเป็นอกุศลเขามองเห็นสุมิโทมองเห็นคารวะแบบเขาโง่เป็นเด็กน้อยคารวะก็มองเห็นสุมิโทเสียคนแล้วอะไรก็ไม่เอาสักคนเราดีกว่าเนี่ยนะคนง่ายพระอรหันต์เจ้ากับคนบ้านี่คล้ายกันคิดนาดูดิคนไปเห็นพระอริยเจ้าไม่รู้จักบ้างด่าก็ช่วยไม่รู้จักบ้างนะนี่แต่ว่าบ้านรู้อยู่นะไอ้บ้านจริงๆมันด่ามันก็ไม่โกรธมันไม่รู้การดูอาการกับพระอรหันต์กับคนบ้าเหมือนกันต่ำที่สุดก็เป็นบ้าสูงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แล้วต่ำที่สุดก็สูงที่สุดนี่เหมือนกันเราไปดูตามลักษณะแต่ความรู้สึกไกลกันมากฉะนั้นคนเป็นพวกพระอรหันต์กับคนบ้าไม่แปลกกันดูไปที่ดูไปก็ได้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเขาโกรธให้หน้าจะโกรธแล้วก็เห็นมันแล้วปล่อยวางเขาบอกว่าบ้าฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งทั้งหลายนี่มันสอนคนอื่นไม่รู้จักหรอกมันต้องเป็นปัจจิตังจริงๆรู้จักคนมันเห็นที่มาเขารักสวยรักงามนี่ในเมืองนี่ พระธาตุปาฏิหาริย์มันรักไว้ระงับแล้วมันนี่ไม่สวยไม่ได้เนี่ยแก่ไม่พอใจตายไม่เอาอย่างนี้เนี่ยแต่คนทางการจะได้ไหมคือเขายังไม่รู้จักอันนี้เขายังไม่เชื่อเราจะไปโทษเขาแต่ถ้าเราอันนี้ไปเปลี่ยนแล้วไปแลกเปลี่ยนเขาเอาของเราก่อนเลยของเราราคาไม่ดีเกี่ยวกับเขาถ้าของเราราคาดีที่สุดก็เอาเท่านั้นแน่มีคนไม่เชื่อเราทำไมเพราะปัญญาเรายังไม่ดีต้องปรับปรุงอย่าไปโกรธที่จะเขาเลยบ้าวอย่าให้บ้าเขานี่มันบ้าอยู่นี่นะต้องสอนตัวคนนี้มันดีมันเห็นว่ามันดีถูกต้องดีขึ้นมันก็เอาทันนะคนบางทีได้สอนเขาได้สอนลูกศิษย์หนึ่งบางทีลูกศิษย์เชื่ออาจารย์ก็เสียใจมันต้องเสียใจกับคนกลัวรู้เราอีกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นของเรามีราคาน้อยกว่าก็ถึงไม่เอาถ้าเราเรียนว่าของเรามีราคามากมันก็เอาเท่านั้นเนี่ยถ้ามันจะโกรธให้ทุกสิทธิ์ต้องคิดอย่างนี้นะยังก็ไม่โกรธยังปรับปรุงขึ้นพูดก็ไม่ค่อยสนุกเลยมันไม่รู้จักว่าทุกคนนี่เนาะให้เขาไปโซฟุตเขาจะขี้เกียจเนี่ย

ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนถึงกลับมาถึงสอนเรื่องแนวเดียวกันแต่มันต่างแต่ลักษณะไม่สุภาพเสมอกันอย่างนั้นแต่ท่านสอนให้มีความปวดทุกข์อันเดียวกันยังทำสมาธิอันเดียวกันคนชาวยุโรปนี่มันมีของมากอยู่แล้วเอาไปให้มันมากๆนี่ก็ตายกันหนักมันไม่รู้ไปยาวอะไรปวดไหมไหมจะพูดอะไรก็พูดหรือมันมีเวลาจะพูดนะต่อไปนั่นนะเนี่ยปฏิบัติของพวกเราเอากันยังไงทำยังไงหรือหมดสงสัยแล้วหมดสงสัยก็เป็นพระปฏิเกิดได้

0: คิดเนี่ยหลักคิดที่เขาเดินออกไปเนี่ยที่ลมซาชาวสวนเนี่ยพูดเนี่ยเขาอยู่ประตูเพื่อนเขาเดินบุบบุบไปหลักคิดหรือชาวคิด
1: คิดครับ
0: เนี่ยมันชอบฟังเนาะ
1: ใจร้อน
0: ครับอธิตาปริยายสูตรตาปิดไฟหูปิดไฟต่อไปหลังหน้าต่อไปมันจะเป็นนักเทศนะจะสรุปถ้าเราจะต้องมันจะเป็นนักเทศต่อไปสอนคน
1: ถ้าเราจะเป็นนักเทศ
0: ต้องเป็นนักเทศ
2: นั้นมันไม่ดี
0: นะคือเรื่องถ้าเราตั้งใจสอนคนนะมันก็สอนเราไปในตัวนะใครเห็นด้วยไหมที่ผมว่าถ้าเราสอนคนผมเหมือนเราสอนเราไปในตัวความฉลาดมีขึ้นความพิจารณามีขึ้นนะเราสอนคนวันนี้ใหม่ๆมันก็สงสัยนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความคิดนะเกิดความคิดขึ้นมาเราก็จะเห็นเราให้เราพิจารณาหาเหตุผลสอนเขาเป็นสอนเราเป็นในตัวสอนเขาสอนเราไปด้วยถ้าเรามีกรรมฐานมีสติอย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดียวให้เขาเจอสอนเราด้วยว่าอย่างนั้นไม่เสีย
1: เห็นว่าในเจ้าโลกกำลังจะเข้ากันมากซึ่งตาชันมนุษย์มันก็น้อยลงเพราะมันก็เห็นกันปรับเปลี่ยนกันบางคนก็เชื่อเนี่ยนักเขาคิดว่าต่อไปเนี่ยอีก 2-3 ปีโลกนี้ก็จะของธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายอย่างมันจะมีความทุกข์มากคนพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์ก็จะรับความทุกข์ทางธรรมชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าถ้าบางคนก็ถือเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะซื้อได้ก็จะเป็นทุกข์มากเนี่ยถ้าเป็นคนที่อาศัยความสะดวกสบายทางกายตลอดมันนายประดิษฐ์มีคนอาศัยแต่เครื่องจักรอาศัยความสะดวกสุขสบายทางกายเป็นนั้นมากเนี่ยต่อไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงแผ่นดินก็จะอะไรไหวจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะไม่ได้เป็นงานแน่นอน
0: มันไปโกรธคนทุกข
1: ์ครับถ้าเราไม่มีสติก็จะเป็นทุกข์มากนะ
0: นั่นก็พุทธเจ้าท่านสอนในปัจจุบันนี้มันต้องมาอีก 2-3 ปีเลยเมืองไทยเข้ามาถามผมว่า
2: อุ้ยหนูขอคอมมิวนิสต์เข้ามาจะทำยังไง
0: อ้าวเข้ามาที่ไหนคอมมิวนิสต
2: ์จะเข้ามาแล้วเนี่ย
0: อ้าวคอมมิวนิสต์มันมีแต่มือเราเกิดมาแล้วมันจะมาไปคิดมากอย่างนั้นคิดว่าอุปสรรคนี่มันเกิดมาเนี่ยคอมมิวนิสต์มันตายแล้วยังงั้นจึงไม่ประมาทอันนี้เราอีก4-5ปีมันจะเกิดอันนั้นอันนี้มันไกลไปนี่อีก2-3ปีเขาว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์อาตมาคิดว่ามันเป็นแต่เมื่ออาตมาเกิดมาแล้วคอมมิวนิสต์ต่อสู้คอมมิวนิสต์มาจนถึงบัดนี้โยมยังไม่รู้จักหรอกมันจริงนะโหราศาสตร์อีก2ปี2ปียังไงมันเอาอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่องเอาพุทธศาสตร์ใส่ไปเลยเตรียมตัวไว้เรื่องของโลกประชังมันที่เออสติปัญญาเราทำเดี๋ยวนี้ดีกว่าทำกรุงนี้มันไม่ดีกว่านั้นเถอะในใจเรา ออีก3ปี4ปีแผ่นดินมันจะไหวนี่มันไหวเดี๋ยวนี้เห็นไหมอเมริกายิ่งไหวหลายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้วุ่นเนี่ยแผ่นดินนี้มันไหวเลยไม่รู้เรื่องจะเป็นแผ่นดินนี้มันไหวนานๆมันไหวทีหนึ่งแผ่นดินนี้มันไหวอยู่ทุกวันทุกนาทีนี่ยังไปโทษแผ่นดินนั่นอยู่แผ่นดินนั้นนานๆมันไหวทีหนึ่งแล้วเราเกิดมายังไม่รู้ก็มีเลยอันนี้มันเกิดปุ๊บขึ้นมามันร้องมันไหวแต่เป็นดินไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเห็นเขามาเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ถูกเลยทั้งนั้นมันเกิดเพราะเหตุมันก็รับเพราะเหตุมันเราไม่ต้องตามไปโหราศาสตร์ศาสตร์มันเก่งอย่างนั้นเรารู้แล้ว

0: เกิดมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครพูดหยุดนี่ใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิด4ปี5ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวซะเดี๋ยวนี้เกิดมาแล้วพี่จะได้ถึงเจ้าก็เกิดมาแล้วนี่เรื่องใหญ่อย่าประมาทแล้วเรายังไปดูโหราศาสตร์3ปี4ปีนั่นเองโอ้ยนี่ดูเรื่องมันไกลไปกว่านั้นพระพุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่าอดีตมันเป็นมาอย่างนั้นอนาคตมันเป็นที่มันไว้ดูปัจจุบันนี้เหตุมันเกิดในปัจจุบันนี้ดูเหตุมันทั้งนี้ไปสอนเรื่องให้คนเป็นทุกข์ถ้าเทียบอย่างผมก็บ่บ่ายเหมือนกันแต่ว่าบางกันมันไหวสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาเรื่อยแต่มันมีทีละน้อยละน้อยละน้อยมันไม่ปรากฏตัวอย่างที่พี่โตเกิดมาทั้งแก่โตเท่านี้มั้ยทางเด็กโตขนาดอยู่ไหมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเพราะความเคลื่อนไหวไอ้ความเคลื่อนไหวดีไหมดีถ้าไม่ดีซูเมโคมีโตขนาดนี้ความเคลื่อนไหวของธรรมชาติโตมาโตมาโตมานี่ใครจะไปกลัวความเคลื่อนไหวอะไรถ้าเรากลัวความเคลื่อนไหวคนเกิดมาไม่โตนี่มันโตมาเพราะความเคลื่อนไหวพี่พิจารณาธรรมะไม่รู้จะคิดยังไงอีกนะดีนะนั่นจะคอยว่าอีก2ปีมันจะเกิดแต่นั่นนั่นนั่นนั่นเรารอจะไปทำมันนั่นนั่นไม่ได้อย่าไปรอการรอเวลาเนี่ยทำอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้ประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันเห็นไหมแผ่นดินดินน้ำไฟลมนี่แผ่นดินแผ่นดินมันเคลื่อนไหวแต่เราก็รู้ยังมันจะดีเคลื่อนไหวไปมองดูแต่แผ่นดินนั้นข้างนอกมันจะเคลื่อนไหวอันนี้มันเคลื่อนทุกวันนี้ชาโลกต่อไปนี่นะคนแต่งงานกันอยู่กันปีชอบปีเข้าว่าคนโง่แต่งงานกันเตือนกันเลิกกันไปชิมนะพี่ให้มันเคลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะมันเคลื่อนอยู่ในจิตใจของคนมันเคลื่อนอยู่เนี่ยนั่นไม่ต้องดูแต่โหราศาสตร์เนาะดูพุทธศาสตร์นี่ก็ครบแล้วถ้าเขาที่เกิดมาเนี่ยต้องพอจะไปไหนจะไปที่ไหนเราเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไปที่ไหนนี่ก็อยู่อย่างนี้มันเกิดมาแล้วสู้ไปแก่ไปเจ็บไปตายคนนี้มันเกิดมาจะอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละจะอยู่ที่ไหนคนนี้มันจะไม่กินข้าวหรือมันกินข้าวแล้วก็กินข้าวกันคือกลัวมันทำไมยังไงได้คนเรื่องก็เลยจบต้องมีคนมาให้ได้เดี๋ยวคนนู้นเป็นอย่างนั้นอย่างคนนี้มันวุ่นวายคุณโทรรู้ไหมอีก 2-3 ปีมันจะไหวอะไรดูไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: นี่ไม่รู้เราจะไปพูดมันในตรงนั้นเราฟังไว้เท่านั้นเราพูดในตรงที่เรารู้จักบอกว่าโยมในถึงนั้นเราถ้ามันเคลื่อนไหวมาแล้วอาตมาเกิดมามันไหวมาเรื่อยๆกันอย่างนี้ถ้าไม่ไหวอาตมาไม่โตขนาดนี้หรอกเกิดมานะความคิดของคนเกิดมานี่คือเกิดแล้วไม่อยาก

0: นเกิดมาเหมือนกันเกิดมาแล้วไม่อยากตายคิดที่นั่นถูกไหมทางเป็นยิ่งอย่างนั้นนี่เกิดมาทุกคนทุกคนไม่ต้องตายกันยิ่งทุกข์มากกว่านี้ไม่ตายสักคนเกิดมาอยู่ในโลกโอ้ยพวกมากินขี้กันหมดจะไปตรงไหนล่ะเนาะนี่มันก็นั่งแก้วนี่เท่านี้เอามาเทียบเลยไม่อยากให้มันเต็มเหมือนได้มั้ยโลกก็เป็นอย่างนั้นครับเราคิดมันถูกส่วนมันเรื่องนี้ไม่อยากให้มันตายนี่นะแต่มันนะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้ปรารถนาแล้วเกิดมามันไม่ตายถ้าเป็นธรรมดาธรรมถูกครับพระพุทธเจ้าธรรมดาธรรมตัวอย่างธรรมดาธรรมนะนั่นไม่ได้ได้อยู่ตรงนั้นนี่ด้วยปัญญาไม่ตายไม่ตายไม่เกิดมันจะทำมันไม่จบยึดตรงนั้นคนที่อยากเกิดมาสนุกแต่ไม่อยากตายมันไม่ถูกเลยแต่มันก็ต้องคิดอย่างนั้นคนเราคนมันเป็นทุกข์ข้าไม่ทุกข์ไม่ใช่ข้านี่นะข้านี่ยังทุกข์อยู่นะข้านี่ยังทุกข์อยู่เพื่อไปถึงที่สุดของรักมันไม่เป็นธรรมตักตายเป็นไม่เป็นธรรมตักทำธรรมตักทำคือการมันไม่ตายเนี่ยมันจะไม่ตายตรงนั้นเกิดมาจากท้องแม่ไม่ตายไม่มีตายนอกจากมารู้ธรรมะว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมตักอันหนึ่งคนจักตายเราไม่ตายสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างตามธรรมชาติมันคิดได้ยากกันนะคนคิดไม่ได้เนาะเลิกออกจากภรรยามันจึงมีโทรกันได้ต้องหนีจากบ้านนั้นใหญ่จะต้องหนีจากความเจริญในหลายอย่างนั้นว่านั่นวันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะโยกเอาภาษาตาสว่างท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนาะท่านออกมาตามร่มไม้ในป่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าใช้ความสนุกสนานอย่างนี้อยู่ในหอประสานด้านจวันนะฮะไม่มีความหายว่างวุฒิศาสตร์เพราะว่า
1: เราทุกคนเป็นหลายคนกับครูเฉยๆเลย
0: ครูที่เกิดกลัว
1: มันสนุก
0: เมื่อคืนนี่ก็ไอ้โทรไปรำกันเมื่อคืนทั้งคำเชิญจะไม่ได้ยินหลาย
2: อาจจะไม่ได้ยิน
0: เป็นยังไงเดี๋ยวเลยครับถ้ามันเป็นยังโทรศัพท์จะไปอยู่ไหนนะจะให้คนทำอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะให้คนทำยังไงโหราศาสตร์ที่รู้แล้วจะไปยังไงไม่มีทางผมว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนดีดีจนคนไม่รู้คนดีหลายแต่พิจารณาแต่ความเกิดมานู่นอันนี้โหราศาสตร์ตอน5 ปี 6 ปีไปนู่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวันมาเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ท่านรู้ก่อนอันนี้เราไปเล่นโทรศัพท์แล้วห้าปีมันจะเป็นเลยกลัวใช่ไหมความจริงมันเป็นมาแล้วเป็นมานานเมื่อเราเกิดมาเมื่อไรมันเป็นมาแล้วพูดอย่างนี้ก็มีใครเชื่อเนาะเข้าใจไหมอาจารย์จะโบรู้จักภาษาไทยไหมโยมถ้าโยมกลัวใช่ไหมโยมรู้จักเพราะว่าถ้าหากว่าเรา ทำผิดกฎหมายสักอย่างหนึ่งแล้วสมมตินะอีก7วันเขาจะเอาไปประหารโยมจะคิดยังไงผมถามคือเป็นคนมีโทษที่เขาจะประหารเลยอีก7วันเขาจะประหารจะทำไงอันนี้แล้วก็คิดดูที่เขาย้อนมาอีกเราทุกวันนี้ก็เป็นคนถูกประหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่วันบางทีไม่ถึง7วันก็ได้คุณรู้จักไหมว่าคุณมีโทษถึงตายเขาจะต้องประหารไม่รู้เฉยๆถ้าไปทำผิดกฎหมายเขาในวันมันเขาเอาจะไปประหาร7วันโอ้ยเสียใจหลายมีมรณะสติคือความตายจะประหารคนอีกวันสองวันเท่านั้นคุณไม่รู้จักท่านเกิดท่านคุณไปอยู่สบายนี่ให้คนคิดอย่างนั้นมันจะมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นท่านจึงให้นึกถึงมรณะสติความตายเสมอให้นึกถึงความตายกลัวไม่อยากจะขึ้นอีกแล้วทำไมมันจะมีโง่เลย
1: จะไปเคลื่อนไปขับขี่คนชนจริงจริงแต่ก็ชินการทำอะไรว่าเรียนดูได้ทำแล้วถ้าเราไม่ได้ want to be killed in a week
0: execute แต่เราตกเป็นสภาพของคนอย่างนั้นทุกวันนี้แต่เราไม่รู้ตัวเราไปอยู่สบายถ้าเรารู้ตัวพิจารณามันน่าจะตีปลอดตายเสมอแล้วก็รีบทำเชียนเข้าให้คนไปงั้นทำไมเฉยอยู่กับคนไม่รู้จักก็เฉยถ้าคนทำผิดกฎหมายอีกเจ็ดวันเขาจะไปประหารจะนอนได้ไหมต้องรีบหาที่ไปที่แก้ไขเปลี่ยนให้เขาฟังนี่แหละแกไอ้ตัวไอ้เพิ่นอยู่อย่างนั้นยังไม่รู้จักเดี๋ยวพูดกับคุณมีโทษอย่างนั้นน่ายิ่งชอบใจใช่ไหมทำไมมันจะไม่ไกลจากพระธรรมล่ะพระพุทธองค์ท่านว่าพิจารณามรณะสติเจริญมรณะสติคือความตายเจริญทำไมให้สบายใจหน่อยครับองค์สัตว์ให้ตามดีกว่าอันนี้มันจะมาถึง
1: ผมโอ้ยช่วยว่าอยู่ได
0: ้รู้ไหมครับรู้ไหมเพราะเข้าใจ
1: ได้
0: ไหมพอเป็นกลางๆนะพอลางรู้ไหม
1: คร
0: ับ คร
1: ับ
0: รู้ก็ตามเป็นชัดตรงเป็นลางลางชูจิโตอยู่นครถวันก่อนท่านทำกรรมฐานไหม
1: ครับ
0: ทำกรรมฐานนะ
1: ทำมาคุณน้องคุณน้อง
0: อยู่นครนะ
1: มาอาชีพสายตั
0: วยิ่งน้อยความน้อยก็ถูกน้อมหายใจก็ถูกตรงนี้มันพองเองมันหายใจออกยุบเองมันหายใจเข้าก็พองเองมันแต่เราดูตรงนี้ยิ่งน้อยความน้อยก็ให้ดูตรงนี้เรารู้อนาคตสติเราดูตรงนี้ใจออกไปยุบหายใจเข้ามันก็พองตรงนั้นไปไม่ต้องสงสัยเครื่องมันถูกจริตอะไรแล้วก็เอาใช่ไหม เราพอมันถูกกินกันสงบเอาเราจะดูนี่มันยุ่งเองมันหายใจเข้ามันก็พองลมออกมียุบเราจะดูตรงนี้ก็ได้หายใจออกใจเข้าเราจะดูตรงนี้ก็ได้ตรงไหนมันถูกกิเลสของเรามันทำความสงบเราก็เอายุบออกพองออกก็ได้เอาอนาปานสติก็ได้อันนี้มันก็ยุบเองมันเหมือนกันใช่ไหมคุณครับ
1: ห้ามให้มันยุบไม่ได้
0: เ
1: ลย
0: ไม่ต้องสงสัยในกรรมฐานทั้งหลายเป็นงั้นมาที่ไหนเราจะสอนยุบมาให้ดูทันทีลมมันยุบพองเราดูตรงนี้ลมเข้าไปกับพองเรียกมันดูนี่ก็ได้ลมออกไปมันยุบเองอันเดียวกัน
1: ดูมาวันนี้พิจารณาเมื่อไหร่เนี่ยนะBecause even though you actually know your stomach is still rising and falling. And even though you're watching the rising and falling, you're still inhalating and exhaling.
0: Me, indoor.
1: It's a matter of preference, what you like, what you feel, what's most suitable. Your navel or your nose.
3: In my nose, it's locked.มัน
1: ก็มี
3: สมองม
1: ัน
3: ก็ม
1: ี
3: สติ
1: เคยเห็นว่าสะดือมันเห็นง่ายกว่าจมูกมันมองข้าวออกก็ไม่สะดวกมากเท่าไหร่เลย
0: เห็นง่ายกว่าเก่าตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอนาปานกันยึดคนเราถูกตรงนี้ตอนตรงนี้บางคนก็ว่าตรงนี้ถูกบางคนว่าตรงนี้ผิดบางทีว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกก็แย่งกันเปล่าๆมันอันเดียวกันเนี่ยไม่ยุบไม่ปองเลยนะคนถือมันยุบเองวันนึงหายใจเข้ามันก็ปองเกิดเขาไม่รู้นะครับจิตเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้ว่านี่น้ำมหาสมุทรนะน้ำมหาสมุทรนี่มันมาจากแม่น้ำในน้อยเล็กๆมันไหลมาคนละทิศทางเดียวมันมารวมมหาสมุทรกันเราทำกรรมฐานเหมือนกันทำจิตให้สงบเอานี้เอานี้เหมือนกันผลที่สุดมันก็ให้มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแม่น้ำทั้งหลายที่คลองน้อยคลองใหญ่มันก็มารวมมหาสมุทรเหมือนกันมันมาจากที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันรวมมหาสมุทรเราทำกรรมฐานนี่เพื่อให้จิตสงบเพื่อให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องคิดมากใครเห็นนี่มันง่ายกว่าเรานี่ก็ได้เห็นนี่มันง่ายกว่าเรานี่ก็ได้มันถูกจริตของเรา
3: The same practice basically from
1: everything on the lake. Into the ocean, right? You don't go to the same place. No matter if it's a big river, a little river, or a stream.
0: Talk
1: about
0: Damien?
3: Talk
0: about Damien? No. It's a way that you do it.อย่างคนเกิดมาเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็มันเกี่ยวกับการครองชีพของคนเราชอบอะไรไหมเราชอบทำงานเป็นอาชีพหรือเราชอบทำนาหรือชอบทำสวนแล้วแต่เราจริตของเราจะชอบอะไรทำไปก็ได้อาหารมากินให้มันอิ่มท้องเลี้ยงชีวิตไปเหมือนกันทำกรรมฐานมันสันติเกี่ยวที่นี่ที่ไหนก็ใช่เหมือนกันให้มันเป็นทางคนทุกข์มาเหมือนกันเป็นอาชีพเลี้ยงอาชีพใดเหมือนกันคนทุกข์ได้เหมือนกันก่อนนั้น เราเกิดมามันมีอาชีพมันชอบทางไหนชอบทางเป็นช่างไม้ช่างปูนชอบเป็นเกษตรกรเนี่ยนี่หรือชอบทำไร่ชอบทำนาก็เอาทั้งหลายก็เอามาเลี้ยงชีพเราให้มีความเป็นอยู่พอการทำกรรมฐานหลายหลายอย่างอะไรมันถูกจริตของเราเช่นลมหายใจให้ดูนี่มันถนัดดีสงบดีง่ายก็เอานี่ก็ได้อันนี้แล้วว่าถ้าสงบบางทีเราเอายุบหนอพองหนอนี่ก็ได้ในจิตมันต้องสู่ความสงบแล้วก็พอแต่ความมึนยากของไม่ต้องใส่เราต้องจัดจุดมันได้มองเลยอาทิตย์สมภารมองนะเนี่ยทับโยมแล้วโยมไม่ได้เนี่ยทับโยมแล้วลบไปไม่ไหวแล้ว
3: คุณพ่อคุณคิดว่าบางทีจะตายมีหายใจลำบากใช่ไหมกับกับไฟมีอาการเหมือนหาย
0: ใช่ปิดก็ได
4: ้ตอนนี้ไป
0: ปิด
4: เวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร
5: จ
4: ิตติยาโนโยมของจิตติยาโนมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนแล้วก็จะมาพักอยู่ที่วัดป่านานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองตะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปริศคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงัดนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดกาลตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองตะพงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นป ัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากาย เอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูทะลุ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: พร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
7: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ล่าสุดในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย ย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกาจิปาโลรายงาน
6: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสงแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
6: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
10: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ก บค.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: องค์แม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

น้ำขนาดนี้นะเราเอาน้ำมาเทใส่เต็มไม่อยากให้มันเต็มเทเสียด้วยเต็มไม่อยากให้มันเต็มมันยังไง

0: อีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักซีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7 วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8,300,000 คนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131,200,000 คนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.28 เมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.04 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: นี้การต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง
1: ท่านนามยังปปาจิตาปิณ

โดยแจ่มชัดอยู่แนวนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกสเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆ

และประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0909

วิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสัพพัจังธัมโมโสตัพโพตี
1: ต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจานะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันสิ้นเดือน9นะแต่มาไปอยู่เคยไปอยู่ทางภาคอีสานนะเขาบอกว่าเป็นวันข้าวประดับดินแต่เป็นวันข้าวประดับดินทำไมถึงชื่อวันข้าวประดับดินแต่ประดับอย่างไรนะอันนี้เป็นคำพูดที่มันลึกซึ้งหรือให้คิดเหมือนกันนะแต่อาตมาก็คือทางวัดป่าเนี่ยไม่ได้จัดอะไรมากมายแต่อาจารย์ทำไมก็ไม่ได้เป็นคนอีสานหรือเกิดที่อีสานเคยรู้มาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นข้อคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่างหนึ่งนะในความเชื่อในความเชื่อที่ปฏิบัติกันสืบต่อมานะก็ถือว่าวันนี้นะคือเวลาประมาณเขาบอกว่าโบราณขั้นเก่าไว้ว่าคือเล่าต่อๆกันมาเวลาประมาณตีสองนะคือ เขาก็จะปล่อยวิญญาณในบุคคลที่ตกนรกเป็นเปรตทั้งหลายได้มารับส่วนบุญจากลูกหลานจากลูกจากหลานมารับส่วนบุญที่ลูกหลานก็เลยตีสี่ตีห้าก็เอาข้าวนะไปวางนะวางไว้ตามที่ต่างๆตามกิ่งไม้บ้างตามนะกำแพงวัดบ้างตามสถานที่ต่างๆแล้วบางคนเขาก็ห่อนะห่อเป็นห่อๆเก้าห่อแล้วมาที่วัดจะมาให้พระสงฆ์บางสกุลพิจารณาแล้วก็เอาไปให้แต่นี่ก็เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อของคนโบราณที่ทำสืบทอดต่อกันมานะแต่ส่วนจะได้รับหรืออย่างไรไม่นั้นก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากแต่ส่วนหนึ่งถ้าเรามาคิดเป็นธรรมาธิฐานนั่นคือธรรมาธิฐานก็อย่างน้อยก็ให้เราลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วน่าจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรน่าถ้ามารับส่วนกุศลนี้ได้ก็เราก็ทำให้นะถ้ามีโอกาสก็วันหนึ่งก็ทำให้นะแต่อย่างวันศาสตร์เพราะว่าศาสตร์ตัวนี้เนี่ยในหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเป็นวันที่เขาปล่อยพี่พ่อพี่แม่นะมารับส่วนบุญสุขสนฉะนั้นวันนี้ลูกๆก็จึงจำเป็นต้องเป็นพิเศษนะคือต้องเป็นพิเศษต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านะเตรียมของที่จะนะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้พ่อแม่เปตายาทั้งหลายที่ ล่วงลับดับขันไปถ้านะยังไปตกทุกขตินะทุกขติก็คือสัตว์นรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็จะมามีส่วนแห่งบุญนี้นะมารับส่วนกุศลนะหิมน้ำสำราญคือทำอย่างดีข้าวตอกดอกไม้ของชอบถ้าอย่างอีสานก็จะมีข้าวเหนียวมีปลามีเนื้อมีขนมมีหมากพลูบุหรี่มีอะไรที่เรียกว่าของชอบของคิดว่าคนเราชอบนะก็จะเอาฝากไปให้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนึกถึงนะคุณงามความดีของพ่อแม่นึกถึงนะและอีกส่วนหนึ่งก็ในความเชื่อนะไปไว้กับดินแล้วพ่อแม่จะได้หรืออะไรหรือนะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดไปอีกส่วนหนึ่งก็คือมาคิดพิจารณาดูนะนะบางทีนั้นคนเราท่านบอกว่าเกิดมาแล้วจิตติดอยู่ตรงไหนก็จะไปเกิดอยู่ตรงนั้นนะจิตอยู่ตรงไหนเกิดไปเกิดเป็นตรงนั้นนะเช่นบางคนก็ ห่วงไร่ห่วงสวนห่วงอะไรก็ไปเกิดเป็นก็ลอกกระแตก็มีนะท่านบอกนาโพยันก็จะส่วนนี้ก็จะได้เป็นนานิสงนาโพยันนานี้ในพระสูตรต่างๆท่านก็เล่าไว้มากมายดังนั้นให้ถ้าว่าเราได้ศึกษาดูจะเชื่อหรือไม่นั้นอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่ละคนแต่นี้ก็คิดว่าก็เป็นส่วนที่ดีนะที่เราได้มารับนึกถึงและคุณงามความดีของผู้มีพระคุณต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็จะได้นึกถึงว่าถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลเอาไว้ นะถ้าไปตกสู่ทุกขติแล้วมันยากมันลำบากนะปีหนึ่งนะปีหนึ่งก็ถึงจะให้มาครั้งหนึ่งนะคิดดูมันจะหิวขนาดไหนโยมนะปีละครั้งถ้าลูกหลานไม่ทำไปให้ก็อดอีกนะนี่มันยากลำบากฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราจะทำอะไรก็ สั่งสมเสบียงให้กับตนเองทานศีลภาวนานะแกบางคนมัวประวัติมัวติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะติดนะก็เลยนะไม่มีโอกาสแล้วก็เลยไม่มีโอกาสเขาบอกว่านะพรุ่งนี้ฉันจะทำความดีเป็นวาจาของคนโง่นะคือผลัดไปเรื่อยแต่เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ค่อยทำสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำพอถึงเวลาจริงเสียโอกาสเสียดายโอกาสนะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจริงๆก็ไม่ทำอาจารย์7วันท่านจึงให้มาครั้งหนึ่งได้มาประพฤติมาปฏิบัติมาทำจิตมาทำใจฝึกฝนจิตเอาไว้เพราะจิตเนี่ยมันของยากมันฝึกยากนะเราฝึกด้วยตนเองมันก็ฝึกไม่ได้อาจารย์จึงต้องหาบุคคลที่เรามีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อ นะเป็นผู้ที่จะแนะนำอบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งอยากจะเรามาวัดมาวัดความดีวัดความชั่ววัดบุญวัดบาปของเราด้านนี้เรามาลึกนึกถึงวันข้าวประดับดินเขาก็เลยเรียกว่าข้าวประดับดินก็คือเรื่องที่คุณของพ่อแม่ของพ่อของแม่ถ้ามารับประสมบุญสุขสนใช้แม่ธรณีใช้ลูกขเทวดาทั้งหลายต้นไม้ก็คือลูกขเทวดาเป็นดินก็แม่ธรณีฝากฝังเอาไว้ให้นำข่าวสารนี้ไปบอกกล่าวปีพ่อปีแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายนะฉะนั้นนั่นนี่แหละนะคือเราก็จึงมาเลือกถึงครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเราไม่ควรประมาทถ้าเราประมาทเราก็จะพลาดโอกาสแต่พลาดโอกาสเรามีโอกาสที่จะทำแล้วไม่ทำสุดท้ายก็เป็นอย่างไรนะแล้วก็ไปหิวไปโหยไปตกระกำลำบากก็เพราะกรรมที่กระทำเอาไว้อันนี้แหละท่านให้เรามาเลิกนึกถึงว่าเรามีโอกาสเราไม่ทำให้กับตนเองใครจะทำให้แต่ระวังพึ่งลูกพึ่งหลานมันก็ยากเขาก็มีภาระหน้าที่ได้มีการงานมีอะไรหลายอย่างฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้เรานั้นจะต้องทำให้ตนเองและดีที่สุดนะแต่เรามีโอกาสมีเวลาทำให้ตนเองนั้นดีที่สุดแต่จะไปหวังพึ่งคนอื่นนั้นมันยากแต่มันลำบากจะถึงหรือไม่ถึงก็เขาถ้าเขาไม่ให้มาก็ไม่ได้นั่นฉะนั้นนั่นนี่แหละนะเรียกว่าทุกขติแต่ทุกขติมันมีแต่ความทุกข์นะฉะนั้นนั่นนี่แหละท่านจึงบอกว่าถ้าเราอยากไปสุขติสองก็คือสวรรค์พรหมเราก็ต้องสร้างก็คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่เองแต่นี่เป็นสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญนะแต่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลส่วนการด้านปฏิบัติทางจิตนั้นมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ที่จะบางคนมีของเก่าแต่บางคนก็มีทั้งของเก่าแล้วก็ไม่ประมาทก็มาเพ็ญบำเพ็ญเสริมสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งขึ้นไปอีกนำมาเพิ่มพูนเรามีของดีแล้วเรียกว่าเราได้อยู่ในประเทศที่สมควรเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบก็นี่เป็นมงคลอันดมเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคล38ในหลายอย่างนะตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัสสนังตะโปหมายถึงว่าการมาบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญตบะนะตบะขันติคือนั้นบำเพ็ญขันติธรรมตะโปขันติปรมังตะโปตีติขาคือมาบำเพ็ญตบะนะความอดทนอดกลั้นมาฝึกมาฝนนะการกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยแต่การมาปฏิบัติเรียกว่าตัปโปจะพรหมจริยจากการได้ประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมันประเสริฐกว่าการได้รับการได้ทรัพย์ของพระราชานะแต่การประพฤติพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจสี่เรารู้แต่มันไม่เห็นนะคือรู้อยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจก็รู้นะแต่ไม่รู้วิธีนะเขาบอกทุกข์เป็นของควรกำหนดแต่ทุกข์มีอะไรบ้างความไม่สบายกายคืออะไรความไม่สบายใจคืออะไร ราก็มาพิจารณาหาเหตุให้รู้แจ้งให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักตัวทุกข์มันคืออะไรแล้วเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์มันมาจากไหนแต่เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะแล้วข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์นั้นคืออะไรนะอันนี้เรียกว่าการได้เห็นอริยสัจ4คือเห็นทุกข์ทุกข์เป็นของคนกำหนดไม่ใช่ของคนละความไม่สบายกายคือความแก่ความเจ็บความตายความไม่สบายใจคือความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความโศกเศร้าคืออะไรลำพันธ์ความอะไรอาวรณ์อันนี้คือความทุกข์ทางใจแต่เมื่อทุกข์ขึ้นมาเราก็กำหนดเมื่อกำหนดไปว่ามันมาจากไหนก็มาจากความอยากและไม่อยากแต่ความอยากและไม่อยากถ้าอยากได้ไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าว่าอยากได้สิ่งนี้แต่มันต้องได้ก็ทุกข์แต่ที่ได้ทำในความอยากเป็นของที่ควรละแต่ต้องละที่ความอยากนี้เมื่อเราละความอยากได้เราก็จะถึงนิโรธคือความดับทุกข์นะคือความดับทุกข์แล้วก็จะเห็นอริยมรรคคือข้อปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์อริยมรรคเพียง8ย่นย่อเหลือศีลสมาธิปัญญาดังนั้นทุกข์เป็นของคนกำหนดสมุทัยเป็นของควรละนิโรธเป็นของควรที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นของที่ควรเจริญนะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์เรากำหนดแล้วสมุทัยเราละแล้วนิโรธเราทำให้แจ้งแล้วมรรคเราเจริญแล้วนะเราจึงได้ปฏิญญาว่าเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันนี้พระเจ้าของเราได้สอนปัญจวัคคีย์ทั้งหลายนะแต่ทีนี้ส่วนมากเราทุกข์แต่ทุกข์แล้วเราไม่กำหนดเราจะหนีนะไม่อยากทุกข์นะคือไม่รู้นะท่านบอกให้กำหนดแต่เราไม่กำหนดพอทุกข์แล้วอยากจะหนีอยากจะทุรนทุรายเพราะมันเป็นของทนได้ยาก เป็นของที่ทนได้ยากจึงให้กำหนดดูให้ดีนะให้มีสติได้มีสตินะทีนี้เขาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าคนเราถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยสมองส่วนหนึ่งมันก็จะถ้ามีสมองสองส่วนคนเราเขาบอกสมองสองส่วนเขาบอกว่าแต่สมองส่วนบนก็จะดึงสมองส่วนที่เหตุผลเนี่ยแต่สมองส่วนที่มีเหตุผลนั้นไปหมดก็เลยขาดเหตุและผลแล้วก็เลยระเบิดเขาบอกว่าให้ตั้งสติแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะสักหลายๆครั้งนะจนจิตใจสบายต่อไปเหตุผลมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเหตุผลก็จะเกิดขึ้นทีนี้คนเรานั้นคือไม่เข้าใจก็เลยพอเกิดขึ้นมาก็เลยแต่ไม่ตั้งสติแล้วก็ไม่นะสูดลมหรือไม่สมองส่วนที่มีเหตุผลก็เลยหมดพอหมดก็เลยระเบิดขึ้นมาแล้วมารู้สึกอีกทีก็โหเสียใจเสียดายนะบางสิ่งมันกลับมาแก้ไขไม่ได้อีกฉะนั้นอันนี้แหละนะท่านจึงให้เรามาฝึกสมาธิฝึกรู้จากความเป็นจริงนะไปกำหนดเดี๋ยวอย่างนั้นยังพอคนเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะมันคิดไปสารพัดนะชาตินี้เราไม่ต้องเจอกันอีกอะไรไม่ตายไม่ต้องมาเผากันนะสารพัดมันไปหมดเลยแต่พอมันหายขึ้นมาแล้วก็นะบางทีพูดไปแล้วมันเสียดายทีหลังฉะนั้นนั่นนี่แหละนะมันมีเขาบอกคนเรามีสมองสองส่วนนะฉะนั้นส่วนที่มีเหตุผลกับส่วนที่นะอารมณ์นะคือตรงนี้แหละนะระหว่างอารมณ์กับเหตุผลนะฉะนั้นเราจึงต้อง พุทธเจ้าในท่านรู้นะคือวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วเขาก็เลยยอมรับคำสั่งหรือคำสอนของพุทธเจ้าโอ้โหนะท่านรู้มา 2,000 กว่าปีแล้วนะท่านรู้มา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจนะอันนี้แหละนะคนเราถ้าไม่รู้จักธรรมชาติเราก็จะไปโทษสิ่งนู้นโทษสิ่งนี้โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษตัวเองแต่โทษไปหมดนะแต่ถ้าเรารู้จักความเป็นจริงรู้จักธรรมชาติอันนี้มันเป็นธรรมชาติมันแก้ไขได้นะนะคือเรายอมรับความเป็นอยู่คือแก้ไขที่ยอมรับความเช่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาตัวนี้มันหนีไม่พ้นค ือเราจะไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้เรานี้มีพ้นเราก็ต้องทำใจยอมรับยอมรับความเป็นจริงว่าเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายนะที่เราจะแก่อย่างไรถึงจะดีจะเจ็บอย่างไรถึงจะดีและสุดท้ายเราจะตายอย่างไรอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะต้องเตรียมพร้อมสุดท้ายแล้วคนเราน่าจะมีอะไรมากมายก็แค่นั้นเองนะตายไปแล้วก็ไปไม่ได้น่าจะมีมากขนาดนั้นก็กินแค่อิ่มนอนแค่หลับแต่บางคนมีมากกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะเพราะมันทุกข์นะทุกข์กายทุกข์ใจนะคือร่างกายไม่ได้ทำอะไรแต่จิตใจนะมันทุกข์แต่นอนก็หลับๆตื่นๆนะอันนี้หลายคนนะฉะนั้นนะทั้ง เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนะโรคภัยไข้เจ็บความคิด นะหลายเรื่องหลายอย่างนะฉะนั้นอาตมาก็เจอคนมาหลายคนนะเจอมาหลายคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้จริงๆนะการได้เห็นอริยสัจ4นะคือเรารู้หมดทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้นะท่องจำได้หมดตั้งแต่เด็กมาแล้วแต่ไม่รู้วิธีเอามาใช้คือเราไม่รู้วิธีเอามาใช้นะให้เกิดประโยชน์กับเราเองนะคือไม่รู้วิธีพอทุกข์มาก็อยากจะหนีอย่างเดียวไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าพุทธเจ้าบอกทุกข์เป็นของคนกำหนดเราเป็นธรรมด้วยคนมีทุกข์นี่คนถ้าเข้าใจเรื่องทุกข์จริงๆเราจะเห็นธรรมะได้ง่ายได้เห็นธรรมะได้ง่ายแต่ถ้าคนติดในสุขนั้นก็จะเห็นธรรมะได้ยากพระยาสุมาคนที่เห็นธรรมะจริงคือคนเห็นทุกข์แต่เห็นทุกข์ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นทุกข์ก็เลยเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมบางคนทุกข์ทางใจก็เลยแต่มาศึกษาแล้วก็เห็นสัจธรรม นะจริงๆนะแต่คนถ้าไม่เห็นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนะคือยังสนุกสนานเล่นเล่ออยู่นั้นยากที่จะเห็นธรรมะนะมีโยมนะหลายคนนะที่เคยคุยกันนะบอกเมื่อก่อนโอ้ยนะเมื่อก่อนนี่นะเขาไม่เชื่อคำสอนพระเจ้านะบอกว่าเพราะตอนนั้นมันมีแต่ความสุขทำอะไรก็สำเร็จเรียนก็สำเร็จหน้าที่การงานก็ดีนะครอบครัวก็ดีอะไรก็ดีมันดีไปหมดแล้วมันดีไปหมดก็เลยนะคิดว่าคือไม่อยากนะพระเจ้าบอกว่าคือแก่เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นอยากจะเกิดอยากจะไม่มีแต่ความสนุกสนานนะก็เลยไม่เข้าใจแต่พอต่อมามาเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีโรคภัยก็เจ็บเข้ามาอะไรเข้ามามากๆหนักก็เลยเข้าใจโอ้นะตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันทุกข์อย่างไรนะก็เลยตอนนี้เลยเมื่อก่อนนะอยากจะเกิดมานะมันสนุกสนานตอนนี้ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วพอเกิดขึ้นมามันทุกข์นะพอเจอความทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละนะคนเราถ้าว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะคือถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นทุกข์ฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตถ้าคือเห็นธรรมะก็คือเห็นตัวเองนะถ้าเห็นตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างกายเรามีอะไรบ้างธาตุ4ขันธ์5นะคือเห็นธาตุ4ขันธ์5ของเราอย่างแท้จริงก็นี่แหละว่าเห็นตัวตนนะก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะที่เราไปท่องนะไปสวดไปอะไรต่างๆนั้นเป็นเพียงสัญญาแต่ปัญญาจริงมันยังไม่พอไม่มีมันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้นะคือยังดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์นะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะคือในธรรมะต่างๆนะถ้าเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติแต่เราก็จะไม่เข้าใจคือไม่เห็นถึงใจนะมันรู้ด้วยสัญญาจำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทำใจยังไม่ได้ใจยังไม่เป็นคือธรรมะใจยังไม่เป็นธรรมะ คือมันรู้ธรรมะแต่ยังไม่เป็นธรรมะยังดับความโกรธไม่ได้แต่ความโลภโกรธหลงนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงก็เพื่อมาดับความโลภความโกรธความหลงนะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วยังมาทะเลาะกันยังมามีปัญหาโกรธกันอาฆาตพยาบาทกันอะไรกันอันนี้มันไม่ได้ จริญก้าวหน้านะ แต่วิธีการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการดับความโกรธความโลภความหลงอัตตาตัวตนยังมีเขามีเราหน้านี้มันก็เลยกลายเป็นคือเรายังไม่ได้กำจัดกิเลสมาขัดเกลากิเลสนั่นเองนะฉะนั้นเราได้บุญแต่ยังไม่ได้กุศลคือยังไม่ได้กุศลพอไม่ได้กุศลก็รักษาบุญไม่ได้มันก็เลยรักษาบุญไม่ได้ฉะนั้นทำไมมาวัดเรายังต้องมานินทากันมาอะไรกันอิจฉาริษยาอะไรสารพัดน่าจะไม่ถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรายังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นตัวเห็นตนของเราอย่างแท้จริงถ้าเดินเดินกลมก็เดินอยากให้มันสงบทำด้วยความอยากนั่งด้วยความอยากเดินด้วยความอยากมันก็เลยไม่เกิดปัญญานะฉะนั้นท่านบอกว่าจริงๆแล้วเรามาปฏิบัติเพื่อละตัวละตนละอะไรต่างๆนะอย่างเขา มาว่าเราปุ๊บนะทำไมเราถึงโกรธเขานะนะเขาว่าเราเป็นอย่างไรเขาว่าเราไม่ดีไม่ดีอย่างไรตามเขาไปดูนะว่าที่ไม่ดีอย่างไรนะทำไมถึงไม่ดีนะคือตามไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นโอ้มันไม่มีอะไรนี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันมีแค่ก็เรียกว่าเจตสิกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันก็บอกจิตเดิมแท้ของเราศาสตร์ผ่องใสเป็นประพัสสอนที่เศร้าหมองอยู่เพราะกิเลสจรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งนี้นะคือเข้ามาแล้วก็มาก่อความวุ่นวายใจนะพอเห็นแล้วตาเห็นรูปเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหูได้ยินเสียงเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะจิตของคนเราถ้ามันยึดมั่นหมายมั่นว่าไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ดีนะแค่ไออย่างแค่เขาไอเนี่ยมันยังแม่นะแต่มันเป็นจริงๆนะอันนี้แหละคือท่านจึงให้ตามไปดูจิตว่ามันทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะนะท่านจึงบอกผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารนะก็ตามไปดูว่ามันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรจนที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงๆพอไม่มีอะไรจริงๆจิตก็จะถอนอุปทานความยึดมั่นหมายมั่นนะจะไปโกรธกันทำไมไปเกลียดกันทำไมนะบางทีเราไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องสักหน่อยเราทุกข์อยู่คนเดียวนะทุกข์อยู่คนเดียวอยากให้เขามานะพูดกับเราอย่างนั้นอยากให้เขามาทำดีกับเราอย่างนี้มันเป็นความอยากนะจริงๆแล้วนะคือทุกสิ่งอย่างยิ่งอยากมันยิ่งไม่ได้แต่พอเราปล่อยวางทุกอย่างอันนี้อาตมาได้คติจากหลวงปู่สมชายนะท่านบอกเรายิ่งวิ่งหาเขายิ่งวิ่งหนีนะแต่สิ่งที่เราอยากได้นะแต่พอเราหยุดจริงๆสิ่งนั้นจะกลับมาเรานะพวกทุกสิ่งทุกอย่างเออก็จริงนะทีแรกก็พิจารณาทีแรกก็โอ้นะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอพิจารณาจริงพอเราหยุดไม่อยากได้ทุกสิ่งอย่างทำเพื่อนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงๆทุกอย่างเขาจะเข้ามาเรากลับมาหาเราฉะนั้นนี้ครูบาอาจารย์ท่านประสบมาทุกสิ่งอย่างแล้วเรียกว่าเธอท่านจะบอกว่าโง่ไม่เป็นใหญ่ยากตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะฉันคือท่านมีประสบการณ์มาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะคืออันนี้ท่านมีประสบการณ์ต่างๆท่านเจอมาหมดแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอไม่เคยพบมันก็เลยเมืองมองไม่เห็นเมื่อก่อนสมัยก็เหมือนกันมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มรู้จักคือเหมือนกับหลวงปู่สมชายทั้งประเทศตอนไปอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆแต่เรื่องธุดงค์คอร์สตอนนั้นอู้จิตใจมันจะถือธุดงค์คอร์สแบบเคร่งครัดบางทีเราเห็นหลวงปู่มั่นตามคราวนะก็เรียกว่าต้ม นะถ้วยอะไรต่างๆมาถวายใส่ถ้วยใส่อะไรมาถวายหลวงปู่มั่นก็ตักแล้วก็สดนะโอ้ทำไมไม่ฉันบาตรในบาตรไม่ฉันอะไรต่างๆแล้วต่อมาพออายุมากขึ้นเข้าใจโอ้นะคนแก่นี่มันบางทีน้ำลายมันแห้งบ้างอะไรบ้างมันคืนลงยากนะถ้ามีอะไรมาสดสักหน่อยมันก็รู้สึกดีอะไรคือบางสิ่งบางอย่างเขาจะบอกความโง่มาก่อนความแต่การสงสัยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันก็เป็นเรื่องปกติเนี่ยเป็นเรื่องปกติต่อไปเราก็จะเข้าใจทีหลังฉะนั้น ท่านนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆบางครั้งในเรื่องของปริยัติต่างๆนั้นก็มันก็ได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆจังๆมันยากที่จะเข้าใจเหมือนกันแต่มันยากที่จะเข้าใจถ้าเราท่องสวดนะอย่างเดียวฉะนั้นท่านจึงให้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธินะเพื่อที่จะทำจิตของเรานั้นให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะเขาเรียกผู้รู้นะกุศลสังคปะจะเกิดขึ้นนะกุศลกุศโลบายหรือปัญญาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นทำไมเข้าอกเข้าใจโอ้อันนี้นะฉะนั้นเราจะรู้มากขนาดไหนรู้ไปถึงพระนิพพานแต่ดับความโกรธไม่ได้มันก็แค่นั้นเองถ้าดับความโลภไม่ได้ก็แค่นั้นเองดับความหลงไม่ได้มันก็แค่นั้นเองนะแต่มันไม่มีหลักจริงๆแล้วคนเราที่มันทุกข์มันวุ่นวายอยู่มันก็มีกิเลส3ตัวเรียกว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความโลภความโกรธและความหลงนะหลงตัวหลงตนหลงเขาหลงเรานะฉะนั้นอันนี้หลงว่าเราดีกว่าเขาหลงว่าเราเสมอเขาหลงว่าเราแย่กว่าเขาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นการถือตัวถือตนสำคัญตนนะเขาดีเขาไม่ดีเราผิดเขาถูกเขาถูกเราผิดต่างๆจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะในหลักธรรมะถ้าเราเข้าใจแล้วทุกสิ่งอย่างนะมันเป็นหลักอนิจจังมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใช่ตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหลวงปู่ชาบอกสับมันเข้าไปนะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นไหมมั่นมันเกิดขึ้นมาเฮ้ยมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญทุกอย่างมันไม่เที่ยงดังนั้นชีวิตไปว่าความเป็นอยู่เราจะอยู่อย่างไรอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อยู่หลายคนก็วุ่นวายแล้วจะเอาอย่างไรนะฉะนั้นนี่แหละถ้าคนเข้าใจจริงแล้วอยู่หลายคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ดีนะคือมันได้หมดนั่นคือได้หมดแต่บางคนอยู่หลายคนก็วุ่นวายอยู่คนเดียวก็นะอยากมีเพื่อนอีกแต่มันวุ่นวายนะอย่างหลวงปู่ชานะอย่างหลวงปู่ชาท่านเคยนะท่านเคยเบื่อหมู่เบื่อคณะคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเลยหนีไปอยู่รูปเดียวพอไปอยู่คนเดียวจึงเอ๊ะนะมีตาประขาวน้อยสักองค์มาประเคนอาหารให้ก็ดีนะจิตดึงกับไหนเบื่อคนแล้วจะหาคนมาทำไมอีกแต่ว่าเบื่อคนนะเอาก็คนดีๆสินะเอาแล้วคนดีมันอยู่ที่ไหนนะจิตของท่านก็ถามเข้าไปอีกเออคนดีมันอยู่ที่ไหนท่านก็เลยถามตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองสุดท้ายดีมันอยู่ที่เรานะถ้าเราดีเนี่ยคนอื่นดีหมดนะถ้าเราไม่ดีเนี่ยแต่คนอื่นก็ไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นดีมันอยู่ที่เราถ้าเราทําจิตของเราให้ดีคนอื่นเค้าก็คนอื่นก็ดีนะนะอันนั้นอันนี้มันดีหมดเค้ามีส่วนดีของเค้าอยู่นะท่านก็เลยสอนลูกศิษย์ลูกหามาตลอดอาตมาก็จำคำของท่านมาโดยตลอดเออดีมันอยู่ที่เราแต่ดีมันอยู่ที่เรานี่เองนะถ้าเราดีแล้วมันแต่คนอื่นก็ดีขึ้นแต่เขาทำไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขานะเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องของเขาทุกอย่างอยู่ที่การกระทำแต่บางทีเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เขาได้นอกจากพระเจ้าถึงบอกว่าเราตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางสู่การเดินไปของพวกเธอทั้งหลายนะท่านชี้ให้แล้ว เราไม่ยอมเดินคือเราไม่ยอมเดินท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ท่านก็พยายามชี้พยายามบอกพยายามแนะนำนะทุกวันนี้อาตมาก็พยายามชี้นายพาคืออ่านพระวินัยให้ฟังแล้วพยายามอธิบายพยายามชี้แนะส่วนถ้าเขาไม่รับเขาไม่เดินตามอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้ แต่ช่วยไม่ได้เพราะการกระทำเป็นของท่านทั้งหลายนะเราแต่ทาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางส่วนการเดินเป็นของพวกท่านทั้งหลายนะถ้าท่านทั้งหลายไม่เดินเราก็ช่วยไม่ได้นะก็นี่แหละในเรื่องของการปฏิบัตินะฉะนั้นปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนเอาไว้ถึงตอนจุดหนึ่งบางทีมันไม่ได้มันทำใจไม่ได้ทำใจไม่เป็นจะวางจุดไหนมันก็วางไม่ได้ ฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าภาวิตาภูริกตาทำมากๆเจริญมากๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกฝนนะฝึกนะฝึกไปฝึกมาหลังจากนั้นหลายคนนะที่ไปอยู่หลวงปู่ชาท่านก็ทำสมาธิไม่ได้ความคิดมันมากปัญญามันมากนะคือปัญญามันมากเหตุผลมันมากแต่ก็ทำไปทำไปทำไปหลายปีเนี่ยจนที่สุดก็สงบพอสงบแล้วทีนี้ปัญญาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมากนะฉะนั้นก็นี่แหละจึงเราต้องมาฝึกมาปฏิบัติมาพิจารณานะคือวิทยาหาเหตุหาผลนะในเรื่องของมงคลนะอันนี้เป็นมงคลเป็นโดมเป็นมงคลอันสูงสุดเรียกว่าตัปโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัสสนังนะคือมันต้องอดทนนะขั้นแรกก็ต้องอดทนการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอดทนอดทนก่อนนะทนนะอดทนถึงจะทนอยู่ถึงจะอยู่ทนนะแต่แล้วก็ทนนะคือไม่อยากอยู่อาตมาก็ยอมรับมันไม่อยากอยู่หรอกนะไม่อยากอยู่ก็ทนไปทนมาจนทนปฐมจนไม่ต้องทนนะคืออดไปอดไปเร็วขันตีตะปูเพราะตะบะเราบำเพ็ญตะบะมาพอสมควรเราไม่ต้องทนแล้วทีนี้คือไม่จำเป็นต้องทนแต่ไม่จำเป็นต้องทนแล้วคือมันเป็นปกติเป็นเครื่องอยู่ท่านแล้วก็ตะปูจะพำว่าจะเรียนคือตะปูคือขันบำเพ็ญตะบะคือความอดทนแต่พรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เราประพฤติพรหมจรรย์เป็นอนาคาริกเป็นอนาคาริกคือเป็นผู้ไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนปล่อยวางสักวันหนึ่งเราไม่จักเป็นก็จักตายนะนะทรัพย์สินเงินทองข้าวของบ้านช่องทุกอย่างในวันนี้เรามาปล่อยหัดฝึกปล่อยฝึกวางจิตสุดท้ายที่เราจะไปจริงๆเราห่วงตรงไหนติดอยู่ตรงนั้นนะถ้าติดบ้านติดเราก็มาเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นมดเป็นปลวกอยู่นั่นแหละฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าท่านจึงให้รู้จักปล่อยรู้จักวางสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นของโลกถ้าเป็นของโลกไม่มีของใครทุกคนจะรวยแค่ไหนก็เอาไปได้แต่ตัวมาก็มาแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวนะฉะนั้นเรามาแล้วก็มีบุญเก่ากลับไปเราได้บุญกลับอะไรกลับไปบ้างอันนี้แหละหน้าที่เรามานี่ก็ต้องอาศัยบารมีเก่าบุญเก่าที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดแล้วถ้าเราไม่สร้างสมบุญบารมีสะสมเสบียงขึ้นไปอีกเราก็จะไม่เหลืออะไรติดตัวไปนะเข้าไปแต่ตัวนะฉะนั้นอันนี้แหละวันนี้เป็นวันข้าวประดับดินจะเป็นวันข้าวประดับดินก็เรียกว่าเรามาลึกถึงคุณงามความดีของผู้มีบุญการะคุณคือพ่อแม่เรียกว่ามาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทารสะสังฆโหอานาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุก็หมายถึงว่าพึงบำรุงบรรดาบิดาด้วยนะฉะนั้นจะทำความดีกับท่านก็ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละนะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าจิตใจไม่เป็นพระจริงๆก็ทำได้ยากนะต่อนะบิดามารดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะบางทีบางครั้งนะมันเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเห็นนะเรื่องของความคิดนะนานาจิตตังนะเราจะให้คิดท่านคิดเหมือนเราก็ไม่ได้นะบางสิ่งบางอย่างความคิดมันไม่เหมือนกันนะก็เลยมีปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างฉะนั้นคนที่จะดูแลพ่อแม่ได้จริงๆนั้นต้องเป็นเรียกว่านะสร้างบารมีพระโพธิสัตว์เลยละนะ นะสร้างบารมีพระโพธิสัตว์นะคือปล่อยวางได้นะคือยอมรับได้นะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนที่ทำได้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีนะของพระโพธิสัตว์นะต้องอดทนอดกลั้นต้องเสียสละแต่ทุกสิ่งอย่างพระโพธิสัตว์นั้นยอมเสียสละนะอย่างพระเวสสันดรเนี่ยขออะไรให้หมดนะขอช้างก็ให้ขออะไรก็ให้แต่จนถูกไล่ออกไปก็ไปอยู่ไปบำเพ็ญนะคำว่าขอลูกก็ให้ใครขออะไรให้หมดนะอันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญพระโพธิสัตว์นะบำเพ็ญโพธิสัตว์คนที่จะทำใจได้อย่างนี้นะมันยากส่วนมากเขาจะไม่ยอมนะคือจะไม่ยอม ต่แม้แต่ใครก็แล้วแต่ฉะนั้นมันมีทิฏฐิมานะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงให้ภาวนาว่ามาตาปิตุการบำรุงมารดาบิดาการเลี้ยงดูนะบิดามารดาให้ได้รับความสุขอันนี้เป็นบุญเหมือนทำบุญกับพระอรหันต์เป็นสร้างการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์นามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทารัสสะสังคโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาการสงเคราะห์บุตรให้ศึกษาเรียนดีๆนะให้มีอาชีพมีอะไรหลายๆเตรียมของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เตรียมที่ทางเตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้ให้นี่เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์นะบุตรและเรียกว่าอนาคุลาจกรรมตาการงานทั้งหลายไม่อากูลต้องทำการนั้นให้เรียบร้อยนะให้ดีนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงเรียกว่าเป็นมงคลนั้นรวมเป็นมงคลนั้นสูงสุดในวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันสำคัญทางประเพณีเรียกว่าวันข้าวประดับดินในวันข้าวประดับดินวันละมาเลิกนึกถึงทำบุญให้กับพ่อกับแม่อะไรให้ดีที่สุดในสิ่งที่แต่ของกินของใช้ที่เรียกว่าดีที่สุดอาหารการกินทุกอย่างแต่ที่เราชอบที่สุดก็วันนี้ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งก็ทำบุญอุทิศแต่ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าทั้งที่ทำอยู่ชีวิตอยู่แต่บางทีท่านอาจจะมาเกิดเป็นอะไรเฝ้าไร่เฝ้าสวนก็เลยต้องเอาไปวางไว้ให้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของโบราณนะสืบๆกันมานะถ้าว่าอาตมาอาจพูดไปผิดพลาดพังไปก็ขออภัยเพราะว่าแต่นี้ไม่ได้เกิดคือไม่ได้เกิดที่อีสานนะอาจจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเคยรู้มาบางสิ่งบางอย่างอาจจะลืมบ้างนะฉะนั้นก็เป็นสำหรับประเพณีข้าวประดับดินนะรู้ว่าเราสรุปลงแล้วก็เป็นวันที่เรามาทำอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีความเชื่อว่าเขาปล่อยดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่พ่อพี่แม่ต่างๆมารับส่วนบุญสุขส่วนจากลูกๆในวันนี้เราก็จะได้ทำบุญอุทิศไปให้ตกทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ถ้าสุขก็สุขยิ่งไปสุดท้ายเนี่ยธรรมภาพได้ชี้แจงแสดงธรรมมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการสวดธรรมไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการอันฉันหลวงปู่ท่านก็เทศแต่เรื่องศีลห้าเทศนะคนพระไหนก็เทศถึงตีหนึ่งตีสองจะไปพักก็ไม่ได้นะแต่มันรู้สึกอุ้ยนะมันทุกข์นะที่แรกมันก็ทุกข์นะคือมันแต่ก็ทนนะทนไปทนมาอินทรีย์ของเราค่อยๆแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นจิตค่อยยอมรับในเหตุและผลนะใหม่ๆมันต้านมันไม่นะคือมันไม่ยอมรับแต่พอฟังไปภาวนาไปปฏิบัติไปทนไปนะจนที่สุดนะทีนี้อานิสงส์ตรงนี้แหละนะคือก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็เลยดีนะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ได้หมด แล้วไปอยู่ได้หมดเพราะความอดทนเพราะถูกการฝึกใหม่ๆจิตมันก็ไม่ยอมมันต่อต้านนั่นคือมันต่อต้านมันอะไรสารพัดนะแต่อันนี้เราเขาเรียกว่าการขัดเกลากิเลสนะกิเลสมันเล่าร้อนมันทรนทุรายนะทรนทุรายฉะนั้นอันนี้พุทธะสุภาษิตสังเขาบอกว่าอัศจรรย์ใจคุ้งหลังงอเหยียดบ่ออกซากระเบือโบกเหยียดกุ้งหลังงอเหยียดโบเป็นครับถ้าภาษาไทยเราก็บอกว่ากุ้งนะจะให้มันเหยียดตรงเองมันทำไม่ได้นะต้องโดนซากระเบือนะนะพอซากระเบือตำตุ้มนะบอกภาษาสังเวยซื้อคิงนิ่งนะนะตรงได้เลยนะตรงเองนะอันนี้คนเราก็มันก็จะให้ทำความดีเองบางทีมันทำไม่ได้นะนะทำไม่ได้นะบางทีครูบาอาจารย์นะปล่อยกับกุฏิก็ไปคุยกันไปไม่หลับไม่นอนท่านก็เลยพามาฝึกนะฝึกไปใหม่ๆมันก็กิเลสมันก็เล่าร้อนต่างๆนานาแต่ฝึกไปเริ่มเห็นอานิสงส์นะคือเริ่มเห็นอานิสงส์เริ่มมีอินทรีย์แก่กล้าเริ่มฝึกเริ่มหัดเริ่มปฏิบัติจนรู้จักมีสมาธิก็นึกถึงโอ้ยนะนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่พาฝึกพาหัดพาปฏิบัติไ นะเคี่ยวไม่เข็นไม่บังคับแต่เราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันนะคงไม่มีวันนี้ถ้าท่านไม่บังคับไม่ขู่เข็นไม่ขัดกิเลสนะฉะนั้นนั่นเองแล้วก็จึงถือว่าการปฏิบัติปฏิปฏิมันฝืน แต่มันฝืนแต่มันฝืนฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุแต่ท่านก็เคยแสดงธรรมเอาไว้แต่เมื่อก่อนท่านก็เกเรเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เลยเป็นเด็กก็เกเรแต่มีครูอยู่คนหนึ่งแต่มีครูอยู่คนหนึ่งเขี้ยวเข็นมากแต่มีจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะใครทำผิดอะไรไม่ได้นะเขี้ยวเข็นจะนุ่ยนะตอนนั้นก็นิกเนมตั้งชื่อให้สารพัดนะตั้งชื่อให้ครูคนนี้เสร็จแล้วต่อมาก็โตขึ้นนะไปอยู่ที่ไหนรู้สึกนะมันเป็นนิสัยนะไปไหนเคยได้ดิบได้ดีกันหมดพอพูดถึงครูคนนี้ก็ทุกคนยกมือท่วมหัวเลยนะโอ้ยธรรมเดชอาจารย์คนนี้ครูคนนี้เราคงไม่มีวันนี้กันนะสุดท้ายก็เลยวันนั้นท่านมาบวชเสร็จแล้วก็ไปแสดงธรรมที่บ้านเกิดนะครูคนนี้ก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเลยนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยิ้มนะว่าโอ้นะลูกศิษย์เราได้ดีได้ดีเป็นนักเทศระดับในประเทศนะก็นั่งยิ้มเสร็จแล้วพอท่านแสดงธรรมจบก็มาจับมือยิ้มนะอันนี้เลยเขาบอกว่าเกิดเป็นคนต้องเชิดชูครูอาจารย์นะดังตำนานใบไม้หล่นไม่พ้นต้นรู้คนๆผลได้รับไม่อับจนลืมคุณคนชั่วช้าอย่าคบเอ่ยนะสักคนหนึ่งเธอจะรู้ว่าครูรักสักคนหนึ่งนะเธอจะรู้ว่าครูอันนี้ก็ลืมมันกันมานานแล้วนะสักคนหนึ่งจะได้ดีถ้าเชื่อครูนะอันนี้ก็จริงนะเพราะฉะนั้นคนเราต้องมีครูมีอาจารย์นะเราจะรู้ว่ามีครูมีอาจารย์นะคนเหล่านั้นเราไม่ใช่สัพพัญญูพุทธะนะทำความดีด้วยตัวเองมันยากนะจึงต้องมีการพาฝึกพาหัดพาประพฤติพาปฏิบัติเราต้องเคี่ยวต้องเข็นต้องบังคับนะต่างๆนานาที่เราไปอยู่ครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพมีความเกรงกลัวก็เลยทำให้นะการประพฤติปฏิบัติมันท่านเห็นเราอยู่ตลอดนะเห็นอยู่ตลอดไปที่ไหนก็เหมือนท่านเห็นเราอยู่ก็เลยแต่มันเป็นขึ้นมาเองเดินจงกรมนั่งสมาธินะโดยอัตโนมัติน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมันค่อยเป็นค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยเข้าใจนะใหม่ๆมันก็โอ้ยน่ะมันขี้เกียจขี้ค้านน่ะมันสารพัดน่ะกิเลสเรามันหลายนะน่ะกิเลสมันหลายพอเดินไปเดินมาฝึกไปฝึกมาไม่รู้มันมีพลังมันจะพลังมันเพิ่มขึ้นนะจนอยากจะปฏิบัติเองอยู่ในสัจฉิกนะอดอาหารแต่มันมีศรัทธาขึ้นมาเองเมื่อก่อนโอ้ยยังแต่ถึงเวลาต้องมันหิวมันโหยนะแต่ต่อมามันอยากจะอดอยากจะมันฝึกมันเป็นเองนะนี่เรียกว่าพอปฏิบัติทำไปอินทรีย์มันแก่กล้านะคือศรัทธามันเกิดขึ้นความเพียรมันเกิดขึ้นสติมันเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแต่รู้นะอยากจะฝึกฝนตนเองอยากจะอะไรที่มันไม่ดีนะก็พยายามที่จะแก้ไขนะแก้ไขตนเองนะแต่มันก็ยากนะแต่ใหม่ๆมันยากนะการฝึกฝนตนเองนี่มันทุกข์หลายนะทุกขณะลุบูชาจะบอกร้องไห้หลายครั้งเจ้าชนะตัวเองมันยากจริงๆนะแต่มันยากจริงๆแม้แต่พระฝรั่งแต่พระฝรั่งมาถามลุบูชานะจะทำอย่างไรดีนะทำไมผมถึงคือไม่อยากจะโกรธแต่มันชอบโกรธแต่ลุบูชาก็พูดถือเล่นแต่จริงว่าถ้าชอบโกรธจริงๆก็ถ้ามันโกรธขึ้นมาก็เอ้าสัญญากับมันเลยว่าเราอยู่ด้วยกันสัก7 วันนะเราไม่ต้องหนีไปไหนให้มันโกรธเรื่องนี้นะนะให้มันโกรธอยู่นี่ไม่ต้องให้มันหายไปไหนนะเอาไหมนะพูดแค่นี้เองนะพระฝรั่งรูปนั้นหัวเราะก็เลยไปพิจารณานะคือท่านปัญญาท่านเหลืองกี่ท่านเอาไปง่ายๆนะ น เอาแบบง่ายๆอย่างพระฝรั่งบางรูป ท่านก็บอกว่าครูบูชาท่านมีอุบายการสอนที่แยบยลมากแต่แยบยลมากตอนมาอยู่กับครูบูชาใหม่ๆโอ้น่าศรัทธาท่านมากกลางวันท่านทักทายหน่อยยิ้มนะยิ้มท่านยิ้มให้เลยโอ้มีความสุขแฮปปี้มากนะเดินไปยิ้มทั้งวันนะก็เลยท่านก็เลยให้ไปวันนั้นมีความบวบปิ่มยิ้มทั้งวันหลวงปู่ชาก็บอกว่าเดี๋ยวไปนวดให้หน่อยนะถ้าเขาก็ไปสวดมนต์ตามวัดก็ให้พาลูกนี้นวดให้นวดไปนวดมาท่านก็หลวงปู่ชาคุยกำลังยิ้มกำลังโอ้ยนะเกิดปิตินั่นแหละพอเผลอดีๆหลวงปู่ชาทีเปรี้ยงหงายท้องเลยนะแต่พอหงายท้องอารมณ์มันขึ้นมาเลยหลวงปานเป็นยังไงบ้างนะแต่เมื่อเช้าได้เห็นยิ้มนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะถูกทีบแล้วเป็นยังไงนะก็เลยเข้าใจนะท่านสอนนะให้เปลี่ยนอารมณ์ว่าอารมณ์ของคนเรานั้นนะบางทีมันเจอดีๆนะอู้ยนะมันปีติพอถูกทีบขึ้นมาในแม่มันพลิกขึ้นมาทันทีนะอันนี้เราก็เลยเห็นตัวผู้ร้ายท่านก็เลยเข้าใจก็เลยอุบายหลวงปู่ชาท่านก็เลยให้อุบายให้ดูจิตนะอยู่จิตอย่าไปหลงอารมณ์อย่าไปลงอารมณ์ดีก็ตามไม่ดีก็ตามนะให้รู้จักปล่อยรู้จักละนี่แหละสุขทุกข์มันอยู่ตรงนี้แหละนะสุขทุกข์มันคู่กันนะคือมันเป็นของคู่กันแต่ถ้าเราจะเอาสุขมันก็มีทุกข์แต่ถ้ายังมีทุกข์มันก็มีสุขคู่กันต้องมาทั้งสุขและทุกข์แม้ทั้งยินดีแล้วก็ยินร้ายนะอันนี้ท่านก็เลยไปพิจารณาจนเป็นครูบาอาจารย์อยู่ทุกวันนี้เราพระเจ้านั่นแหละนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอุบายหลายอย่างนะขัดเกลาขัดกิเลสนะใหม่ๆมันก็โอ้ยนะในหลายอย่างอย่างหลวงพ่อสมัยโทนั่นก็เหมือนกันใหม่ๆก็ไม่ชอบนะไม่ชอบหลวงปู่ชาว่าหลวงปู่ชาพูดมากบ้างอะไรบ้างนะคือพูดเป็นภาษาอีสานนะนะพระไทยก็ดูหัวเราะบ้างอะไรบ้างแต่ท่านก็ทุกข์นะฟังไม่รู้เรื่องขอหลวงปู่ชาไปพักบอกว่าผมไม่ฟังไม่รู้เรื่องอยากจะขอไปพักไปทำสมาธิที่กุฏิหลวงปู่ชาบอกไม่ได้นะขนาดฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องไม่ฟังมันจะรู้เรื่องได้ยังไงก็ต้องทนนะโกรธนะในใจมันก็รู้สึกโกรธนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่รู้สึกโกรธทำฟังไปฟังมาก็เริ่มค่อยๆรู้ไปรู้มารู้ไปรู้มาจนที่สุดจนรู้เรื่องนะจะรู้เรื่องหลับๆมาก็แล้วนะก็เลยรู้สึกนะถ้าหลวงปู่ชาไม่ขัดเกลากิเลสเราขนาดนี้เราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันนะหลายๆอย่างก็เลยเคารพหลวงปู่ชานะแล้วเคารพหลวงปู่ชาเพราะหลวงปู่ชาท่านขัดกิเลสนะคือไม่ตามกิเลสนะบางทีอยากจะเทศ คิดอยากจะเทศนะหลวงปู่ชาลูกเอ้าวันนี้วันพระขึ้นเทศนะพอเทศไปได้ชั่วโมงหนึ่งหมดคำพูดนะจะลงมาบอกเดี๋ยวเทศอีกนะถ้าเทศอีกเราก็พูดไปอีกธรรมะธรรมะนะอย่าเพิ่งลงเทศอีกนะสุดท้ายหมดคำพูดเลยรู้ว่าโอ้นะมันไม่ง่ายเหมือนกัน การเทศมันไม่ง่ายนั่นหลายอย่างก็เลยหลังๆมาก็เลยเข้าใจนั่นหลายอย่างบางทีก็สอนญาติโยมไปอยู่วัดป่านราชาติเราสอนญาติโยมเรื่องศีลเรื่องธรรมะพอโยมกลับมามันมีทุ่งนานะโยมกลับมาตอนนั้นนะบางคนกลับมาก็เห็นกบเห็นเขียดแต่เดินผ่านทุ่งนามาก็กบเขียดโดดลงก็จับกบจับเขียดกลับบ้านเองอันนี้ละเทศทั้งคืนนะเขาไม่เข้าใจเลยหรือนี่นะทุกข์อีกแล้วนะทุกข์ยาลงบูชานะว่าทำไมทำอย่างไรดีนะผมเทศทั้งคืนพาประพฤติพาประจักษ์แต่เขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องทำไมเขาถึงไม่ปฏิบัติตามนะหลวงปู่ชาหลวงปู่สุเมโธนะแต่สมมติว่าเราเปิดร้านขายยานะแต่เปิดร้านขายยาคนเดินผ่านมาจะเข้ามาซื้อยาเราทั้งหมดเป็นไปได้ไหมบอกไม่ได้ครับเออนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เขายังไม่ต้องการยานะสักวันหนึ่งเขาต้องการเขาก็จะเชื่อเราเองตอนนี้เขายังไม่ต้องการนะท่านก็เลยเข้าใจนะข้าจะอู้นะปัญญาหลวงปู่ชาท่านมีความรู้แค่ป .4 แต่เราในจบปริญญาตรีแต่ว่าทำไมถึงหลวงปู่ชาพูดมาแต่ละคำมันหายทุกข์เลยนะ อันนี้เราก็เรียกว่าปัญญาในทางธรรมถ้าคือฟังแล้วมันหายทุกข์ดังนั้น อันนี้แหละการบวชการกว่าจะเป็นสมณะกว่าจะเป็นพระและกว่าจะเข้าใจกว่าจะยอมรับโอ้ยนะมันยากหลายนะต้องฝืนต้องสู้ต้องทนนะหลายสิ่ง

ด้านนี้ก็เหมือนกันคนบางคนนู้นนะจะร้ายแต่ว่า ถ้าฝึกขัดได้ฝึกฝนรู้จักเอาสิ่งที่ไม่ดีตนเองออกได้นั้นนะก็จะเป็นประโยชน์นะกับตนเองมากนะกับส่วนรวมมากนะพาบางลูกก็โอ้ใจร้อนอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนะเราควบคุมอารมณ์มันก็ได้ถ้าแต่ฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมานะถูกขัดถูกเกาแต่สุดท้ายก็เลยค่อย เข้าใจค่อยฝึกเย็นลงเย็นลงอย่างจนที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือพุทธศาสนาได้มากมายฉะนั้นคนเรานี่นะก็ถือว่าเราทุกคนก็มีกิเลสได้มีกิเลสแต่ละคนจะมากจะน้อยบางคนก็หนักไปทางราคะโทสะโมหะนะพุทธจริตคือมีจริตหลายอย่างดังนั้นนี่ก็เลยต้องฝึกต้องฝนต้องทนนะเราต้องสู้จนที่สุดแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยนะดังนั้นอันนี้เราก็จึงต้องฟังนะฟังแล้วนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะสงบบ้างไม่สงบบ้างนะก็สู้ไปสู้มานะก็เลยอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแก่ขึ้นสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องบอกนะคือไม่ต้องบอกนะไปปฏิบัติเองไปทำความเพียรเองอยู่ที่ไหนก็ได้ที่นี่ถ้าจะอยู่ในป่าอยู่ในเมืองก็ภาวนานะมันเป็นเองมันเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติแต่ใหม่ๆนี่ก็ต้องต้องเขี่ยต้องเข็นต้องพาฝึกพาหัดพาประพฤติพาปฏิบัติแต่ใหม่ๆก็ไม่ชอบ แต่พออยู่ไปฟังไปฟังมาฝึกไปฝึกมามันไม่รู้มันชอบไปเดินไม่รู้ตัวเลยทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เขาไม่เดินเราเดินนะเดินเองนั่งเองฝึกเองปฏิบัติเองนะตามกุฏิพยายามฝืนพยายามฝึกนะอันนี้มันเรียกว่าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาเองทั้งบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่บารมีเก่าบารมีใหม่นะบวกกันขึ้นมาก็เลยทำให้อันนี้เรียนกว่าจะเป็นสมณะกว่าจะเป็นพระแต่มันก็ต้องนะถูกฝึกถูกขัดถูกขัดถูกเกลานะสารพัดนะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยบางผู้บางคนดวงรูปถึงอยู่ได้พรรษาหนึ่งก็มันมีนิสัยกลับไปนะบางคนบอกโอ้ยนะโยมดีใจมากได้ลูกคนใหม่นะเปลี่ยนแปลงนะนะเปลี่ยนแปลงได้ลูกคนใหม่รู้จักอะไรหลายๆอย่างรู้จักธรรมะคารวะรู้จัก ช่วยพ่อช่วยแม่แม้แต่สามเณรนะบวชเดือนหนึ่งแต่บางคนกลับไปนะพ่อแม่บอกโอ้นะคือเปลี่ยนเป็นคนใหม่รู้จักช่วยไม่ต้องบอกมาก่อนนะต้องจี้แล้วจี้อีกนะเดี๋ยวนี้บอกว่านะรู้เขารู้เองนะช่วยตรงนั้นช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยงานช่วยการอันนี้เรื่องการได้ภาวนานะรู้การเดินจงพาฝึกเดินพานั่งเนี่ยก็เหมือนที่พาฝึกโยมโยมฝึกนั่นแหละ ใหม่ๆก็ค่อยๆนวดนะให้เขาฝึกแต่พาเดินใหม่ๆก็รู้สึกว่าเขาไม่มีสมาธิดูโน่นดูนี่ดูนั่นแต่เราดูก็รู้ว่าเขาไม่สงบนะเขาเบื่อเขาอะไรนี่นะแต่พอพาไปพาไปพามาแต่คนนั้นก็ฝึกคนนี้ก็ฝึกนาทีขึ้นทีขึ้นก็เลยมาฝึกเป็น6ระยะจากตอนนี้ระยะที่1ที่2ที่3ฝึกไปฝึกมาฝึกไปจนทุกคนให้พาพูดพานำพาปฏิบัติไปพาไปปิดวาจาอยู่7วัน6 7วันก็กลับมาแต่ทําจริงแค่3วันนะ3วันที่เราจะ7วันก็เลยมีเวลาแค่3วันแต่ก็เปลี่ยนนะแต่ก็เปลี่ยนไปได้เยอะพอสมควรนะหลายคนกลับไปก็มีนิสัยกลับไปก็ทำวัดทุกวันนะอันนี้ก็อยู่ที่พ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็พยายามกระตุ้นนะสนับสนุนในทางที่ดีนะอันนี้ก็เลยได้นิสัยนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกต้องหัดต้องขัดต้องเกาต้องฝืนนะแต่บางทีจะให้ทำเองนั้นมันไม่ได้นะมันเกือบกุ้งมันแย่มันเย็ดเองมันเป็นไปไม่ได้นะต้องเจอสักกระเบือนะนะเจอสักกระเบือก็เลยใหม่ๆมันก็อุ้ยนะมันเจ็บปวดรวดร้าวนะทรมานมันฝืนนะแต่พอฝึก

ไปฝึกมาทนไปทนมาทนไปทนมาจนไม่ต้องทนนะจนไม่ต้องทนสุดท้ายมันค่อยมีนิสัยไปเองนะต่อมาไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรมันเป็นไปเองนะเป็นเองมันได้นิสัยนะอันนี้แหละใหม่ๆก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดพาขัดพาเกาพาฝืนนะพาฝืนและจนที่สุดก็ฟังครูบาอาจารย์แต่รูปลงก็เหมือนกันถ้าใหม่ๆก็นะพาว่ามันฝืนกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าใหม่ๆก็ไม่อยากทำมันอยู่ในวัยที่กำลังสนุกสนานนะกำลังเพลิดเพลินนะ กับโลกนะโลกธรรมกับราคะโทสะโมหะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ต่างๆพวกนี้ที่นี่มาปฏิบัติธรรมมันฝืนนะฝืนบางทีมันมีความขี้เกียจขี้คลานมีอะไรสารพัดดังนั้นนี่จึงต้องอาศัยข้อวัดข้อปฏิบัติและกฎกติกาต่างๆนี่แหละนะฝึกฝนนะฝึกฝนฉะนั้นเขาจึงบอกความอดทนเป็นสมบัติของนักสู้นะความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิดการมีระเบียบวินัยทุกอย่างนี้เป็นสมบัติของคนดีนะฉะนั้นก็แล้วต่อไปเดี๋ยวก็จะได้พาฝึกสมาธินะเราฟังมาก็พอสมควรแล้วต่อไปก็ได้นั่งสมาธิจะร่วมกันนะจะได้ปฏิบัติภาวนานะจะได้เวลาสมควรเราจะได้กราบพระนะไปพักคนนะใครจะปฏิบัติในสัจฉิกก็นะค่อยว่ากันนะฉะนั้นก็เอาละนะก็คงจะพอสมควรนะต่อไปญาติโยมจะสวดสาธุการขึ้นพร้อมกัน

ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: จะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ถวายเทียน9วัดได้บุญมากพอไหมบรรยายเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2548
1: ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธามาทำบุญร่วมกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาและการมาทำบุญในวันนี้ถือว่ามาทำบุญวันเดียว2รายการพร้อมกันคือทำบุญวันอาสาฬหบูชาและทำบุญวันเข้าพรรษาการทำบุญสองวันนี้ติดต่อกันจนบางท่านแยกไม่ออกอย่างพิธีในวันนี้ก็ทำต่อเนื่องกันในวันเดียวกันและเป็นพิธีเหมือนกับพิธีเดียวกันแต่ว่าที่จริงเป็นการทำบุญเนื่องในวันสำคัญสองอย่างและยังกลับกันด้วยคือที่จริงนั้นวันอาสาฬบูชาขึ้น15ค่ำคือวันนี้ก็มาก่อนพรุ่งนี้จึงจะถึงวันแรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาแต่เวลาเราทำบุญพิธีเมื่อกี้จะเห็นว่าญาติโยมได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนก่อนแล้วต่อจากนี้จึงจะเป็นพิธีเนื่องในอาสาฬบูชาคือการที่จะเวียนเทียนก็หมายความว่าเราทำพิธีถวายเทียนพรรษาก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นเรื่องของการถวายผ้าแก่พระที่จะจำพรรษาใช้ในฤดูฝนเป็นเรื่องของการทำบุญในวันเข้าพรรษาเนี่ยเราทำเสร็จก่อนแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะประกอบพิธีเวียนเทียนก็คือการทำบุญในวันอาสาฬบูชาเรากลับซะก่อนกลับเอาวันเข้าพรรษาก่อนทำบุญเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็ทำบุญอาสาฬบูชาที่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อความสะดวกเพราะว่าเวียนเทียนนั้นก็ควรจะเป็นรายการสุดท้ายก็เลยเอาเวียนเทียนอาสาฬบูชาไปอยู่เป็นปิดรายการไปแต่ว่ายังไงก็ตามรวมแล้วก็คือว่าโยมมาทำบุญครั้งเดียวนี้ได้สองอย่างเลยได้บุญทวีคูณก็ขออนุโมทนาที่โยมได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาทำบุญกันและโยมทุกท่านนี่ที่มากันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เยอะอย่างที่มากันมั่นคงเสมอก็โรงเรียนทั้งสามมีโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนหนูน้อยโรงเรียนทอสีก็มาประจำสม่ำเสมอแม่แต่มาบางครั้งไม่ได้ลงมาก็ได้ทราบว่ามาคำว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นสื่อบอกถึงเด็กและเยาวชนของชาตินั้นถ้าโรงเรียนยังมั่นในเรื่องพระศาสนาเรื่องธรรมะอยู่ก็ทำให้เราอุ่นใจว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยยังเดินอยู่ในทิศทางที่ทำให้สบายใจเป็นทางแห่งกุศลความเจริญงอกงามที่แท้จริงนอกจากนี้ก็อาจจะมีโรงเรียนอนุบาลเด็ดล่าด้วยเพราะว่าพอดีว่าลูกชายมาบวชอยู่จำพรรษานี้แล้วก็ที่เป็นเจ้าประจำเสมอก็ได้ยินเสียงโฆษกตั้งแต่ก่อนลงมาก็คือพลตรีทองขาวเป็นเครื่องหมายของ ธรรมะร่วมสมัยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ยินแล้วเพราะว่าอยู่แถวนี้นั้นวิทยุอื่นกลบหมดไม่ได้ยินมาหลายเดือนแล้วธรรมะร่วมสมัยแต่ว่ามาพบกันก็อนุโมทนาที่ยังได้มาร่วมทำบุญฟังธรรมมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมในทางพระศาสนาแล้วก็โยมที่มาเป็นส่วนตัวแต่ละท่านมีมากันทั้งครอบครัวก็มีมาทำบุญกันในครอบครัวนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีน่าอนุโมทนาอย่างมากก็เป็นการช่วยให้เด็กๆ เนี่ยได้ใกล้ชิดพระศาสนาได้คุ้นกับกิจกรรมทางธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นก็จะได้เจริญอยู่ในเรื่องกุศลเราก็หวังกันอย่างนั้นนิโยมมาเนี่ยที่จริงก็ได้บุญได้กุศลตลอดแหละเพียงแค่ใจเราสบายสงบใจเรามีความปรารถนาดีต่อพระศาสนาให้ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็เท่ากับว่ามาช่วยกันส่งเสริมพระศาสนาอยู่แล้วก็เป็นบุญอยู่ในตัวหรือใจเราเองนั่นแหละมีความสงบเบิกบานผ่องใสก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็เป็นเรื่องมโนกรรมและส่วนกายกรรมวจีกรรมก็แสดงออกมาต่อเนื่องจากมโนกรรมนั่นเองพอใจดีใจสบายพูดอะไรต่างๆก็พลอยดีไปด้วยพูดจาชักชวนกันในทางที่ดีที่ท่านบอกว่าเป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาจริงวาจาสุภาพวาจาไพเราะวาจาพอเหมาะพอดีวาจาสมานสามัคคีนี่เรียกว่าวาจาที่ดีงามเป็นสุจริตแล้วก็เป็นสัมมาวาจาก็แสดงออกมาทางกายก็มาช่วยกันขวนขวายจัดเตรียมการต่างๆแล้วทำการทุกอย่างตลอดจนกระทั่งถวายทานที่ทำไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าบุญกุศลทั้งสิ้นและยังลงท้ายก็ได้เวียนเทียนแล้วก่อนเวียนเทียนก็คือตอนนี้แหละก็มาฟังธรรมะกันพอได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ทำบุญครบยังไงก็คือมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานก็ถวายทานกันไปแล้วเทียนพรรษาภาพน้ำฝนบางท่านก็ถวายมาตั้งแต่เช้าตักบาตรเลี้ยงพระแล้วก็มารับศีลโดยทำเป็นพิธีบ้างหรือแม้ไม่ทำพิธีวันนี้ก็รักษากายวาจาสุจริตก็อยู่ในศีลนั่นเองภาวนาก็ตอนนี้คือมาฟังธรรมเจริญปัญญาแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่ใจนั่นแหละใจที่สบายสงบเบิกบานผ่องใสก็เป็นภาวนาเป็นจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาได้หมดเพราะนั้นเราก็เรียกรวมว่าทำบุญเพราะว่าเราไม่ได้มาทำทานอย่างเดียวไม่ได้มาถวายของอย่างเดียวเราได้หมดทานศีลภาวนาทำไมไปวัดแล้วบอกว่าทำบุญก็เพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าทำทานมันก็ไม่ครอบคลุมเพราะเรามาวัดนี่เราได้หมดเนี่ยทานเราก็ได้เป็นเพียงตัวปรารภว่าเราจะมาถวายทานถวายผ้าน้ำฝนถวายเทียนพรรษาแต่ว่าเราได้ศีลด้วยแล้วเราได้ภาวนาด้วยจิตใจเราก็ดีงามแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าไปทำบุญเพราะได้หมดครบทั้ง3อย่างอันนี้ก็เป็นข้อเตือนเราทุกคนเลยนะว่าเราจะต้องทำให้ได้อย่างเนี้ยให้ครบทั้ง3อย่างจึงเรียกว่าทำบุญอันนี้เวลานี้การทำบุญก็เป็นเรื่องที่โยมก็ต้องการให้ได้บุญมากๆแล้วมาสอดคล้องกับเรื่องของการทำบุญอาสาฬบูชาก็จะต้องเข้าใจความหมายของอาสาฬบูชาอีกวันนี้เวลาเราก็น้อยถ้าพูดทั้งสองเรื่องนี่ก็ยาวเหลือเกินน่ะคือทั้งเรื่องข้าวพรรษาทั้งเรื่องอาสาฬบูชาแต่ถ้าเราสามารถพูดสองเรื่องนี้ให้มาโยงไปอันเดียวกันซะเลยเพราะว่าการที่โยมทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญถูกทางหรือทำบุญถูกต้องเนี่ยมันก็เข้าสู่หลักการที่เรียกว่าทางสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8น่ะเป็นหลักธรรมของอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาคืออะไรญาติโยมตั้งแต่เด็กก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน8เพื่อระลึกถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศครั้งแรกเทศครั้งแรกคือเรื่องอะไรก็บอกว่าเทศเรื่องทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรคมีองค์8และอริยสัจ4ก็พูดง่ายๆก็ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา อันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอาสาฬบูชาปฐมเทศนาแล้วมาวันนี้เรามาทำบุญกันนี่เรามาถวายเทียนพรรษาภาพน้ำฝนแล้วทำบุญเทียนพรรษาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าทำถูกต้องเราก็ต้องทำให้เข้ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าทำแล้วทำบุญแล้วไม่เข้ามัชฌิมาปฏิปทาก็แสดงว่าเรายังไม่ก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องประสานให้ได้วันนี้ก็เลยคิดว่าโยมน่าจะต้องมาคิดพิจารณาให้ดีว่าที่เราทำบุญกันเนี่ยเราทำบุญเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาหรือเปล่าขอแทรกนิดหนึ่งว่าเวลานี้มีความนิยมเกิดขึ้นอาตมาภาพได้ยินมาในระยะ 3-4 ปีเนี่ยมีความนิยมเช่นว่าไปถวายเทียนพรรษาให้ได้9วัดแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรทำบุญให้ได้9วัดเนี่ยท่านได้ยินมา 3-4 ปีนี้เป็นวิธีทำบุญที่ค่อนข้างใหม่ทีนี้เรื่องใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใหม่ดีก็มีใหม่ไม่ดีก็มีและจะวินิจฉัยยังไงว่าดีหรือไม่ดีใหม่ในการทำบุญแบบว่าไปถวายเทียนให้ได้9วัดถ้ามองง่ายๆก็ดีนะเพราะว่าได้ถวายเยอะยิ่งถวายเยอะทำทานเยอะก็ยิ่งดีสิก็ยิ่งได้บุญมากแล้วก็ได้ไปช่วยอุปถัมภ์บำรุงหลายวัดก็น่าจะได้บุญมากแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะได้เพิ่มรสในการทำบุญเพราะว่าโยมได้ไปหลายวัดได้เที่ยวได้อะไรต่างๆได้ไปเป็นคณะสนุกสนานไปในตัวเนี่ยก็ดีเมื่อการมองในแง่นี้ก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ครบเหมือนกันว่าพร้อมกับที่ดีนะมีแง่เสียไหมบางทีได้ส่วนดีใช่ว่าถ้าได้9หน่วยแล้วเสีย 9,000 นี้จะไม่คุ้มนะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าที่เราทำบุญอย่างที่ว่าไปถวายเทียนพรรษา9วัดเนี่ยดีหรือไม่ดีแค่ไหนมาวิเคราะห์กันอันนี้ก็พูดกันด้วยความหวังดีแล้วอะไรใช้หลักอะไรวินิจฉัยหลักการง่ายๆท่านบอกว่าทำอะไรแล้วกุศลเพิ่มอกุศลลดนั่นดีทำอะไรอกุศลเพิ่มกุศลลดไม่ดีโยมก็บอกอ้าวก็ทำบุญหลายวัดเทียนพรรษาตั้ง9ต้น9วัดนี่ก็ยิ่งดีทำบุญมากกุศลก็น่าจะมากก็ยิ่งดีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ในแง่นี้ก็ดีอยู่แต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูให้ครบมันมีแง่อื่นๆใช่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องการถือโชคลางเข้ามาปนด้วยมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาปนด้วยพออย่างนี้มันชักจะเขวนิดๆแหละแล้วนอกจากนั้นก็คือเราก็ต้องดูเราทำบุญมากๆเราคิดว่าเราจะได้บุญมากคำว่าได้บุญนี่แหละเป็นคำที่น่าวิเคราะห์ขอให้โยมสังเกตนะคำว่าได้บุญในคนไทยชอบพูดแต่ในภาษาพระหรือภาษาบาลีภาษาในคัมภีร์เนี่ยท่านไม่นิยมถ้าไปดูในคัมภีร์นี่แทบจะไม่พบเลยคำว่าได้บุญแทบไม่มีใช้เลยและท่านใช้คำอะไรคำที่ใช้มากก่อให้เกิดบุญเพิ่มพูนบุญบุญเจริญงอกงามจะพบคำว่าบุญยังปวัตถติปวัตถติก็แปลว่าเจริญเพิ่มพูนหรือวัตถติก็คือที่มาของคำว่าพัฒนานั่นเองถ้าแปลเป็นแบบภาษาไทยสมัยปัจจุบันก็คือบุญพัฒนาขึ้นไปนี่คือคำนิยมในภาษาพระท่านไม่นิยมคำว่าได้บุญทีนี้การที่จะได้บุญเนี่ยมันมีแง่พิจารณาที่โยงไปหาเรื่องอื่นขอให้ดูกันสองอย่างโยงอยากได้บุญมากอันนี้ก็ดีแล้วแหละนี่มาดูว่าจะได้บุญมากยังไงอ้าวจะได้บุญมากขึ้นมาเฉยๆยังไงก็ต้องทำบุญนี่โยก็บอกว่าทำบุญมากก็ได้บุญมากเอ๊ะไม่แน่นะทำบุญมากได้บุญมากทำบุญนี่บางทีอาจจะเป็นอาการหรือรูปแบบภายนอกที่บอกไปทำพิธีเป็นทำบุญเพราะไปทำพิธีเป็นรูปแบบภายนอกเราก็เรียกว่าทำบุญแหละแต่ทีนี้ว่าการที่ทำบุญแล้วมันจะได้บุญเนี่ยมันต้องผ่านอันหนึ่งนะคือเป็นบุญก่อนถ้าทำบุญแล้วไม่เป็นบุญแล้วมันก็ไม่ได้บุญนะนะอาจจะทำบุญได้บุญเผยผิวเผินเป็นบุญก็เช่นว่าใจเป็นบุญเจตนาเป็นบุญถ้าใจไม่เป็นบุญเจตนาไม่เป็นบุญมันก็ทำแต่รูปแบบผิวเผินข้างนอก บุญนั้นก็ไม่ได้มากหรอกนี่ถ้าวิเคราะห์ลงไปในที่เป็นบุญมันมีอะไรบ้างถ้าเราแยกไปมันนอกจากใจแล้วมันมีกายกับวาจาก็เราเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ต้องให้กายกรรมเป็นบุญวจีกรรมเป็นบุญมโนกรรมเป็นบุญแล้วเราทำน่ะมันเป็นบุญบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนเวลาทำจิตใจเราเป็นยังไงการกระทำทางกายของเราเป็นยังไงการกระทำกับวาจาของเราเป็นยังไงนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือวิเคราะห์ไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้วิเคราะห์อีกหลักหนึ่งก็คือจะให้เข้ากับหลักของอาสาฬบูชาที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ย8ข้อนี่วิธีสำหรับญาติโยมจะได้วิเคราะห์พิจารณาง่ายๆก็คือมาจัดมรรคมีองค์8เนี่ยรวมเป็น3อย่างซะรวมเป็น3อย่างแล้วได้อะไรล่ะคือเวลาจัดเป็น3อย่างแล้วมันจะง่ายขึ้นพอบอกว่า8นี่เยอะเหลือเกินวิเคราะห์ยากก็มาจัดซะเป็น3พอบอกว่ามาจัดมรรคมีองค์8เนี่ยเป็น3ข้อได้อะไรบ้างโยมลองคิดดูก็ได้ศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยนี่ง่ายขึ้นแล้ว
2: ก็มาดูศีลสมาธิปัญญาว่าเวลาเราบอกว่าทำบุญเนี่ยศีลเป็นไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงแล้วตรงที่นี่แหละเราจะรู้เลยว่าเป็นบุญไหมเป็นบุญแค่ไหนและบุญจะเริ่มเพิ่มพูนหรือเปล่าอ้าวนิยมที่ทำบุญแบบเช่นว่าไปถวายเทียนพรรษาเจ้าวัดเนี่ยบางทีเวลาไปทำบุญเนี่ยดูที่ศีลทางกายวาจาเพราะเหตุที่จะไปให้ทำเจ้าวัดบางทีก็รีบร้อนกายก็เริ่มรีบแล้วบางทีตัวไม่ทันก็ชักจะแสดงอาการออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทางวาจาพอดีก็เลยชักจะไม่ค่อยไพเราะแล้วเนี่ยชักจะได้กำลังอะไรแต่ไรเออ
1: ไปกันใหญ่ที่หมู่คณะบางคนช้าพวักพวงอยู่คนอื่นก็ชักจะใจไม่ดีนะใจก็เร่งร้อนชักหงุดหงิดชักกระสับกระส่ายเอตอนนี้มาดูศีลก็ชักจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์และมาดูสมาธิจิตใจแทนที่ว่าทำบุญแล้วจิตใจจะสงบเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความสุขมีความปลาบปลื้มใจใจมันไม่อยู่และใจมันจะเร่งมันจะร้อนมันจะไปวัดโน้นทันหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นว่าใจไม่ดีมันไม่มีสมาธิและใจก็ไม่เป็นกุศลเท่าที่ควรแล้วก็ใจแทนที่จะมีเมตตานึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระศาสนาปรารถนาดีต่อพระสงฆ์ว่าโอ้พระสงฆ์ท่านได้รับเทียนพรรษาได้รับทานของเราไปแล้วท่านจะได้มีกำลังทำศาสนกิจสืบต่อยุพศาสนาได้พระศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองใจแทนที่จะได้นึกคิดในเรื่องที่มีความปรารถนาดีเป็นเมตตาเป็นต้นก็เลยไม่มีเวลาแม้แต่จะนึกจะคิดและในด้านปัญญาก็อย่างที่ว่าล่ะถ้าทำบุญด้วยปัญญาเนี่ยเราจะนึกไปได้ไกลเลยว่าการทำบุญของเราเนี่ยมีความหมายนะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจพระท่านทำศาสนกิจแล้วเนี่ยก็ช่วยสั่งสอนศีลธรรมให้ประชาชนอยู่กันดีมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมของเราจะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีภัยปัญหาอาชญากรรมอบายมุขอะไรจะได้น้อยลงไปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้นึกเลยนึกแต่ว่าจะไปก็เลยทำให้เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยมันลดหายไปลงวิเคราะห์ได้ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันชักจะบกพร่องแล้วฉะนั้นโยมจะทำบุญเนี่ยการที่จะให้ได้บุญมากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนปริมาณนะมันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มันเป็นบุญแค่ไหนเป็นบุญแค่ไหนจะวิเคราะห์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้หรือเอาวิธีที่ดีสูงขึ้นไปก็เอาศีลสมาธิปัญญานี่แหละดูว่ากายวาจาของเราเป็นยังไงแล้วก็สมาธิด้านจิตใจของเราเป็นยังไงสงบเบิกบานผ่องใสมีปีติมีความปลื้มใจมีความสุขไหมแล้วมีคุณธรรมมีความปรารถนาดีมีศรัทธาอะไรต่างๆพรั่งพร้อมไหมแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจมองเห็นเหตุผลประโยชน์อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมแก่พระศาสนาหรือไม่อย่างนี้แหละบางทีบุญที่ทำอันเดียวน่ะ ม้แต่ทำน้อยถ้าเขาเจตนาเขาดีเราจึงเห็นได้ในพระคัมภีร์ในประวัติศาสนาเนี่ยบางคนทำบุญนิดเดียวอ่ะปรากฏว่าได้บุญมหาศาลเลยใช่ไหมก็เพราะว่ามันเกิดเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะทำบุญแล้วข้ามไปได้บุญนั่นอย่าเพิ่งทำบุญแล้วต้องเป็นบุญก่อนแล้วเป็นบุญแล้วจึงจะมาได้บุญนั่นเอาละอันนี้ก็แง่หนึ่งโยมจะให้ได้บุญมากเนี่ยโยมก็จะต้องทำให้เป็นบุญให้มากเป็นบุญทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญาอันนี้ก็แง่หนึ่งต่อไปอีกแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าเชื่อมกับเมื่อกี้ก็คือบอกว่าได้บุญเนี่ยมันไม่บอกถึงความก้าวหน้ามันเป็นเรื่องของปริมาณได้จำนวนปริมาณแต่ว่าเราอาจจะอยู่ที่เดิมใช่ว่าได้บุญประเภทเดียวกันก็อยู่แค่นั้นได้ทานก็ได้ทานอยู่นั่นแหละไม่ก้าวไปอันนี้วันนี้เราบอกว่าเป็นวันอาสาฬบูชาอาสาฬบูชาเป็นวันปฐมเทศนาเป็นวันแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคมีองค์8ประการมรรคคือทางนะเมื่อมรรคคือทางก็แสดงว่าต้องก้าวไปสิใช่ไหมทางมันต้องเดินหน้าก้าวไปเรื่องใจสิกขาก็เหมือนกันก็คือฝึกศึกษาพัฒนาให้ก้าวไปในมรรคนี่แหละอันนี้ถ้าเราไม่ก้าวไปเราได้อยู่แค่เดินถึงได้มากปริมาณมากมันก็ไม่ได้เดินไปในมรรคเพราะฉะนั้นเราจะให้ก้าวไปในมรรคให้มาถึงวันอาสาฬบูชาแท้เนี่ยเราต้องก้าวไปในมรรคได้ด้วยในการทำบุญของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่ได้บุญแล้วก็ไม่ชัดว่าก้าวไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำของท่านแล้วท่านจึงบอกว่าบุญเพิ่มพูนบุญพัฒนาอักขังปุญญังปวัตถติเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ท่านไม่นิยมใช้คำว่าได้บุญนั้นโยมอาจจะลองนึกดูว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนสติไหมต่อไปนี้แทนที่จะพูดว่าได้บุญเนี่ยก็หมายความว่าใช้คำของท่านเช่นคำว่าก่อให้เกิดบุญหรือเพิ่มพูนบุญหรือบุญเจริญเพิ่มพูนก็แล้วแต่ก็ด้วยการทำบุญเนี่ยให้มาประสานกับการที่บุญเจริญเพิ่มพูนแล้วบุญนั้นก็เจริญก้าวไปคือเจริญก้าวหน้าจากขั้นต้นๆเนี่ยก้าวไปสู่ขั้นสูงเหมือนอย่างหลักปกติเราก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ติดอยู่แค่ทานอย่างเดียวแม้แต่โยมมาทำทานเนี่ยโยมก็อย่าลืมนะจะเรียกว่าทำบุญแท้ก็ต้องให้ได้ครบใช่ไหมต้องได้ทั้งศีลทั้งภาวนาด้วยไม่งั้นเราจะเรียกไม่เต็มปากเลยถ้าโยมไปแล้วได้ทำทานอย่างเดียวเนี่ยโยมจะบอกว่าฉันไปทำบุญเนี่ยเรียกไม่เต็มปากอาตมาเคยย้ำบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยมีการไปพูดกันบอกว่าถ้าให้แก่คนขอทานเป็นต้นเรียกว่าทำทานถ้าถวายแก่พระเรียกว่าทำบุญอันนี้เป็นความเข้าใจเคลื่อนคลาดไปคิดเอาเองความจริงคือคำว่าบุญเนี่ยเป็นคำที่คลุมทั้งทานศีลภาวนาทีนี้เราไปวัดแล้วเราไปถวายแก่พระเนี่ยเราได้หมดได้ทั้งทานทั้งศีลภาวนาเพราะฉะนั้นแม้เราจะตั้งต้นด้วยทานอย่างเดียวก็จริงแต่เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทานเราไปได้ศีลภาวนามาด้วยเราก็เลยพูดแค่ทำทานไม่ได้เพราะมันไม่ครอบคลุมเราจึงต้องพูดว่าไปทำบุญมาแล้วก็โยมก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าเออเราไปแล้วได้บุญมาครบไหมได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วถ้าขยายให้ดีก็ต้องได้ศีลสมาธิปัญญาไปเลยอย่างนี้ละโยมก้าวหน้าแน่แล้วมรรคนั้นโยมจะก้าวไปแล้วอาสาฬบูชาก็จะมีความหมายเพราะนั้นโยมอย่าไปติดอยู่แค่อย่างเดียวขั้นต้นๆถ้าทานแล้วต้องก้าวไปให้ได้ศีลให้ได้ภาวนาด้วยโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยถ้าโยมทำบุญเป็นนะทำบุญเป็นเนี่ยจิตใจมันได้ก่อนแล้วได้ตลอดเวลาเวลาทำบุญทำกุศลท่านจึงเน้นไงอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภาษาวิกาอย่างนางมัลลิกาเนี่ยเกิดเหตุร้ายในวันที่กำลังทำบุญเนี่ยท่านรักษาใจไม่ให้ใจเสียบอกเมื่อทำบุญต้องให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวฐานที่แท้แกนของบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจจิตใจของเราดีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาของเราดีจิตใจผ่องใสเบิกบานก็ดีตลอดเวลาเลยฉะนั้นบุญก็จะอยู่ประจำจิตใจของเราแล้วเวลาเราทำไปแล้วที่เราทำทานและเราบำเพ็ญศีลอะไรเนี่ยมันจะมาเพิ่มกำลังให้จิตใจของเราเนี่ยมีความปรับปลื้มปิติยินดีขึ้นไปมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ทำภายนอกที่เป็นรูปธรรมเป็นทานเป็นศีลน่ะทำเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปเป็นเหตุการณ์แต่สิ่งที่ประทับเข้าไปก็คือไปอยู่ในจิตใจ นั้นส่วนที่จะพัฒนาอยู่ประจำยั่งยืนก็คือส่วนจิตใจนั่นเองและจิตใจนี้ก็จะไปเป็นแกนไปเป็นฐานให้เราสามารถไปบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลต่อไปอีกนั้นใจนั้นมันเป็นแกนกลางเป็นฐานอยู่ตลอดเวลาและทานศีลก็มาใส่ใจนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำบุญและใจมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันไม่พัฒนาเพราะนั้นต้องให้บุญมันเพิ่มพูนพัฒนาไปด้วยและโยมก็จะก้าวไปในมรรคเองแหละแล้ววันนี้ก็เลยทำบุญได้ทั้งวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนก็ได้เข้ามรรคไปด้วยเลยได้เข้าอาสาฬบูชาประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นบุญของเราเนี่ยเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วถ้าเราไปคิดว่าได้บุญได้บุญเนี่ยบางทีมันไปนึกถึงแต่ตัวเองคนที่ทำบุญที่จะพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยท่านไม่ติดอยู่แค่ตัวเองแล้วพอเราทำบุญในคนขั้นต้นเท่านั้นที่นึกถึงตัวเองมากพอจะไปนึกในแง่ฉันทำบุญมากฉันจะได้ไปสวรรค์ฉันจะได้เงินทองมากฉันได้เกิดเป็นเศรษฐีจะได้ถูกลอตเตอรี่ก็คิดแต่เรื่องตัวเองแต่ท่านที่ทำบุญก้าวไปในมรรคเนี่ยใจท่านขยายกว้างไปเรื่อยๆไม่ติดอยู่เรื่องตัวเองแล้วนั้นพอไปขั้นสูงนี่ผู้ที่ทำบุญในขั้นที่มีจิตใจยิ่งใหญ่เนี่ยท่านมีคำใช้ท่านมีคำเช่นอย่างในคัมภีร์บอกว่าผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งมวลได้รู้ถึงความสุขทั่วกันนี่สิโยมเนี่ยแหละตอนนี้แหละบุญสำคัญแล้วถ้าคนทำบุญได้ถึงขั้นนี้นี่คือก้าวไปในมรรคแท้จริงแล้วคือตอนแรกเราต้องยอมรับความจริงคนทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกนึกถึงตัวก่อนเราทำบุญเราก็นึกถึงว่าฉันจะได้ผลนั่นผลนี่แต่ท่านบอกเรียกว่าโอปทิกบุญบุญที่ยังมีกิเลสทีนี้พอเราพัฒนาตัวเราขึ้นไปเจริญก้าวไปในบุญมากขึ้นเจริญไปในมรรคขึ้นใจของเราก็สละละลดความโลภลงไปความปรารถนาเพื่อตนเองก็ลดน้อยลงใจเราก็กว้างขึ้นไปเหมือนอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่นึกถึงแต่ตัวเองเราก็นึกถึงลูกอยากให้ลูกมีความสุขถ้าเป็นพระทำงานทำการก็ท่านก็ทำบุญเหมือนกันแต่ว่าพระนี่จะไปนึกถึงว่าทำบุญเพื่อตัวจะได้ไปเกิดสวรรค์อะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเธอผิดทันทีเลยไปศีลพัตตปรามาสไม่ได้เลยพระนะถ้าหากว่าเราทำบุญเนี่ยเราได้รักษาศีลอะไรเราจะได้ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติผิดทางแล้วนะพระก็ต้องปฏิบัติไปเพื่อกำจัดกิเลสลดละโลภะโทสะโมหะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนใช่ไหมก็พระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะบำเพ็ญกิจทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ประหุชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกโยมก็เหมือนกันแหละการพัฒนาไปในมรรคด้วยการทำบุญก็คือการก้าวไปในบุญให้บุญพาก้าวไปในมรรคนั่นเองและโยมก็จะพัฒนาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าเอาเรื่องของการเข้าพรรษามาโยงเข้ากับอาสาฬบูชาก็จะช่วยให้โยมเนี่ยก้าวหน้าในบุญไม่ติดอยู่กับบุญขั้นต้นเท่านั้นนะก็นี่ก็ได้ประโยชน์สองชั้นเลยนี่ก็ให้ได้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยมีคำที่น่าจะเอาไว้สะกิดใจที่บอกว่าท่านผู้ที่มีจิตใจใหญ่กว้างแล้วเนี่ยทำบุญที่แท้จริงขยายบุญมหาศาลออกไปเนี่ยท่านผันบุญของตนไปเพื่อช่วยให้ชาวโลกทั้งปวงรู้ถึงความสุขทั่วกันถ้าโยมใจใหญ่กว้างขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะนึกขยายออกไปถึงคนอื่นมากขึ้นและใจเราแทนที่จะทุกข์เรากลับมีความสุขมากขึ้นคนแต่ก่อนนี่ท่านนึกถึงตัวเองคนเดียวมันก็ได้สุขแคบแคบแค่ตัวนี่ต่อไปเรานึกถึงสุขของคนโน้นคนนี้มากคนขึ้นพอเห็นคนอื่นเป็นสุขเราก็สุขมากขึ้นเพราะว่าจำนวนปริมาณคนที่จะสุขมันมากขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไงก็ตามก็คืออย่างน้อยกิเลสมันลดลงความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะมันลดลงไปเองแหละเป็นการพัฒนาตัวไปด้วยเพราะนั้นบุญมันก็พัฒนาแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าอักขังปุญญังปวัตติบุญอันเลิศย่อมเจริญเพิ่มพูนอาตมาคิดว่าวันนี้ก็พูดไม่ให้ยาวนักที่จริงก็ถูกเตือนอยู่เรื่อยบอกอย่าพูดให้มากเอาละเป็นอันว่าวันนี้ก็มาประสานเรื่องโยมทำบุญให้ไม่ใช่แค่ได้บุญแต่ให้บุญนั้นเจริญเพิ่มพูนด้วยแล้วให้บุญนั้นเป็นการที่เราพัฒนาชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไปในมรรคแล้ววันสำคัญทั้งสองวันนี้ก็จะมาประสานเป็นอันเดียวกัน คือวันเข้าพรรษากับวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาเราทำบุญคือการถวายเทียนพรรษาและภาพน้ำฝนเป็นต้นก็เป็นเครื่องช่วยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราเจริญก้าวหน้าไปในมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐที่สรุปลงในศีลสมาธิปัญญาทำให้เราก้าวไปในความหมายของวันอาสาฬบูชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านแล้วก็เมื่อโยมทำได้ถูกทางเพียงวางจิตถูกโยมก็ก้าวไปได้เลยเพราะว่าโยมทำอยู่แล้วขณะนี้โยมทุกท่านเนี่ยทำบุญเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำแล้วมีความเข้าใจแล้ววางจิตเดินจิตให้ถูกเท่านั้นเองก็โยมก็ได้เลยทันทีเนี่ยเพราะว่าโยมพร้อมอยู่แล้วสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในใจแล้วก็ได้ทำพร้อมแล้วพอวางจิตเดินจิตถูกก็โยมก็ก้าวไปในบุญได้เข้าสู่มรรคทันทีเลยนั่นก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งในโอกาสนี้ก็ขอตั้งจิตตั้งใจอวยชัยให้พรขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้วด้วยอำนาจคุณธรรมมีศรัทธาและเมตตาเป็นต้นจงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านทั้งตนเองครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ
3: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

0: นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวหาญออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมในเรื่องนิทานธรรมะจงตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังในเรื่องของบุคลาธิฐานจงตั้งจิตตั้งใจเปรียบเสมือนภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้นำเสนอกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ขอเสนอนิทานธรรมะในเรื่องอานุภาพแห่งความจริง

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องอนุภาพแห่งความเป็นจริงนั้นเกิดเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลายญาติโยมมีกษัตริย์หนุ่มพระนามว่าพรหมทัตได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีที่จริงแล้วพระนามว่าพรหมทัตนั้นคงจะเป็นพระนามของพระเจ้ากรุงพาราณสีทุกพระองค์และเท่าที่สังเกตนะญาติโยมไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดถ้ากล่าวถึงพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ต้องส่งพระนามว่าพรหมทัตทั้งสิ้นถ้าใครเป็นแฟนรายการธรรมะในเรื่องของนิทานธรรมะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละครั้งที่ยกตัวอย่างมานั้นจะเห็นแต่พระเจ้าพรหมทัตทั้งสิ้นญาติโยมพระเจ้าพรหมทัตนั้นคงจะด้วยความหนุ่มแน่นในญาติโยมและก็มีนิสัยซุกซนนั่นเองญาติโยมจึงวันหนึ่งนั้นเมื่อพระองค์นั้นเสด็จประพาสพระอุทยานและได้พบดารุณีนางหนึ่งมีรูปร่างนี่หน้าตาสวยละออลักษ์สวยสดงดงามทีเดียวเป็นที่ติดตาติดเนื้อต้องใจหน้าลงไหลยิ่งนักซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาเก็บฟืนอยู่แต่ลำพังคนเดียวจากนั้นพระองค์มองเห็นเธอนั้นพระองค์ก็มีจิตรักใคร่และก็ตรงเข้าไปเกี่ยวพาราศีนางทันทีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนางนั้นเป็นคนบ้านป่ามีน้ำใจซื่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพระองค์นั้นมีชั้นเชิงในการเกี่ยวพาราศีนะอย่างมากทีเดียวญาติโยมนางก็เลยต้องยอมรับแล้วก็ยอมรับห่อหมกทอดร่างให้กับพระองค์เชยชมด้วยความยินดีทั้งสองนั้นได้พากันไปสู่วิมานฉิมพลีด้วยความหะฤหันสุดที่จะกล่าวได้ณภายในอุทยานนั่นเองและเมื่อจะจากกันกษัตริย์หนุ่มนั้นได้ถอดพระธรรมรงค์วงหนึ่งออกจากพระหัตถ์พระราชทานแก่นางพร้อมกับรับสั่งกับนางว่าเธอนั้นจงเก็บรักษาแหวนวงนี้ไว้ให้ดีถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงจงขายแหวนวงนี้เอาเงินมาทำทุนรอนเลี้ยงชีพต่อไปแต่ถ้ามีลูกผู้ชายจงพาไปหาเราที่วังเราจะแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีทันทีจำไว้นะ

ครั้นแล้วญาติโยมพระองค์ก็เสด็จจากไปสาวน้อยชาวบ้านป่าหาบฟืนกลับบ้านด้วยความรำลึกคิดถึงกษัตริย์หนุ่มอยู่ตลอดเวลาครั้นอยู่ต่อมานางก็ตั้งครรภ์ขึ้นและเมื่อครบกำหนดก็คลอดบุตรเป็นชายมีรูปร่างผิวพรรณผุดผ่องงดงามโดยเฉพาะมีดวงหน้าละไม้คล้ายคลึงกับพระเจ้ากรุงพาราณสีทุกประการทีเดียวนางนั้นเฝ้าเลี้ยงลูกดูลูกน้อยอย่างทนุถนอมมาจนกระทั่งลูกอายุได้4-8ขวบจึงพาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีตามรับสั่งทันทีดูเหมือนจะเป็นเพราะขณะนั้นพระเจ้าพาราณสีกำลังประทับอยู่ท่ามกลางอมาตย์ราชมนตรีเมื่อนางทูลให้ทรงทราบว่าเด็กที่นางพาเข้ามานี้คือโอรสพระองค์พระองค์จึงปฏิเสธด้วยความอับอายและแม่นางจะนำพระธรรมรงค์ที่พระองค์พระราชทานไว้ออกแสดงเป็นหลักฐานพระองค์ก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธอยู่เช่นเดิมพระองค์นั้นทรงปฏิเสธว่าเธอนั้นเอาที่ไหนมาพูดแหวนวงนี้ไม่ใช่ของเราและเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของเราเธอเข้าใจผิดเสียแล้วออกไปให้พ้นก่อนที่เราจะสั่งให้ทหารเอาไปตัดหัวเสียสาวบ้านป่าญาติโยมเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งงงงันไม่ทราบจะทำประการใดให้พระองค์ทรงรับความจริงไม่มีอะไรดีไปกว่าความสัตย์นางคิดในใจเราจะต้องใช้ความสัตย์นี่แหละให้พระองค์นั้นรับให้ได้

นั้นแล้วนางก็ประนมมือขึ้นไหว้แด่เทวาอารักษ์พลางตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าเด็กคนนี้มิได้เป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพระเจ้าแล้วไซเมื่อข้าพระเจ้าโยนขึ้นไปในอากาศขอให้ตกลงมาตายเสียแต่ถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวกับข้าพระเจ้าจริงๆนั้นขอให้ลอยอยู่ในอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของอมาตย์ราชมนตรีบัดนี้เถิดเมื่อนางนั้นได้กล่าวจบนางก็จับลูกน้อยโยนขึ้นไปในอากาศโดยไม่รอช้าด้วยอำนาจความสัตย์จริงนั่นเองเด็กน้อยนั่งขัดสมาธิลอยอยู่บนอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งพระราชาและเหล่าอมาตย์ราชมนตรีต่างก็ตื่นตะลึงในเหตุการณ์อันแสนอัศจรรย์นั้นโดยทั่วกันเหล่าอมาตย์ทั้งหลายเมื่อได้เห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเชิญพระกุมารเสด็จลงเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอามาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งทูลขึ้นหลังจากตะลึงแลดูอยู่ครู่ใหญ่พวกข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าพระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าเหนือหัวจริงๆถ้าพระกุมารเป็นโอรสของเราจริงๆพระราชาตรัสประกาศขึ้นบ้างจงมานั่งตักเราให้เป็นที่ประจักษ์บัดนี้เถิดในทันทีนั้นเองกุมารน้อยลอยลงมานั่งบนพระเหล่าของพระเจ้าพรหมทัตทันทีข้าผิดไปแล้วอมาตย์เอ๋ยพระเจ้าพรหมทัตทรงสารภาพอย่างไม่ละอายต่อไปอีกข้าได้นางนี้เป็นเมียแล้วให้แหวนเธอไว้ด้วยบอกว่าถ้าเธอมีลูกเป็นผู้ชายก็จะพาลูกมาหาข้าข้าจะอภิเษกเป็นมเหสีทันทีฝ่ายอมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายพอได้ยินพระดำรัสอย่างนั้นก็เลยตรัสเลยบอกแก่พระเจ้าอยู่หัวว่าบัดนี้นางก็ปฏิบัติตามพระองค์การแล้วนี่พระเจ้าค่ะอมาตย์ผู้ใหญ่เขาทูลพระองค์ควรรับนางไว้เป็นอัครมเหสีเสียดีกว่าแต่เธอเป็นเพียงชาวบ้านป่าธรรมดานะอมาตย์พระเจ้าพรหมทัตย้อมถามเพื่ออย่างความรู้สึกของพวกอมาตย์ให้แน่พระทัยถ้าเราอภิเษกเธอเป็นอัครมเหสีจะไม่เป็นการขัดประเพณีไปหรือฝ่ายอมาตย์ทั้งหลายจึงทูลว่าเรื่องประเพณีกับความสัตย์จริงนั้นพระองค์ควรเลือกเอาความสัตย์จริงมากกว่าพระเจ้าค่ะอมาตย์อีกคนทูลถวายความเห็นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและก็ได้แสดงอนุภาพให้พระองค์และก็ข้าพเจ้านั้นได้เห็นกับตาแล้วว่าเป็นอย่างไรข้าพเจ้านั้นคิดว่าหากพระองค์นั้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่พระองค์ไว้กับนางแล้วเทพเจ้าเบื้องบนคงไม่โปรดพระองค์แน่ๆพระพุทธเจ้าค่ะเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นเป็นอันตกลงพวกท่านไปจัดการเตรียมงานอภิเษกนางไว้เถอะข้าจะปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างพระราชานั้นตรัสในที่สุดจะจบและแล้ววันรุ่งขึ้นงานอภิเษกระหว่างพระเจ้าพรหมทัตกับหญิงชาวบ้านป่าก็มีขึ้นอย่างเอกเริกท่ามกลางความปีติยินดีของเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งมวลและเมื่อเสด็จจากการสถาปนาหญิงชาวบ้านขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงแต่งตั้งให้พระกุมารน้อยนั้นเป็นมหาอุปราชรัชทายาทผู้จะได้ครองบัลลังก์สืบแผ่นพระองค์ต่อไปทั้งสองแม่ลูกนั้นมีความสุขอยู่ภายใต้เสวตฉัตร
จนกระทั่งต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตพระกุมารก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้ากันทวาหนราชญาติโยม

ังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้เป็นอย่างไรญาติโยมพอจะบอกได้ไหมว่าคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้มันบ่งบอกถึงอะไรญาติโยมที่จริงแล้วคติที่จะได้จากเรื่องนี้ก็คือความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะถึงแม้ท่านหรือญาติโยมเองจะปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงยังไงในที่สุดมันก็จะพิสูจน์ให้ญาติโยมนั้นได้เห็นประจักษ์จนได้แหละญาติโยมเขาบอกว่าความลับนั้นไม่มีในโลกนะดังนั้นเมื่อญาติโยมก่อกรรมทำเข็นอะไรกับใครไว้หรือไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับใครไว้จงยอมรับเสียเถิดญาติโยมยอมรับเสียโดยดีเพราะถึงยังไงญาติโยมนั้นก็คงจะหนีความจริงไปไม่พ้นนะญาติโยม

คาถาอายุยืนขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ทีฆะลัมพิกนครได้ทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนคนหนึ่งโดยพระองค์ได้ตรัสบอกเคล็ดลับแห่งการทำให้อายุยืนมีพราหมณ์สองคนชาวทีฆะลัมพิกนครได้บวชในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง48ปีคนหนึ่งได้เกิดความคิดว่าถ้าเราบวชต่อไปประเพณีของเราก็จะเสื่อมเสียเราจะสึกดีกว่าจึงได้ขายบริขารตบะที่ตนบำเพ็ญแก่คนเหล่าอื่นหลังจากนั้นจึงได้แต่งงานมีภรรยาและมีทรัพย์เป็นต้นทุนร้อยกหาปณะและโคอีกร้อยตัวไม่นานนักภรรยาของเขาก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกมาคนหนึ่งฝ่ายเพื่อนนักบวชของเขาก็ได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นเมื่อมีโอกาสจึงได้เดินทางกลับมาที่เมืองนั้นพราหมณ์ได้ข่าวเพื่อนเก่ากลับมาจึงได้พาภรรยาและลูกชายไปเยี่ยมยามถามข่าวครั้นไปถึงพ่อแม่ทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันอุ้มลูกไว้และต่างก็ไหว้นักบวชผู้เป็นสหายจนเรียบร้อยทั้งสองได้รับคำอวยพรว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนหลังจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาจึงได้ให้ลูกไหว้นักบวชผู้สหายได้นิ่งเฉยไม่พูดไม่จาอะไรเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นพราหมณ์จึงได้ถามสหายว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไรเมื่อผมไหว้ท่านจึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่ในเวลาที่ลูกผมไหว้ท่านกลับไม่กล่าวคำอะไรเลยพราหมณ์อันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่นักบวชกล่าวเด็กจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ขอรับพราหมณ์ถามนักบวชผู้สหายตอบทันทีว่าเพียง7วันเท่านั้นพราหมณ์ได้ถามถึงวิธีป้องกันแต่ผู้ที่เป็นเพื่อนก็ไม่สามารถจะบอกได้จึงได้แนะนำให้พาไปหาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังมีทิฏฐิเพราะกลัวตบะเสื่อมจึงเกิดความลังเลใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีถ้าท่านยังรักลูกของท่านอยู่ท่านจงไปหาพระสมณะโคดมเถิดอย่าคิดถึงความเสื่อมเสียอะไรเลยให้ไปถามให้รู้เถิดนักบวชผู้เป็นสหายได้เตือนสติพรามนั้นจึงได้สติแล้วรีบเดินทางไปสำนักของพระพุทธเจ้าตัวเองได้ไหว้ก่อนพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าท่านจงมีอายุยืนในเวลาที่ภรรยาเขาไหว้พระองค์ก็ตรัสเช่นเดียวกันแต่เวลาลูกชายของเขาไหว้พระพุทธองค์ได้ทรงนิ่งเสียเขาได้ทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์แก่เขาเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงได้กราบทูลถึงอุบายที่จะป้องกันพระพุทธเจ้าได้ให้พราหมณ์สร้างมนดกที่ประตูเรือนแล้วทำตังไว้ตรงกลางปูอาสนะ8หรือ16ที่ล้อมรอบตังนิมนต์ให้พระสวดมนต์พระปาลิต

เพื่อให้มาจับเด็กน้อยคนนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าและเทวดาอยู่ในสถานที่นั้นอวรุธกยักษ์จึงไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะศักดิ์ไม่ใหญ่พอที่จะเข้าไปในบริเวณนั้นได้จึงต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณนั้นถึง12โยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำพระปริตตลอดคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเมื่อ7วันผ่านไปยักษ์ก็ไม่สามารถจับเด็กได้พอถึงวันที่8เมื่ออรุณขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้นำลูกไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดและได้ทรงพยากรณ์แก่พราหมณ์ว่าเด็กจะมีอายุยืนถึง120ปีเขาจึงพากันตั้งชื่อลูกชายว่าอายุวัฒนกุมารอายุวัฒนกุมารเมื่อเติบโตแล้วมีบริวารเป็นอุบาสกแวดล้อมถึง500คนวันหนึ่งบรรดาพระภิกษุได้สนทนากันถึงความมีอายุมั่นขวัญยืนและได้ถามถึงเหตุเครื่องเจริญอายุเหล่านั้นคือเหล่าสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ไขข้อข้องใจและได้ให้คาถาอายุยืนดังนี้อภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลันติอันมีความหมายว่าธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นนิดผู้อ่อนน้อมท่านผู้เจริญเป็นนิดข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้ทราบถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายและเหตุแห่งการที่มีอายุยืนยาวนานต้องทำอย่างไรบ้างการอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นเสน่ห์การรู้จักในการเคารพกราบไหว้ถือเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้ดังคำคมที่ว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรักอย่าเหอสักทนงตัวจะมัวหมองเมื่อมีคนรักมากกว่าคนชังอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แบบสบายใจอายุยืนยาวนานเพราะไม่เครียดนั่นเองอสรพิษร้ายขณะที่ชาวนากำลังไถนาที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนักได้มีพวกโจรได้ลักลอบเข้าไปลักขโมยเงินและทองเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นได้พากันหลบหนีในขณะที่หลบหนีโจรคนหนึ่งได้ลวงโจรเหล่านั้นโดยทำทีเป็นถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งซ่อนไว้เมื่อไปถึงนาก็ได้แบ่งห่อทรัพย์สิ่งของส่วนอื่นๆแล้วก็พากันถือไว้แล้วจึงได้เดินทางต่อไปห่อเงินทองที่โจรได้ซ่อนไว้ใต้ตกลงที่ท้องนาโดยที่โจรไม่ได้สังเกตในยามเช้าใกล้แจ้งพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกเพื่อยังทราบอัธยาศัยได้เห็นชาวนาคนนั้นได้เข้าไปในข่ายพระยานของพระองค์จึงได้ทรงใคร่ครวญดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ได้ทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนั้นพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะจึงเสด็จไปเพื่อโปรดชาวนาคนนั้นชาวนากำลังไถนาได้พบพระพุทธเจ้าจึงไปถวายบังคมต้อนรับพระพุทธองค์จึงได้พาเข้าไปยังที่ถุงบรรจุทรัพย์พันหนึ่งตกทอดพระเนตรเห็นถุงทรัพย์ที่โจรทำหล่นจึงได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอเห็นอสรพิษไหมล่ะอานนท์เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายพระอานนท์กราบทูลชาวนาได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่เที่ยวไปเที่ยวมาหากมีอสรพิษอยู่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้จึงได้ถือท่อนไม้ไปด้วยคิดว่าจะฆ่าอสรพิษนั้นแทนที่จะได้พบอสรพิษกลับกลายเป็นถุงทรัพย์

หนึ่งในที่นั้นจึงได้ถือเอาถุงทรัพย์กลับไปเพราะความที่เขาไม่ฉลาดนักจึงได้ซ่อนทรัพย์เอาไว้ด้วยการเอาฝุ่นกลบไว้แล้วก็เริ่มไถนาต่อไปพอถึงเวลาเช้าพวกคนทั้งหลายได้รู้เห็นการที่มีโจรเข้าไปลักขโมยสิ่งของจึงได้พากันเดินตามรอยเท้าไปถึงที่นานนั้นสังเกตเห็นสถานที่ที่น่าสงสัยแห่งหนึ่งซึ่งพวกโจรได้ใช้เป็นที่แบ่งสิ่งของและในขณะเดียวกันก็ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาด้วยจึงได้ตามแนวรอยเท้าของชาวนาไปเห็นที่ชาวนาเอาฝุ่นฝังถุงทรัพย์ไว้คุยเอาฝุ่นออกถือเอาถุงทรัพย์แล้วก็ไปข่มขู่ชาวนาพร้อมกับจับเขี้ยนตีด้วยท่อนไม้แล้วก็นำไปแสดงตัวแก่พระราชาเมื่อพระราชาได้รับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วจึงรับสั่งให้นำชาวนาไปประหารชีวิตพวกเจ้าหน้าที่ที่จับเขามัดมือไพ่หลังเขี้ยนตีด้วยหวายนำไปสู่สถานที่ประหารชาวนานั้นเมื่อถูกเคี่ยนตีก็ไม่กล่าวอะไรมากเพียงกล่าวว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นแล้วพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายเขาพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเดินไปเดินมาพวกเจ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามเขาเพราะสงสัยที่เขากล่าวอ้างบุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าและพระอานนท์ชาวนาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าหากอยู่ต่อหน้าพระราชาจึงจะบอกความเป็นไปเป็นมาของคำนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำไปเฝ้าพระราชาอีกครั้งหนึ่งพระราชาได้ตรัสถามเรื่องราวทุกอย่างกับชาวนาชาวนาได้บอกความที่ตนเองไม่ได้เป็นตามที่ทางการกล่าวหากราบทูลความเป็นจริงทุกอย่างจึงทำให้พระราชานั้นต้องนำเข้าไปเพื่อพบกับพระพุทธเจ้าในตอนเย็นได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในทุกประเด็นและได้ทราบความเป็นจริงตามที่ชาวนาได้กราบทูลชาวนาคนนั้นจึงได้รอดพ้นจากการถูกประหารชีวิตข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ในโลกหากเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็ต้องพูดตามจริงเงินทองถือเป็นอสรพิษร้ายในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้บ้านเมืองเดือดร้อนก็เพราะอสรพิษร้ายตัวนี้คำโบราณได้พูดไว้ว่าเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีแท้ต้องถือคติว่าไม่ใช่ของเราไม่เอาเด็ดขาดคอแห้งพบน้ำเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วมีชายคนหนึ่งได้เดินทางไกลระหว่างการเดินทางได้เกิดการคอแห้งหิวกระหายน้ำอย่างมากจึงอยากจะหาน้ำมาขจัดความเดือดร้อนนี้ให้หายไปเมื่อมองเห็นไอแดดอยู่ไกลๆก็สำคัญว่าเป็นน้ำเมื่อเข้าไปถึงใกล้ๆกลับไม่ใช่น้ำเขาได้ตระเวนเที่ยวหาน้ำทุกแห่งหนในที่สุดก็ได้พบแม่น้ำสายหนึ่งน้ำในแม่น้ำไหลหลากไม่หยุดยั้งน้ำใสสะอาดน่าดื่มยิ่งนักแต่ทว่าชายคนนี้กลับมองน้ำอย่างเมินเฉยเขาไม่ได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นเมื่อมีคนมาพบเห็นเขาไม่ได้ลงไปดื่มน้ำก็ทำให้รู้สึกประหลาดใจจึงได้ถามเขาว่าท่านคอแห้งอยากได้น้ำดื่มตอนนี้ก็ได้พบน้ำแล้วทำไมท่านจึงไม่ดื่มน้ำเล่าท่านสามารถดื่มน้ำในแม่น้ำนี้หมดหรือไม่ล่ะชายคนนั้นตอบอย่างพิสดารถ้าสามารถดื่มน้ำได้หมดนี้ละก็ข้าพเจ้าดื่มไปนานแล้วแต่เมื่อรู้ว่าไม่สามารถจะดื่มน้ำให้หมดได้ข้าพเจ้าจึงไม่ลงไปดื่มครั้นได้ฟังเช่นนั้นคนที่ถามเมื่อสักครู่นี้ก็อดที่จะหัวเราะขบขันคำถามของชายคอแห้ง
ผู้น่าสงสารคนนั้นไม่ได้เลยก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็เดินผ่านเข้าไปให้ไกลข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าบางคนถามหาคุณธรรมจริยธรรมอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะประพฤติดีปฏิบัติดีเมื่อมีคนมาสอนมาบอกกลับกลายเป็นว่าไม่อยากฟังไม่อยากปฏิบัติด้วยอ้างเหตุผลว่าไม่มีเวลาบ้างไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้บ้างสุดแต่จะสรรหาข้ออ้างมากล่าวอ้างในขณะที่ไม่มีคนสั่งสอนก็โหยหาแต่พอได้คนสั่งสอนกลับไม่อยากปฏิบัติตามก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนคอแห้งไปพบน้ำนั่นแหละ

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ฝุ่นจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: านไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุรานมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุภูมิใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีบการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูเนี่ยแหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่นั่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตาบาด

ไปเถอะถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้ว่าจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนี้หมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากนะถูกางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับนะพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวดีดีดีดี
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายให้เสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาษไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองมัวแต่นั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: ๆอยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

พระพาเจ้าตรัสว่าความรักอื่นเสมอด้วยเรารักชีวิตเราไม่มีชีวิตของเราที่ได้มาแต่ละภพแต่ละชาตินั้นได้มาแสนลำบากเมื่อได้มาแล้วเราจึงต้องรักชีวิตตัวเองวางแผนให้ชีวิตของตนเองมีความสุขความเจริญวางแผนให้ชีวิตของตนเองเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเพื่อความสุขุมรอบคอบและความสุขความเจริญที่จะเกิดมีขึ้นกับชีวิตของเรานั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องฝึกตนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพัฒนาตนถ้าเราไม่ฝึกตนเราไม่พัฒนาตนเราไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมความคิดของตนได้เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกตนและพัฒนาตนทำไมต้องฝึกตนทำไมต้องพัฒนาตนเพราะต้องการให้ตนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะให้ตนนั้นต้องการประสบความสุขในชีวิตเพราะต้องการให้ตนนั้นไม่มีจุดบกพร่องในชีวิตเราจึงต้องฝึกตนดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงชี้เหตุและผลไว้สองประการว่าเหตุผลที่ดีผลออกมาก็ดีเหตุผลที่ไม่ดีผลที่ออกมาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเหตุและผลให้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้เหตุผลนั้นออกมาดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าธรรมที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคนนั้นเป็นธรรมที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองเป็นธรรมที่เราจะต้องพัฒนาตนขึ้นมาเองการมองเห็นไม่เหมือนกันบางคนการมองเห็นจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตบางคนมองไม่เห็นจุดที่จะเกิดกับชีวิตมีคนเป็นจำนวนมากผิดพลาดต่อการวางตนผิดพลาดต่อการปฏิบัติตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตามมาในภายหลังผู้รู้ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเหตุปัจจัยที่สำคัญ3อย่างอย่างที่1ให้เราระมัดระวังการกระทำของเราว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีเหตุมีผลที่จะก่อให้ทุกข์เกิดมีเหตุมีผลที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดมีเหตุมีผลที่จะทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือไม่ถ้าเรามองเห็นชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองเราควรละเว้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำดังนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าให้เราระมัดระวังให้ดีก่อนที่เราจะทำสิ่งใดเมื่อเราระมัดระวังได้ดีแล้วเมื่อเราควบคุมมันได้ดีแล้วทุกโทษภัยที่จะเกิดจากการกระทำของเรานั้นย่อมไม่มีประการที่สองมีคนเป็นจำนวนมากมีสมาคมเป็นจำนวนมากสมาคมนั้นล้มละลายสมาคมนั้นแตกหักกันสมาคมนั้นไปไม่ได้เพราะคำพูดถึงเป็นชนวนสำคัญที่จะทำให้สังคมนั้นไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เราสำรวมระวังคำพูดนั้นจำเป็นมากคนเราจะรู้เรื่องกันก็เพราะคำพูดคนเราจะเข้าใจความจริงได้ก็เพราะคำพูดคนเราจะรักกันก็เพราะคำพูดคนเราจะเกลียดชังกันก็เพราะคำพูดคำพูดนี้เป็นอุปบทแปลว่าบทในเบื้องต้นของการดำเนินไปสู่ความสงบเรียบร้อยถ้ากล่าวในสังคมคำพูดนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขคำพูดนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างจิตต่อจิตให้เข้าไปด้วยกันได้ในขณะเดียวกันสังคมนี้ก็จะแตกหักเพราะจิตกั
ับจิตนั้นไม่รับในสิ่งที่เราพูดออกไปการพูดออกไปในสิ่งที่ถูกใจตัวเองอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นแต่เป็นความถูกต้องความถูกต้องก็ดีความผิดพลาดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดก็ดีเราต้องสํารวมระวังและตั้งจิตอย่างแน่วแน่เพื่อให้จิตของเรานั้นมีหลักของการดำเนินไปด้วยพุทธานุภาพแห่งศีลดังนั้นครูบาอาจารย์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาก่อนจะเทศท่านจึงกล่าวว่าขอความเจริญงอกงามในศีลในทานในศีลภาวนาทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังก็หมายความว่าเมื่อเราสำรวมวาจาได้ความแตกหักกันทางสังคมเพราะคำพูดความแตกหักกันกับครอบครัวเพราะคำพูดไม่มีนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดจะพูดท่านบอกว่าให้พูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นจึงพูดออกไปเมื่อพูดออกไปแล้วยังประโยชน์คือความสงบสุขให้เกิดแก่ตนเองเมื่อพูดไปแล้วยังประโยชน์ความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังเมื่อพูดไปแล้วทำให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่สังคมเมื่อพูดไปแล้วยังความร่มรื่นเรียบร้อยสงบสุขต่อผู้ฟังทุกท่านท่านว่าจึงควรพูดคำนั้นบุคคลผู้มีศิลปะในการพูดแบบนี้จึงบอกว่าเป็นคนที่มีศีลสมบูรณ์เพราะศีลแปลว่าการสำรวมวาจาให้เรียบร้อยศีลแปลว่าสำรวมการกระทำให้เรียบร้อยจึงเป็นศิลปะที่จะนำความสงบสุขทั้งปวงให้เกิดให้มีขึ้นแก่ผู้ฟัง

็ได้รับสิ่งนั้นได้รับฟังคำนั้นจากการแสดงอารมณ์นั้นในการพูดด้วยเหตุนี้การสำรวมกายสำรวมวาจาให้เรียบร้อยให้มีเหตุให้มีผลจึงยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทจะเป็นสังคมจะเป็นบริษัทจะเป็นสมาคมจะเป็นวัดเป็นวาจะเป็นกลุ่มของบุคคลที่มาวัดก็เหมือนกันบางคนที่ไปวัดอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนมีเราเป็นคนมีเกียรติเราเป็นคนมียศก็พยายามจะแสดงเกียรติและยศนั้นออกมาให้คนเห็นขนาดพระเองเนี่ยท่านไปใส่ฟันทองเสร็จแล้วก็มีโยมมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้วันอะไรท่านจะตอบวันจันทร์ก็ได้แต่ท่านต้องแยกเขี้ยววันนี้วันจันทร์แล้วโยมมองมาเห็นฟันทองของท่านก็ท่านอยากอวดว่าท่านมีทองอยู่ที่ปากนั่นเองทางที่ดีในพระพุทธศาสนานี้ความเคารพนับถือไม่ได้อยู่ที่เรารวยหรือเราจนความเคารพนับถือของคนที่จะเคารพนับถือกับเราที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเราเพราะเราพูดแต่คำที่ดีๆเพราะเราทำแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเราไม่ได้เกี่ยวกับเงินเราที่อยู่ในธนาคารมันเกี่ยวกับคุณธรรมในจิตของเราเมื่อบุคคลใดเข้ามาใกล้แล้วก็มีความสุขสิ่งที่เราควรตามดูมีคนเป็นจำนวนมากไปตามดูแต่คนอื่นไม่ได้ตามดูจิตของเราไม่ได้ตามดูความรู้สึกของเราไม่ตามฟังคำพูดของเราทำไมเราจึงมีปัญหานี้เพราะเราทำแบบนี้ทำไมเราจึงมีปัญหานี้เพราะเราพูดแบบนี้ดังนั้นการพูดก็ดีการทำก็ดีเราต้องสำรวมระวังและตั้งจิตให้ดีเพราะคำพูดนั้นเป็นการรวมพลังของมวลชนคำพูดนั้นเป็นคลังเป็นคำที่รวบรวมความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวให้เกิดขึ้นกับสังคมเพราะคำพูดข้อที่3สิ่งที่เราทำก็ดีสิ่งที่เราพูดก็ดีมีบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็คือความคิดความคิดที่ขาดความสุขุมรอบคอบความคิดที่ขาดความสงบกำกับความคิดที่ขาดการควบคุมให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตคิดอยากทำอะไรก็ทำคิดอยากพูดอะไรก็พูดเมื่อเราพูดเราทำกับสิ่งที่เราไม่ได้คิดปัญหาถึงเกิดขึ้นมาจากความคิดนี่เองเราน่าจะทำความเข้าใจกับจิตของเราลูกปรารถนาความล้มละลายกับชีวิตของตนเองหรือไม่ลูกปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือไม่ลูกปรารถนาความวิบัติให้กับตนเองหรือไม่ถ้าลูกไม่ปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมมาสู่สมาคมมาสู่วัดมาสู่วามาสู่เพื่อนฝูงลูกต้องพิจารณาแล้วก็ระวังความคิดของตนเองให้ดีบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่านบอกว่าเมื่อรู้ว่าเราเดินทางผิดแล้วเพราะการกระทำแบบนี้แก้ไขตัวเองทันทีว่าเราเดินทางผิดพลาดแล้วแก้ไขเลยเทพเทวดาพร้อมที่จะให้อภัยสังคมพร้อมที่จะให้อภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมที่จะให้อภัยเพื่อนฝูงพร้อมที่จะให้อภัยภรรยาและสามีพร้อมที่จะให้อภัยพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงยกย่องคนที่แก้ไขและปรับปรุงการกระทำของตัวเองผิดได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าผิดเกิน3ครั้งแล้วเท่ากับเราไม่ปรารถนาความสงบสุขในชีวิตของเราเองเราไม่ปรารถนาให้ครอบครัวเรามีความสุขเราปรารถนาไม่ให้สังคมของเรามีความสุขเราปรารถนาไม่ให้เพื่อนของเรามีความสุข

จิตของเราแบบนี้เท่ากับจิตของเรานั้นยังไม่พัฒนาจิตเราต้องพัฒนาขึ้นมาด้วยเหตุนี้ไม่ได้จบอยู่ตรงที่ความคิดธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อมาอีกข้อหนึ่งว่าทำไมเราจึงควบคุมความคิดไม่ได้ทำไมเราจึงควบคุมพฤติกรรมของจิตไม่ได้เพราะจิตของเราไม่สงบเพราะจิตของเราไม่เคยฝึกเพราะจิตของเราไม่เคยภาวนาไม่เคยนั่งสมาธิให้สงบให้นิ่งลูกลองนั่งสมาธิดูแป๊บหนึ่งมันก็ไปแล้วเรานั่งอยู่ที่นี่มันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันล่องลอยตั้งแต่อยู่ในจิตภายในมันล่องลอยตั้งแต่การนึกคิดที่ออกมาข้างนอกมันล่องลอยตั้งแต่สิ่งที่ตาเห็นมันล่องลอยตั้งแต่สิ่งที่หูได้ยินด้วยเหตุนี้จิตของเราต้องสร้างพลังขึ้นมาให้รู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับประจำโลกมนุษย์เราต้องทำความรู้เท่าเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเราต้องรู้เท่าทันกับมันให้ได้เราไม่สามารถจะรู้ทันมันได้ถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติเราไม่สามารถจะรู้ทันได้ถ้าเราไม่นั่งสมาธิพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปที่อยู่ในวัดทุกองค์ทำไมวัดถึงมีกฎระเบียบว่าต้องนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ไหว้พระพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ต้องรู้สามอย่าง 1. ต้องรู้พระวินัยว่าสิ่งไหนที่พระทำได้สิ่งไหนที่พระทำไม่ได้สิ่งไหนที่พระควรทำสิ่งไหนที่พระไม่ควรทำเพราะพระเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพุทธบริษัทพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าเววันนิยามหิอัจฉุปคโตซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วคือเราไม่ได้เป็นโยมแล้วเราเป็นพระแล้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วพึงสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลดังนั้นพระสงฆ์ต้องสำรวมระวังในศีลของตนนั่งเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยเดินเรียบร้อยชื่อว่าศีลความงดงามของโลกมนุษย์นี้เมื่อประกวดออกแล้วได้รับรางวัลมีชื่อเป็นนางสาวไทยชื่อเป็นนางงามนู้นนางงามนี้กล่าวไปจนถึงนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลนั้นเมื่อได้รับแล้วมีมงกุฎเพชรที่สวมไว้บนศีรษะไม่เคยมีใครเลื่อมใสนางงามนั้นไม่เคยมีใครเคารพยกย่องกราบไหว้บูชานางงามนั้นแต่คนทั้งหลายนั้นกลับมาเคารพนอบน้อมพระสงฆ์ที่หัวโล้นนั่งด้วยความสำรวมเดินด้วยความสำรวมพูดด้วยความสำรวมฉันด้วยความสำรวมนี่เป็นสิ่งที่โลกยอมรับและยกย่องสรรเสริญพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้จะงดงามได้เพราะการสำรวมระวังในศีลข้อที่สองพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดที่จิตของตนเองนั่นก็คือความเมตตานั่นก็คือความสงบนั่นก็คือการให้อภัยการให้อภัยความสงบและความมีเมตตาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเคารพบูชาจึงเป็นสิ่งที่น่ากราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวคำนี้ว่าโอปนะยิโกเป็นสิ่งที่เราควรน้อมเข้าไว้ใส่ใจน้อมไปตั้งไว้ที่ใจเพราะความเคารพความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้ย่อมเกิดและมีขึ้นแก่การปฏิบัติคือการสำรวมศีลสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้เมื่อเราบวชมานุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากคือถ้าเราพลาดโอกาสไม่ปฏิบัติจิตของตนให้เป็นพระสงฆ์
โยมคิดแบบไหนเราคิดตามแบบนั้นตะเกียกตะกายอยากได้ตะเกียกตะกายอยากมีตะเกียกตะกายอยากเป็นเหมือนโยมที่โยมมีโยมเป็นซึ่งผิดเป้าหมายของการออกบวชการออกบวชในพระพุทธศาสนานี้ออกบวชมาเพื่อสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนยังศีลธรรมให้เกิดมีขึ้นในจิตของตนยังบุญบารมีให้เกิดขึ้นในจิตของตนเมื่อบุญบารมีนั้นเกิดในจิตของตนแล้วนั่นเองคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนถ้าชีวิตของลูกลูกทุกคนปรารถนาบุญกุศลและบารมีเส้นทางของบุญกุศลและบารมีนั้นใหญ่หลวงที่สุดมากยิ่งใหญ่มากก็คือการทำสมาธิรองลงมาจากสมาธิก็คือการรักษากายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นต่อจากนั้นมาก็เรียกว่าทำทานแปลว่าเสียสละสิ่งของของตนเองเสียสละให้เพื่อนฝูงที่เขาทำผิดพูดผิดไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องเพราะการเสียสละการให้อภัยการยกโทษให้เป็นคุณสมบัติอันประเสริฐเป็นคุณสมบัติที่ดีงามเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่กับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พวกเราทั้งหลายการเกิดมาเป็นคนแต่ละภพแต่ละชาตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเรื่องยากมากที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็ช่วยทำความดีให้จิตของตนได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้ดีเมื่อเราได้ทำทานถือว่าปฏิบัติดีเมื่อเราได้รักษาศีลไม่ให้บาปเกิดขึ้นเรียกว่าเราได้ปฏิบัติดีเมื่อเราให้ทานเมื่อเรารักษาศีลแล้วจิตของเราจะสงบไปจิตของเราก็จะรวมเร็วขึ้นเพราะจิตที่ไม่รวมเพราะถูกกิเลสเผาไหม้เพราะจิตที่ไม่รวมเพราะถูกอารมณ์ของจิตเผาไหม้ที่จิตไม่สงบลงเพราะอารมณ์ของจิตมันมาเผาไหม้ที่จิตของเราจนจิตของเรานั้นไหม้เมื่อจิตไหม้แล้วมันก็เพื่อมเมื่อมันก็เพื่อมแล้วมันก็ไม่สงบเมื่อมันไม่สงบเมื่อมันไม่นิ่งเมื่อไม่สงบไม่นิ่งจิตก็ไม่รวมลงเมื่อจิตไม่รวมลงแล้วบุญกุศลทั้งหลายก็เกิดลำบากด้วยเหตุนี้เราจึงต้องให้ทานเราจึงต้องรักษาศีลเพื่อให้นั่งสมาธิง่ายพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปธรรมที่เราจะเรียกตนเองว่าเป็นพระได้มีอยู่ 3-4 ข้อเท่านั้น 1. เราต้องปฏิบัติดี 2. เราต้องปฏิบัติตรงต่อธรรม 3. เราต้องปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากทุกข์ 4. เราต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นถูกความขี้เกียจครอบงำไม่ปล่อยให้จิตของเรานั้นถูกความอ่อนแอครอบงำเราไม่ปล่อยให้จิตของเราถูกความขี้เกียจความอ่อนแอครอบงำตั้งจิตปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอตั้งจิตปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งจิตปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งเมื่อจิตของเราปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอต่อเนื่องและเข้มแข็งแล้วนั่นเองคือเป้าหมายของชีวิตเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนารวมถึงญาติโยมและพุทธบริษัททุกคนด้วยเพราะด้วยเหตุนี้เองเราทั้งหลายให้เราทบทวนดูพฤติกรรมของตัวเราเองว่าเราได้ประมาทกับชีวิตไหมเราได้ทำผิดพลาดไหมเราได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมไหมเราได้ทำอะไรที่ขาดทุนชีวิตไหมเราได้ทำอะไรที่ทำให้เพื่อนฝูงและครอบครัวเดือดร้อนไหมถ้าเราสำนึกตรึกตรองมองดูให้ละเอียดได้แล้วก็เราก็แก้ไขสิ่งนั้นไปเมื่อเราแก้ไขแล้วนั่นเองคือประโยชน์และมรรคผลสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนชีวิตทุกชีวิตนั้นมีสิ่งสำคัญที่รอเราอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นก็คือความแก่อย่างที่สองก็คือความเจ็บอย่างที่สามก็คือความตายเวลานี้ความแก่ยังตามมาไม่ทันยังมาไม่ถึงแต่ไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนอยู่แล้วความเจ็บยังมาไม่ถึงไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนแล้ว
แล้วก็ความตายยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องกลัวมันจะมาถึงเราแน่นอนวันนี้เรายังมองไม่เห็นความแก่เป็นยังไงความเจ็บเป็นยังไงความตายเป็นยังไงวันนั้นจะมาถึงเราทุกคนก่อนที่สิ่งนั้นจะมาถึงเราทุกคนก่อนที่สิ่งนั้นจะมาปรากฏชัดในจิตของเราทุกคนเราต้องเตรียมพร้อมไว้ในวันนี้ให้ดีเมื่อเราเตรียมพร้อมไว้ในวันนี้ให้ดีแล้วเราชื่อว่าเราไม่ขาดทุนเมื่อเราไม่ขาดทุนแล้วเมื่อเราไม่ขาดทุนแล้วถือว่าเราได้กำไรชีวิตพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญพระพุทธศาสนาสอนพวกเราทุกคนให้รู้จักบาปทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบุญนะทำอย่างนี้เป็นกุศลนะพระพุทธศาสนาสอนเราให้รู้อย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมคืออะไรบาปกรรมคือทำให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนบาปกรรมคืออะไรบาปกรรมคือทำให้เรานั้นประสบความล้มเหลวบาปกรรมทำให้เราประสบความหายนะบาปกรรมทำให้เราประสบความเดือดร้อนเป็นขยงไปเพราะฉะนั้นไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ทำสิ่งที่เป็นกรรมกับชีวิตของเราเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ทำในสิ่งที่เป็นกรรมกับชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะประสบสิ่งที่เป็นมรรคผลจะประสบความสุขความเจริญที่จะเกิดมีกับชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้นความแก่เจ็บตายที่รอเราอยู่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติความธรรมดาธรรมชาตินี้วันที่เราตายไปเองวันนั้นเราจะรู้เองถ้าชีวิตของเราตกระกำลำบากแล้วเราจึงจะคิดแก้ไขชื่อว่าเราคิดสายไปแล้วชื่อว่าเราตามเหตุผลไม่ทันชื่อว่าเราพลาดโอกาสกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เราเสียโอกาสที่เกิดมาชาตินี้พลาดโอกาสเราไม่ได้ระวังตัวเองโดยเหตุนี้เราทุกคนต้องสำรวมระวังตัวเองดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประนมมือขึ้นพร้อมกันน้อมจิตตั้งใจรับพรจากประสงค์ประสงค์ท่านจะอนุโมทนาในขณะที่ประสงค์อนุโมทนาให้เราคิดอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน

จับพนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัย

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกสเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาเบนทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

0: างสารจงตั้งใจฟังเธอได้น้อมผ้ากาสาวพัดนำมาถวายเพื่อขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพวกเธอทั้งสามจงปลูกศรัทธาราศรัทธาความเรื่องใสในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีเพราะว่าทุกคนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้พระท่านตรัสว่าเป็นของยากและมาเป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภทจะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็นพัพพสัตว์กัจจรู้ทำได้พวกเราหรือท่านทั้งสามนี้ก็นับอยู่ในจำพวกพัพพสัตว์คนกัจจรู้ทำฉะนั้นจึงว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระกูลเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเช่นนั้นให้พวกเราทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบรรพชาในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตอยู่มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้ก็หายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตอยู่นั้นประสบอันตรายหลายอย่างหลายประการบางทีพวกเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ผ่านอันตรายมาหลายอย่างหลายประการเหลือเกินพวกเธอทั้งหลายได้เอาชีวิตพ้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นขอพวกเธอทั้งสามจงตั้งอกตั้งใจนี่ปลูกศรัทธาราศรัทธาความเรื่องใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มั่นให้ดีเมื่อกล่าวโดยย่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามประการนี้เมื่อกล่าวถึงเป็นรูปก็คือได้แก่สีธาตุราชกุมารซึ่งเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากเป็นพระราชาได้มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาได้กระสรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้พระธรรมก็คือข้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลมีกายวาจาจิตใจบริสุทธิ์ได้ประสงค์ก็คือลักษณะที่ไหวประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเรียกว่าการปฏิบัติเรียกว่าประสงค์ ทั้งสามประการนี้เมื่อเรารวมเป็นปรมัตถ์พระพุทธก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นผู้รู้คือจิตใจของเราเองพระธรรมก็คืออาการที่ชอบยิ่งทำจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลายให้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ได้นั่นเรียกว่าพระธรรมโดยย่อพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมะคำสั่งสอนของท่านจนได้ตรัสรู้ธรรมะคำสั่งสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติดีประพฤติตรงเรียกว่าประสงค์ฉะนั้นเมื่อเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วไอ้พวกเธอทั้งหลายจึงประกันตั้งอกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาให้ดียิ่งเกี่ยวกับการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณรนี้การบรรพชาแปลว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาหรือใจเกี่ยวกับการบรรพชาฉะนั้นจงเธอทั้งสามจงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ของการบรรพชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาการบรรพชาเมื่อกล่าวโดยพิจารณามันก็มากพรรณนาไม่จบไอ้คุณงามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นอานิสงส์ของการบวชนั้นคือเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์อยู่คฤหัสถ์วิสัยนั้นแปลว่าเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีทั้งหลายเป็นทางมาแห่งทุรีคือกิเลสทั้งหลายเมื่อยึดทางคฤหัสถ์ทางคับแคบลำบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดมันวุ่นวายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะการเลี้ยงชีพของคฤหัสถ์เมื่อเรามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยคนอื่นอีวอนบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชเนื่องด้วยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโดษมักน้อยไม่มากมากไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเราก็โกนทิ้งเสร็จแล้วเล็บเราก็ตัดเสร็จแล้วเราไม่ต่อสู้กับใครเราไม่สู้กับใครไม่ยิ้มช้าใครไม่พยาบาทใครเรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นคฤหัสถ์อยู่เราเอาชนะคนอื่นเมื่อมาบรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใคร ทิ้งอาวุธชนะให้อยู่ในความสงบนะครับเช่นการอานิสงส์ของการบรรพชาด้วยการเป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายเพราะเราไม่มีการอิจฉาพยาบาทแต่ใครแล้วฉะนั้นการบรรพชานี้จึงมีอานิสงส์มากฉะนั้นเธอทั้งสามเมื่อมาถึงการบรรพชาในวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญอันเลิศอันประเสริฐของตัวเธอทั้งหลายเพราะว่าบ้านของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยก็อยู่เมืองนอกไม่ใช่อยู่เมืองไทยและอุตส่าห์ที่ผ่านประเทศมาถึงเมืองไทยได้มาขอบวชหรือขอบรรพชาในพุทธศาสนาซึ่งถือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปัชฌาย์อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบากฉะนั้นพวกเธอทั้งสามนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีกุศลเหลือเกินฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยย่อโบราณอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาให้แก่บุญบุตรผู้ที่บรรพชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกว่าโมรกรรมฐานหรือตัจจปัญจกกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่5เรียกว่าโมรกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมูลของการประพฤติปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย์ท่านสอนหลักย่อๆคือเกสาโลมานักขาทันตาตาโจนี้5ประการพอนี้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างนะก็ไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากวัฏสงสารฉะนั้นทางที่จะให้พ้นจากวัฏสงสารนี้ซึ่งเป็นมูลหรือเป็นรากนี้เรียกว่ากรรมฐานฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนซึ่งกรรมฐานทั้ง5ประการโดยเป็นภาษามคตมคตภาษาอาจเป็นภาษาไทยแบบเจสาโลมานักขาทันตาตาโจภาษามคตภาษาไทยเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังภาษามคตเรียกว่าเกสาโลมานักขาทันตาตาโจเป็นต้นอันนี้ก็รวมอยู่ในวัตถุอันเดียวกันฉะนั้นต่อไปนี้เธอทั้งสามจงตั้งเรียนกรรมฐานเปิดภาษามคตจงว่าไปตามเกสาโลมาน ักขาน
1: ักขา
0: ทันตา
1: ทันตา
0: ตัจโจ
1: ตัจโจ
0: ตัจโจ
1: ตัจโจ
0: ทันตา
1: ทันตาน
0: ักขาน
1: ักขา
0: โลมา
1: โลมา
0: เกสา
1: เกสาน
0: ี่หลักอันนี้สำคัญซึ่งสิ่งทั้ง5ประการนี้นะมีอยู่ในตัวของเราแล้วผมก็อยู่บนศีรษะของเรานี้ขนก็อยู่ตามสภาวะร่างกายของเรานี้เล็บเล็บมือเล็บเท้าก็มีอยู่แล้วครบบริบูรณ์ฟันที่เป็นสิ่งที่สำหรับบทอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตาโจหนังหุ้มห่อทั้งหมดนี่มีอยู่แล้ว คือของมีอยู่แล้วจะว่าคนไทยก็ตามคนฝรั่งก็ตามคนยวนก็ตามใครก็ใครก็ตามเหมือนกันทั้งนั้นรูปอันนี้นามอันนี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใครๆทั้งหมดเรียกว่ารูปหรือนามเท่านั้นเหมือนกันมิฉะนั้นที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทำให้มันเหมือนกันเป็นรูปจิตของพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มีอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งหมดฉะนั้นจึงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเหมือนกันทั้งนั้นสิ่งทั้งห้าประการนี้ซึ่งในยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่าคนเราไม่เคยได้พิจารณากันผมนี้เราเข้าใจว่าสวยงามตามธรรมทำตามธรรมดามันแรกผมนี่ไม่ได้สวยเป็นของเหม็นสาบเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยเป็นของไม่เจริญถาวรแต่เราเข้าใจผิดไปเชื่อว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐเล็บนี้ก็เหมือนกันเป็นของไม่สดไม่สวยเป็นของน่าเบียดโชโคแต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐหนังที่มันหุ้มอยู่ตามสภาพร่างกายของเรานี้ก็ดีตามความจริงว่าอันนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแก่นเป็นสารเป็นของไม่ยั่งยืนถาวรแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาดนี่เราคิดผิดทีนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาเจสาโลมานะขาตันตาตาโจให้เป็นไปตามสภาวะความจริงแท้เมื่อเราตั้งใจเอากรรมฐานทั้ง5ประการนี้ไปเป็นอารมณ์ไปพิจารณาแล้วกามฉันทะและพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะมีวอนมันจะไม่มากวนเราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมฐานต่อง่ายถ้าเราเห็นว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วเราก็จะยืนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเพราะกรรมฐานนี้นี่ฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็เรียนถามครูบาอาจารย์เช่นท่านสุเมโธหรือปภากโรซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เป็นภาษาเดียวกันก็เธอทั้งหลายก็จะรู้แก้ชัดในกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไป มิฉะนั้นต่อไปนี้จะเลยมอบผ้ากาสาวะคืนให้เธอทั้งสาม
2: ในทางพุทธศาสนาเนี่ยอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปัชฌาย์1 2 3 4 5พรรษานี่เป็นปกติด้วยเพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางในหลายอย่างหรือมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่กับอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีความรู้ในการแนะนำคำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกทางเช่นพระสุเมโธเป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลย บวชแล้วรีบไปเนี่ยบวชแล้วรีบไปเนี่ยทีนี้คณะวัดประโคงเราไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยท่านมาจากเมืองนอกก็ตามท่านอยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วก็ต้องฝึกต้องฝึกให้อยู่ใกล้จิตครูบาอาจารย์รู้จักครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เหมือนกันกับพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้ชิดท่านเราเป็นสถิงวิหาริไรอุปชาชัตติสถิงวิหาริก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักอุปชาอาจารย์ก็รักลูกศิษย์สถิงวิหาริอันเทวสิทธิ์เหมือนกันกับพ่อแม่รักบุตรอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปชาเป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยตรงของพวกเราทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นก็คือจริยามารยาทที่เรียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือลักษณะที่ทำความรู้สึกของเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจเราก็สว่างสบายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้วาจาใจนั่นเองฉะนั้นจงดำเนินการประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนเกลียดข้านอย่าเป็นคนมักง่ายเป็นคนอดทนมันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบากเท่าไรก็อดทนการอดทนนี่แหละเป็นแม่บทของการปฏิบัติเป็นเมืองแรกฉะนั้นวันนี้ถูกวันประชามาแล้วประกันตั้งอกตั้งใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่กับประชาสักพักหนึ่งสักก่อนก็ใกล้ประชาก็จะเดินไปบิณฑบาตกับท่านห่มผ้าไม่ดีท่านก็จะได้บอกอะไรไม่ดีท่านก็จะบอกอะไรนี่ไม่เรียบร้อยท่านก็จะบอกตักเตือนทุกอย่างพอสมควรแล้วจริงท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปอันนี้ให้ประกันตั้งอกตั้งใจให้ดีสมัยโทรจะกลับวัดก่อนหรือเนี่ยกลับก่อนหรือกลับก่อนก็ได้ให้ลูกศิษย์เขาที่นี่ก่อนเนอะทิ้งไว้นี่แหละยินดีก่อนให้เขาหาปฏิให้อยู่เพราะวันก็ไม่มีต่อไปก็เป็นมาฆบูชาอยู่กับพระเจริญทำกิจอะไรต่ออะไรหลายอย่าง
3: เปลี่ยนบรรยากาศเพราะปีนี้สุขภาพไม่ดีนี่ขออนุญาตพระสงฆ์ท่านหลายไปจำพรรษาสามแสงเพชรจะตั้งปณิธานความปรารถนาว่าปีนี้ถ้าหากว่าสุขภาพพอเป็นไปได้ก็จะพยายามไปเยี่ยมสาขาของพวกเราทั้งหลายทางใต้และทางเหนือการมันเป็นไปแล้วจะไปเยี่ยมในระยะนี้ก็พอดีฟ้าฝนขาดแห้งแล้งไปมาสะดวกก็ได้จับรถออกมาไปเที่ยวเยี่ยมญาติโยมไปทางอำเภอเดชอุดมไปประชุมอยู่ที่วัดอาจารย์อเนกสั่งพระทั้งหลายมารวมกันทั้งกันธนลักษณ์ทั้งเดชอุดมมารวมกันทางอำเภอน้ำยืนมารวมกันที่นั่นแล้วก็ไปอบรมเรื่องสมณะของเราที่จะอยู่ไปรอดเพราะว่าพรรษานี้ ศิษยานุศิษย์เราทั้งหลายนั่นเนาะมีการเคลื่อนไหวน้อยพระน้อยเนียนน้อยในการประพฤติปฏิบัติก็รู้เหมือนกับไปเอาใจใส่ดังนั้นพระเราก็น้อยไปน้อยไปวัดหนึ่งวัดหนึ่งไม่มีพระหลายองค์มีองค์เดียวก็มีสององค์ก็มีนี่มันเป็นเพราะอะไรเราผู้เป็นครูบาอาจารย์ก่อนดูตามเคลื่อนไหวของพระเจ้าประสงค์พวกเราทั้งหลายดูเพื่ออบรมบ่มนิสัยผู้เป็นประธานทั้งลูกศิษย์และญาติโยมทั้งหลายด้วยเมื่อวานได้เดินทางมาจากโน่นมาถึงวัดหนองกระพงจะมาแต่เมื่อวานก็พอดีโยมที่เฝ้าวัดหนองกระพงเคยรู้จักไหมโยมทิพย์น่ะที่รักษาประตูน่ะตายแหละตายให้เป็นไข้กับตายเฉยๆตายแล้วก็ซึ่งจัดเผาศพทำธุระหน้าที่เสร็จแล้วก็อาวุธขึ้นมามาเยี่ยมทางอาจารย์จันอาจารย์บุญศพอาจารย์บุญในการมาเยี่ยมบุญดวงฤทธิ์แล้วก็มาที่นี่เวลาไม่ค่อยมากอะไรนะเอาว่ามีอาจารย์เที่ยงอาจารย์ศรีติดตามมาด้วยการสัตตหามานะบางวงก็ได้2วัน3วันมาแล้วยังมีโอกาสมาแวะวัดป่าวัดป่าโคกวนวัดอาจารย์มหาสำรามจึงมาถึงจะมาแวะก็ได้เห็นพระเนนที่มาอาศัยท่านอยู่พอสมควรไม่มากปีต่อมามันมากกว่านี้ปีนี้น้อยไปดูเหมือนว่าสาขาวัดของเราดูเหมือนว่ามันน้อยไปตัววันนี้เป็นแค่แกดูการเคลื่อนไหวของการปฏิบัตินี้ปีจางไปพระก็ไม่ค่อยเก่งปฏิบัติเนนก็ไม่ค่อยเก่งในรูปมันเป็นเพราะบุญบาปสมาของเราหรือมีความขี้เกียจก็ไม่รู้อยู่ได้น่าจะมีความขี้เกียจมากกว่าเราเป็นนักบวชนักทศถ้าเราขาดการปฏิบัติตามหน้าที่ของพระของเนรแล้วมันจะน้อยใจท้อใจถอยเรื่อยไปเหมือนพระอาจารย์ข้างแรมดีไปจนจะหมดพอขาดการปฏิบัตินี้มันก็เสื่อมไปเรื่อยไปอันนี้ขาดการเดินจงกรมขาดการนั่งสมาธิขาดการปฏิบัติเสนาสนะขาดการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ขาดการเรียนพระธรรมวินัยข้อประพฤติปฏิบัติแล้วนี่ก็ขาดไปเรื่อยๆกันเรื่องมันจะหมดมันจะหมดไปในวิธีอย่างนี้ในสมัยก่อนเช่นอาจารย์ดวงฤทธิ์ยังอยู่มหาสำราญยังอยู่สมัยนั้นรุ่นโตก็อาจารย์เที่ยงอาจารย์จันทร์ยังอยู่เราก็เป็นประธานครับสมัยนั้นเราก็ยังไม่แก่แล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันลูกศิษย์ก็เข้มแข็งเหมือนกันไม่ยอมพาไปประชุมวันพระ8ค่ำเต็ม5ค่ำถ้าเราไปนั่งเทศน์ให้ฟังพระเนนนั่งนิ่งพวกข้าปวดปัสสาวะก็ไม่ค่อยไปเอามันเต็มที่มันเคารพพระเคารพครูบาอาจารย์สอนอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเอาไปจำเอาไปพิจารณาไปทำไม่บอกยากไม่สอนยาก พูดง่ายสอนง่ายขอวัดปฏิบัติมันก็เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยตอนเย็นมาทำวัดเสร็จขึ้นธรรมาสนั่งเทศพระวินัยฟังทุกวันเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกเทศจบแล้วกลับมาเทศอีกไม่ได้หยุดเทศพระวินัยโดยมากพระไม่เคยจะทำอะไรหรอกมาฟังเทศมาปฏิบัติกันมีความรู้มาทุกวันมีความรู้มาทุกวันมาฟังธรรมมาปฏิบัติเพราะเราเห็นว่าพวกเราเป็นภาคกรรมฐานอยู่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจะไปศึกษาเราเรียนประโยคประธานก็เหมือนพระภิกษุอื่นๆมันก็ลำบากก็เลยพยายามปฏิบัติพระวินัยใหม่เรียนเกศศึกษาให้รู้จักก็ช่วยกันมาดีขึ้นดีขึ้นต่อมาจึงมีภาคการเราเรียนเล็กน้อยสอบไปถึงทำเอกก็อยู่เกิดกันแล้วพอถึงทำเอกก็พอแล้วถ้าเราจะต้องปฏิบัติต่อมาก็ให้เรียนหนังสืออย่างน้อยได้นักสังกีไม่มากให้ได้นักสังกีพอสำหรับที่เราปฏิบัติคุ้มตัวของเราทุกวันนี้บางแห่งการเดินตามที่เราทำมาก็น้อยการอ่านภุพสิกขาวรรณนาเรื่องพระวินัยนี่ก็ไม่ค่อยอ่านก็น้อยถ้าเนนที่บวชเราไม่รู้เรื่องพระวินัยนั่นคืออะไรอย่างไรไม่ค่อยรู้จักน้อยอันนี้อันหนึ่งก็เลยเป็นเหตุให้เราย่อหย่อนทำไมถึงย่อหย่อนไม่รู้จักความหมายของการบวชบวชมามีความหมายอย่างไรจะต้องทำอย่างไรเช่นว่าภาวนาเราจะต้องรู้จักการทำนาได้รู้จักความหมายของการทำนาจะทำมาเพื่ออะไรนาทำเพื่ออะไรอย่างนี้เขาก็รู้จักทำนาเพื่อเอาข้าวเอาข้าวมาทำไมมาบริโภคให้มีชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้เราเข้าใจทุกคนก็มาเรียนทำนากันก็พยายามทำมาตลอดพ่อแม่ดูร้านมาทุกวันก็ยังทำนามาเพราะเรารู้เรื่องของการทำนามีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าเราทำนาไม่รู้ประโยชน์ของการทำนามันก็ไม่ทำนาการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติของสมณะแล้วมันก็นับวันจะเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพระเนียนบวชพระบวชใหม่ก็ไม่รู้เรื่องเนียนบวชใหม่ก็ไม่รู้เรื่องแม้จะกราบก็ยังไม่เป็นจะปฏิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ยังไม่เป็นจะอะไรก็ยังไม่เป็นเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องขอวัดปฏิบัตินี้มันก็ยากเมื่ออันนี้มันหมดไปรุ่นใหม่เข้ามาไม่มีอะไรติดต่อกันไปก็เสื่อมเรื่อยๆไปผลที่สุดก็ขาดยุคขาดสมัยไม่มีใครดำเนินต่อตามประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็หมดไปเรื่อยๆไปตกลงก็อยู่ธรรมดาเฉพาะมนุษย์เรามันต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่เฉยๆนั่นเองเมื่อเราประพฤติตามไปอย่างจิตมันจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์วิชัยประโยชน์ในการกระทำอย่างนี้ในการที่ไม่ทำอย่างนี้นี่จะเป็นความรู้เกิดจากการศึกษาให้เข้าใจอันนี้ก็อาจบกพร่องไปบางแห่งมันบกพร่องไปเหตุบกพร่องเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจบางทีอุปัชฌาย์อาจารย์พยายามเทศน์ให้ฟังลูกศิษย์ก็ไม่สนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนชาวประมงก็ทำปลาแล้วก็ไปทอดแหนี่ทอดแต่ทางวันก็ทางเดือนก็ไม่ได้ปลาสักตัวก็ทิ้งเขาก็เลิกกันนี่คือนั่นพยายามเทศน์ให้ฟังไม่เข้าใจไม่ใส่ใจก็ไม่มีความรู้ทำนานๆไปพระ อาจารย์ดวงยิปอาจารย์มหาสันดานสุกแก่เหนื่อยเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยลูกศิษย์ก็ขี้เกียจไม่เอาใจใส่เข้ากันทนนี่เลยอาจารย์ก็แก่แม่เหนื่อยแล้วลูกศิษย์ก็ขี้เกียจไม่มีใครมาสนใจในธรรมะกันก็หมดไปโดยปริยายมันหมดโดยเพียงนี้นี่ฉะนั้นการกระทำของเรานั้นจึงไม่ค่อยได้ผลทำไมถึงไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ทำเพราะไม่ทำถ้ามันไม่ทำมันไม่มีใครช่วยทำเราทั้งหลายอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยจนโน้นไม่อยากจะ

ถ้าไม่รู้จักไม่ทำอย่างนี้ขึ้นไปดูที่ไหนไปดูห้องน้ำก็พอเงินวัดนี้จะขยันไหมพระใหม่วัดนี้จะฉลาดไหมไปดูห้องน้ำห้องส้วมนั่นอาจารย์ใหญ่อยู่เนี่ยวัดอาจารย์เรืองฤทธิ์วัดไทยทุกวัดอยากจะรู้พระใหม่เนรใหม่ให้ไปดูห้องน้ำห้องส้วมเปิดประตูเหม็นฉุนปันเยี่ยวเด็กเห็นไหมดำเปื้อนโมไม่มีใครเช็ดไม่มีใครล้างนานๆไปก็เข้าไปเลยเช็ดไม่ล้างเลยนะเขาอุตส่าห์ไปถ่ายเสร็จหนีจะไปล้างมันก็สกปรกไอ้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นส้วมไม่มีใครล้างเดี๋ยวมาฮอสตาลานไปเองก็ตักน้ำมาล้างเองอาจารย์เดืองฤทธิ์มาก็ล้างเองเนี่ยเป้าหมายที่เราก็มาบวชมาปฏิบัติกลับเข้ามาเดี๋ยวให้พระอาจารย์ปฏิบัติเราล้างส้วมให้เรานี่เราไม่รู้จักข้อปฏิบัติก็เสื่อมไปเลยทีนี้อยากรู้จักพระใหม่เนรใหม่วัดนี้มีความสำคัญดีถ้าไปดูช่วงไปดูกุฏิน้ำด้านข้าวครูบาอาจารย์เรียบร้อยนั่นจะสะอาดตามพระธรรมวินัยนั่นเลยไอ้ตรงนี้พระเนรยังปฏิบัติอยู่พระเนรวัดนี้ยังทรงข้อวัดอยู่ยังไม่เสียหายอะไรไม่ต้องไปบอกเขารู้ไม่มีใครฟังก็เขียนสิถ้าเขียนว่าไงผมรู้คนขี้ก็เป็นอย่างนี้หมาขี้ก็เป็นอย่างนี้แมวขี้ก็เป็นอย่างนี้คนขี้ร้องร้างแมวขี้ต้องกลบหมาขี้ไปเลยนะน้อยๆเข้าใจไหมเราจะเป็นคนหรือเราจะเป็นแมวหรือเราจะเป็นหมาดูดิถ้าคนขี้ล้างแมวขี้มันก็กลบคนขี้ก็ล้างหมาขี้นี้เลยอ่านดูมันจะอ่านอันนี้ก็ดีไหมเราเป็นแมวหรือเราเป็นหมานอนหรือเราเป็นคนนอนท่านนั่งพอแล้วนี่คือไม่มีใครจะต้องทำดีอะไรมานี่คืองานสูงยิ่งการงานการล้างส้วมทำส้วมให้สะอาดนี่คืองานสูงไม่ใช่งานต่ำถ้าคนโง่แล้วก็ว่างานต่ำควรให้คนเฉยๆเขาทำนั่นนี่คืองานสูงคนมีบุญน้อยไม่ได้ทำคนมีบุญหลายได้ทำในล้างได้ทำให้สะอาดกติเราอยู่มันสะอาดที่อยู่มันสะอาดห้องน้ำห้องส้วมมันสะอาดไม่ต้องเทศมากหรอกไม่ต้องเทศหลายหรอกเขาไปดูห้องน้ำก็รู้จักห้องส้วมก็รู้จักไปดูเสนาสนะสังเกตก็รู้จักไม่ต้องเทศก็ได้นั่นแหละคือเทศแล้วนั่นแหละคือเทศแล้วรู้แล้วนั่นคือการปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้ให้เข้าใจไว้ทีนี้พูดถึงการบวชการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของพวกเราตรงนี้ในเวลานี้เราเข้าใจว่าคนมันมากด้วยกันคนมันมากด้วยกันยังก็ปลูกต้นไม้แล้วต้องการผลประโยชน์ของมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันไม่ต้องรักษามันต้นไม้อื่นเกิดมาจะปกคลุมมันไม่ต้องชำระให้มันแต่ดินฟ้าอากาศมันจะสวยมันจะงามอันนี้เหมือนกันเราถ้าข้อปฏิบัติมันห่างกันออกไปลูกศิษย์ไม่เคยพูดกับอาจารย์นานๆอาจารย์ไม่เคยพูดมันก็ห่างกันไปเรื่อย

0: เราห่างจากการไปไม่รู้จากการนานๆแล้วคนปฏิบัติจำพวกของเรานี้เราก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นอย่างไรใครปฏิบัติอย่างไรไหมทำถูกแนวทางเราไหมไม่รู้จักและไม่รู้จักคนที่จะเข้ามาไม่รู้จักบริษัทบริวารของเจ้าของไม่เรียกบริษัทบริวารของเราอันนี้ก็ลำบากจนการบวชอย่างนี้เราบวชกันเราพยายามศึกษาเส้นหาคนที่สมควรหาคนที่มีศรัทธามาอยู่ด้วยกันมันถึงรู้เรื่องกันอย่างนั้นการบวชเราต้องเลือกพยายามสำคัญเลือกกรมการศาสนาทุกวันนี้กำชับออกมาเพราะเคลื่อนไหวการบ้านเมืองมันเคลื่อนไหวการบวชต้องเลือกรู้จักหัวตีนปลายนอนรู้จักอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเช่นให้บวชคนว่ายากสอนยากส่วนมากที่คนมีความเห็นผิดจะมาบวชเป็นชีจะมาบวชเป็นเขามาบวชเป็นเนนเป็นพระกันให้พิจารณาโดยมากทุกวันนี้มันมีปฏิปักษ์มีข้อปฏิบัติวินัยพระธรรมวินัยของเราแต่มันเป็นวิสภาพวิสภาพเช่นว่าต้องรู้จักคนเป็นวิสภาพคือคนที่ไม่มีความเลื่อมใสแจ่งแย้งในพุทธศาสนาของเราเป็นวิสภาพกันถ้าเอามาบวชมันจะทำลายพุทธศาสนาของเราเสื่อมไปจะมาดึงมาแก่ออกไปมันเป็นวิสภาพมาทำลายดับพุทธศาสนามาทำลายครูบาอาจารย์ทุกอย่างหายไปต่อไปรัฐที่พุทธศาสนานี่มันจะหายไปหายไปโดยปริยายฉะนั้นจะกันคนที่คนไปคนมาจะบวชเป็นพระจะบวชเป็นชีจะบวชเป็นโยมทางวิจักอย่าบวชคนไปทั่วๆไปไม่ได้ต้องรักษาถ้าหากว่ามันผิดปกติเราก็เลิกการเคลื่อนไหวของการประพฤติปฏิบัติของเราน่ะถ้าสงฆ์มันเป็นมาแล้วมันน้อยไปถอยไปอยู่แล้วถอยไปอยู่แล้วการปฏิบัติมันน้อยแต่ความเสื่อมมันจะคืบคลานออกมาทุกวันอันนี้เราต้องประกันพยายามทรงไว้ศึกษาครูบาอาจารย์จะทำอะไรเราเรียนครูบาอาจารย์ให้ครูอาจารย์รู้ด้วยปีนี้เราจะสอนการบวชใครแม่ชีมาบวชมาเจอที่ไหนอะไรมีอะไรไหมใครต้องให้มันรู้จักหัวจีนไปนอนกันอย่างนั้นเอาพวกยี่สิบห้าเข้ามาบวชคือจะมาทำลายข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เราให้เสียไปทุกวันนี้ยิ่งแล้วกันครูคนที่ปั่นป่วนไปมาสารพัดอย่างเราหาได้ยากนี่ฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจข้อวัดปฏิบัติได้สอนมาแล้วทุกวันนี้มันเกือบ40กว่าสาขาแล้วดำเนินมาไม่มีอะไรแต่มาถึงระยะปีนี้แตกต่างเลยพระเนรก็ไม่เอาใจใส่แม่ชีก็ไม่เอาใจใส่ถอยไปมันก้าวเข้าไปสู่สังฆามคุณใช่ยินดีในรูปในเสียงในผิดในรสโผฏฐัพพะทั้งหลายอะไรที่เห็นไหมญาติโยมหนุ่มมันทุกวันเนี่ยคนแก่ๆเห็นไหมตอนเย็นๆเขาทำอะไรกันดูโทรทัศน์กันเห็นไหมคนแก่ๆฟันดูเขาชกมาเลยเต้นนี่คือเหตุการณ์เห็นไหมดึงดูดจิตใจมาไปอย่างนั้นดูแล้วเอ้าลงเงินกันถึงเรื่องการพนันกันได้วุ่นตลอดบ้านเลยบ้านป่าบ้านดงในเมืองในนาเต้นในนี่เหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราว่าวุ่นในบ้านในเมืองในจิตใจของเรา ผู้มีผัวมีเมียมีคารวะได้หลายอย่างพวกคารวะเนี่ยทำตามสัจฉิมดังนั้นประการตั้งใจดูนี่ก็ให้อาจารย์มหาสัมดานี่เป็นผู้ดูแลพิจารณาบัดนี้จะไม่ได้พักข้างคืนด้วยคือมารีบรวนหลายองค์มาด้วยกันสัตหะมาบางองค์สามวันมาแล้วสี่วันมาแล้วจะเดินทางต่อไปพัฒนาจารย์จินดารีเสียก่อนวันนี้วันนี้จะไปพักที่นั้นอันนี้ผ่านมานี้ก็เข้ามาเยี่ยมให้ความเห็นให้ความรู้การพอสมควรเดี๋ยวจะไปอาจารย์เที่ยงอาจารย์ศรีอาจารย์ยังฤทธิ์นอกนั้นก็มีคารวะติดตามไปด้วยจะตั้งใจไปจำวัดที่วัดมันต้องพรุ่งนี้ยังไม่รู้เราจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้อาจจะกลับวัดมากกว่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันพวกชีของเรามีกี่คนฮะชีใหม่หรือชีเก่าน่ะฮะเก่าหรือใหม
1: ่
0: เก่าสามชีสอดได้บ่ยูบ่ฮันสอดให้มันมาสอดคัดไปดูได้งี้ต้องซื้อให้สอดมันจะคัดอยู่ซื้อมาสอดจะคัดไปดูเข้าใจไว้ล่ะเอาไปพบหน้าเลยไปถามมึงจะของมึงมาเลยน้องบอกว่าน่าซื้อสอดที่ไหนเนาะใจไว้ล่ะคันซื้อสอดมันคัดแต่มันอยู่ซื้อมาสอดแต่มันดูมันบริสุทธิ์แล้วนี่ยังบอกไปภาวนาเด้อสามคนเท่านั้นละพอดีแล้วพออยู่จะบอกสมมุติพออยู่บ่พอกินบ่เอาละเท่านั้นละพออยู่หรอกพอกินเหรอเท่านั้นแหละอยู่ได้ป่ะน่ะ
2: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: เทศเมื่อวันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
4: ภายในกับภายนอก

ทั้งทางดีและทางชั่วมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ถ้าภายในมีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่มากน้อยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในก็ย่อมเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงมาเช่นเดียวกันถ้าภายในมีสิ่งที่ดีแฝงขึ้นมากน้อยส่วนภายนอกก็กลายเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่ดีแฝงเข้ามาเป็นคู่เคียงของกันและกันเรียกว่าเป็นสมิตรเป็นสหายกันก็ได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสำหรับบุคคลที่มีกิเลสธรรมดาเหมือนอย่างเราท่านย่อมจะมีความรักความชังในสิ่งที่กล่าวนี้อยู่เสมอสิ่งที่น่ารักก็ย่อมมีความรักไม่จืดจางอารมณ์ที่ปรุงขึ้นให้เกิดความรักก็ปรุงไม่หยุดยั้งภาพที่ปรากฏขึ้นเป็นอารมณ์ของใจซึ่งมาจากการได้เห็นได้ยินจากภายนอกก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอาศัยจิตเป็นผู้ปรุงขึ้นหลอกตนเองเสมอความหลงในภาพที่ปรากฏซึ่งเนื่องมาจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสัมผัสจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตเมื่อมีเครื่องหลอกหลอนอยู่ภายในตนจะแสดงออกโดยอาการใดก็ตามย่อมจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นเครื่องหลอกลวงเสมอไปหากจิตมีสติมีปัญญามีสมาธิเพื่อยับยั้งตนเองพอสมควรสิ่งภายนอกก็ไม่ค่อยจะล่วงล้ำเข้ามาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับโจรมารที่เข้าไปหาหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านใดก็ตามถ้าเจ้าของบ้านมีความประมาทพวกโจรมารก็เข้าได้ง่ายถ้าเจ้าของบ้านมีความระมัดระวังโจรทั้งหลายก็ไม่กล้าจะล่วงล้ำเข้าไปได้อย่างง่ายดายต้องคอยระมัดระวังเช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้เข้มแข็งมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาโจรก็หาโอกาสที่จะเข้าแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือต้นสุดมไปได้ยากหากฝืนเข้าไปก็ย่อมเสี่ยงทายต่ออันตรายมีเรื่องที่ทางด้านธรรมะถือเป็นข้าศึกใจของเราที่มีความเชื่อต่อหลักธรรมะและถือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั่นว่าเป็นข้าศึกตามหลักความจริงก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้มีสติผู้เชื่อตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเชื่อตามว่าสิ่งนั้นเป็นภัยจริงและในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตและมีความระมัดระวังต่อภัยนั้นอยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นภัยก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
ผิดกับผู้ที่นอนใจไปเสียทีเดียวทั้งรู้จักวิธีจะรักษาตนและยังไม่เชื่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่นอนภายในใจมีเรียกว่าเปิดประตูนับกับข้าศึกตลอดเวลาถ้าเป็นชาวบ้านก็คือนอนหลับอย่างสนิทไม่มีความรู้สึกตัวหรือตื่นตัวแม้แต่ขณะหนึ่งจนต้องการสมบัติใดๆซึ่งมีอยู่ภายในบ้านนั้นก็ย่อมถือเอาได้ตามต้องการโดยไม่ต้องระมัดระวังต่อเจ้าของทรัพย์แก่อย่างไรมีผู้ประมาทก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตับตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นทางประสานกันตลอดเวลาใจเป็นผู้เปิดประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยไม่มีอั้นผลที่ปรากฏก็คือความหมดเนื้อหมดตัวมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนธรรมะสมบัติที่จะปรากฏให้เป็นความเย็นใจภายในบุคคลผู้ประมาทเช่นนั้นย่อมไม่ปรากฏข้อนี้เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยจึงควรสำนึกให้มากปฏิบัติกิจงานการใดโปรดให้มีสมาธิคือความหวังสำเร็จต่องานชิ้นนั้นๆอย่าให้ผ่านมือไปได้ไม่ให้ตั้งข้อสังเกตในงานของตนที่กำลังทำว่าคิดถูกมากน้อยแค่ไหนผลเป็นอย่างไรบ้างต้องทำความสังเกตเสมองานที่ทำไปนั้นจะไม่เสียผลและคุ้มค่าแห่งการกระทำของตนหากสักแต่ว่าทำไม่สังเกตผลที่ปรากฏทำไปแบบจุ่มเดาผลที่จะพึงได้ก็ไม่คุ้มค่ากันดีไม่ดีก็เป็นอัปปะอิรมฐานลูกทำตนให้ลำบากกระเปล่าเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททรงแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลไม่มีส่วนใดที่จะบกพร่องทางฝ่ายเหตุผลผู้ปฏิบัติธรรมะจึงควรเล็งถึงเหตุผลจึงจะได้ผลเท่าที่ควรแก่การกระทำของตนมากน้อยยกตัวอย่างเช่นการอดนอนห่อนอาหารหรืออดอาหารไปเป็นมันๆข้อนี้ตัวผมเองก็เคยได้มั่นเพ่งมาบ้างพอสมควรจึงได้นำการกระทำและผลที่ปรากฏมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังตามโอกาสอันควรแต่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งไม่ถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เป็นขั้นแหนงของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะมีอุบายวิธีฝึกฝนอบรมตนเองตามแต่สติปัญญาจะเห็นอุบายใดว่าเป็นอุบายวิธีที่สมควรแก่การฝึกฝนตนเองแล้วได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาฉะนั้นคุณไม่จัดว่าเป็นคำสั่งว่าให้ท่านผู้นั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้และไม่จัดว่าเป็นคำสอนว่าสอนให้ทำอย่างนั้นถ้าจะหมายเป็นคำสอนก็ต้องนำไปพิจารณาให้เหมาะกับจริตของตนเพราะธรรมะเป็นของกลางถ้า
ท่านผู้ใดนำไปปฏิบัติก็ต้องถือเป็นคำสอนของท่านผู้นั้นผู้นำไปสอนตนเองเช่นเราอดอาหารอดอาหารในวันหนึ่งเราบำเพ็ญเพียรปรากฏผลอย่างไรบ้างอดไปในวันที่สองการกระทำสมาธิภาวนาของเราเป็นอย่างไรบ้างและธาตุขันธ์ของเราเมื่อได้ถูกหยุดสักชะงักในการฉันอาหารธาตุขันธ์มีความหิวโหยธรรมดาหรือว่ามีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแทรกขึ้นภายในกายของเราหรือไม่ถ้าโรคในโรคหนึ่งก็ไม่แทรกภายในกายเป็นแต่เพียงความหิวหรือเพลียธรรมดาแต่ทางหน้าจิตใจรู้สึกมีความผ่องใสการปฏิบัติต่อจิตใจก็รู้สึกว่าง่ายการพิจารณาเหตุผลต่างๆซึ่งเป็นแต่ทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วการกำหนดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิก็รู้สึกว่าได้อย่างใจหมายหรือง่ายกว่าเวลาปกติธรรมดาที่เราฉันกันหันดูอดไปวันที่สามวันที่สี่ที่ห้าจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจะฉันผลที่แสดงขึ้นในธาตุขันธ์ของเราเป็นปกติธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ไม่มีโรคหรือว่ามีโรคแทรกขึ้นมาในระยะที่เราอดอาหารนั้นและจิตใจของเราปรากฏมีความคล่องแคล่วสะดวกในการบำเพ็ญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาขึ้นไปเป็นลำดับหรือเป็นอย่างไรบ้างมีนักปฏิบัติที่บำเพ็ญควรจะสังเกตด้วยดีแต่เรื่องความอดทนนั้นขออนุโมทนากับบรรดาท่านที่สนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนอบรมแม้จะได้รับความลำบากบ้างก็อดทนนี่เข้าในลักษณะที่ว่าขันติพระเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งขันติแต่ในขณะเดียวกันก็กรุณาให้ทรงไว้ซึ่งสติซึ่งปัญญาด้วยสังเกตในธาตุขันธ์ของตนสังเกตในจิตใจและการบำเพ็ญของตนในระยะที่เราอดอาหารหากว่าผลปรากฏเป็นที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจธาตุขันธ์แม้จะมีความหิวก็ปรากฏว่ามีโรคภัยอะไรเข้าแทรกซึมอันนี้จัดว่าถูกกับจริตนิสัยของท่านผู้นั้นวิธีทำทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นคำสอนเราโดยถูกต้องจริตของเราก็ถูกต้องกับคำสอนประเภทนี้และบำเพ็ญไปผลประโยชน์ที่จะพึงได้จะปรากฏขึ้นเป็นลำดับไม่เป็นการผิดจากหลักแห่งสวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าข้อสำคัญคือให้สังเกตการบำเพ็ญของตนผู้อดนอนก็เช่นเดียวกันตรวจสังเกตการหลับนอนของตนคือนอนมากเป็นอย่างไรนอนน้อยเป็นอย่างไรอดนอนเป็นอย่างไรบ้างให้สังเกตผลในทางความเพียรผู้เดินมากผู้เดินจงกรมความเคลื่อนไหวของจิตในขณะที่เดินจงกรมมีความคล่องแคล่วและปรากฏแยบคายอย่างไรบ้างผู้นั่งสมาธิเป็นเวลานานๆจิตใจหนักไปในทางไหนหนักไปทางความสงบหรือหนักไปทางด้านปัญญาสรุปความแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างในนิสัยของเราที่ชอบนั่งมากเหล่านี้ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความสังเกตจอดรู้ของตัวเองในประโยชน์แห่งความเพียรที่ตนทำไปตามอิริยาบถนั้นๆหรือวิธีการนั้นๆมีผู้ปฏิบัติต้องมีความสังเกตเช่นนี้เสมอไปถ้าเราปฏิบัติ
รรมะของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อความฉลาดแก้สิ่งที่งูเขาอยู่ภายในจิตใจของเราออกหน้าโดยหลักธรรมซึ่งเรานำปฏิบัติโดยถูกต้องการปฏิบัติตนโดยถูกต้องนอกจากเราจะปฏิบัติดำเนินตามข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วเรายังมีอุบายวิธีต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติตามแต่จะเป็นไปตามในจริตใดจะต้องนำไปคิดไปพินิจพิจารณาตามประโยชน์แห่งความเป็นทั้งตนที่ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้สอนที่ทรงชี้บอกไว้นี่จะไม่ค่อยผิดพลาดน่าจะเห็นผลแห่งการปฏิบัติของตนมากน้อยหรือผิดถูกไปโดยลำดับหากสักแต่ว่าทำไม่ว่าจะเป็นประโยคใดๆแห่งความเพียรหรือประโยคใดแห่งอิริยาบถหรือวิธีการแห่งความเพียรใดซึ่งขาดความสังเกตตัวเองแล้วจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นักความสังเกตเป็นเรื่องของปัญญาตรงกับหลักธรรมที่สอนเราให้เป็นผู้ชนะเราอย่างโง่ต่อวิธีการของเราที่ทำลงไปเราอย่างโง่ต่อกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาเป็นเครื่องหลอกลวงเรานอกจากนั้นก็ฉุดลากเราไปหาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแต่กลายเป็นฆ่าศึกต่อตนเองเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจของตนถือว่าเป็นฆ่าศึกอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเรามีแผลในฝ่าเท้าสิ่งที่มาสัมผัสฝ่าเท้าของเราจะเป็นฆ่าศึกสำหรับแผลในฝ่าเท้าแต่จะไม่เป็นฆ่าศึกสำหรับท่านผู้ไม่มีแผลในฝ่าเท้ามีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ย่อมเป็นฆ่าศึกสำหรับจิตใจที่มีแผลเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นฆ่าศึกสำหรับท่านผู้ไม่มีอะไรภายในจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่มีแผลในฝ่าเท้ายังเหยียบย่างไปได้ตามธรรมนาเราเวลานี้ตกอยู่ในภาวะเช่นไรในลักษณะที่กล่าวมาผ่านมาเมื่อกี้คำว่าแผลก็มีหลายประเภทแผลที่ทั้งกว้างทั้งลึกก็มีแผลที่ไม่กว้างและไม่ลึกก็มีมีแผลจนจะหายก็มีสรุปความในเรื่องแผลทั้งสามประเภทนี้ย่อมมีการรักษาสิ่งที่มาเป็นภัยเช่นเดียวกันตามแต่ภัยประเภทใดจะสมควรเป็นฆ่าศึกต่อบาดแผลประเภทใดถ้าเป็นบาดแผลประเภทกว้างลึกทั้งกว้างทั้งลึกก็แสดงว่ามีภัยรอบด้านผู้นั้นจะต้องตั้งความระมัดระวังระหว่างแผลของตนกับสิ่งที่จะเป็นฆ่าศึกคือสิ่งที่จะมากระทบให้มากที่สุดผู้ที่มีแผลไม่กว้างและไม่ลึกเท่าไหร่นั่นก็ระวังเช่นเดียวกันแต่มีลดหย่อนกว่ากันตามแต่แผลของตนจะเห็นว่าเป็นฆ่าศึกกับสิ่งใด
ผู้ที่มีแผลอันละเอียดก็ย่อมรักษาสิ่งที่มาจะมากระเทือนส่วนละเอียดผู้ที่ไม่มีแผลอะไรเลยเรื่องความระมัดระวังก็เป็นอันผ่านพ้นกันไปเพราะเหตุต้นเหตุหรือปัญหาภายในไม่สิ้นสุดลงไปแล้วสิ่งภายนอกซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับภายในนี้จึงไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกันบ้างเช่นเดียวกับเตาไฟไม่มีไฟแม้จะใส่ฟืนเข้าไปก็ไม่กลายเป็นไฟขึ้นมาได้สิ่งที่เคยสัมผัสและเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานแต่เป็นผู้มีความสามารถกำจัดดัดแปลงสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้ออยู่ภายในพอที่จะเป็นสาเหตุหรือเป็นสื่อให้สิ่งที่เป็นข้าศึกภายนอกเข้ามาก่อกวนและทำงานภายในให้เสียไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยภายนอกก็ไม่เป็นภัยภายในใจของตนก็ไม่ก่อภัยขึ้นมาเพราะไม่มีปัจจัยที่จะก่อเหตุขึ้นมีเรียกว่าเป็นปกติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่น้อยสิ่งภายนอกจะมีอะไรเป็นอะไรมาก็ไม่เป็นปัญหาต่างอันก็ต่างกินอยู่ตามสภาพของตนรูปก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเครื่องสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจที่เรียกว่าขันธ์ประเภทหนึ่งเท่านั้นไม่มีเชื้อไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอยู่ภายในที่จะเป็นเครื่องผลักดันให้ขันธ์อันนั้นกำเริบไปในเหตุต่างๆขันธ์ก็เลยกลายเป็นขันธ์ล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นความจริงตามธรรมชาติของตนไปด้วยความรู้สึกของใจที่มีที่รู้ที่เห็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูรณ์หนึ่งเวียนธรรมะของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมะของพระองค์ท่านเพื่อจะรู้เรื่องความเป็นไปของเราเพราะตามปกติธรรมดาความเป็นไปของเราของท่านจะมีมากน้อยมีมาแต่เมื่อไรดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนและจะเป็นไปอีกมากน้อยและดีชั่วแค่ไหนเพียงไรเราไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะรู้เรื่องของเราทั้งที่เราเป็นผู้ผ่านมาที่เองอย่างจบนอกจากจะอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าไปจับเข้าไปทดสอบเรื่องความเป็นไปของเราของท่านจึงจะเห็นร่องรอยเป็นลำดับลำดับเนี่ยที่ว่าเรียนและปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าดังที่เราทุกท่านบำเพ็ญอยู่ด้วยความเต็มอกเต็มใจและมีความเพียรอย่างยิ่งในเวลาเช่นนี้ก็เพื่อจะให้รู้ร่องรอยความเคลื่อนไหวผิดถูกดีชั่วของตัวเองตลอดถึงผลคือสุขทุกข์ที่แสดงขึ้นมาจากตัวเองแห่งความเคลื่อนไหวของใจได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีเครื่องพิสูจน์ใดจะสามารถอาจอุ่นเห็นสิ่งที่ลึกลับติดตั้งตัวเหตุอันสำคัญของเราให้เปิดเผยขึ้นมาได้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของเยี่ยมยอด
ประเสริฐสุดเมื่อได้เข้าถึงใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ประเสริฐสุด

รรมะเป็นธรรมชาติที่สามารถอย่างยิ่งและเป็นคู่ควรแห่จิตใจของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านนักบวชและปฏิบัติซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะนำมาสอดส่องมองดูความลี้ลับแห่งอากัปกิริยาของจิตซึ่งแสดงออกจากจิตอยู่ตลอดเวลาให้เห็นชัดทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ว่าจะเป็นส่วนใกล้หรือไกลของอดีตและอนาคตจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอดีตและที่จะเกิดในอนาคตต่อไปให้รู้ชัดในหลักปัจจุบันนี้คำว่าความเกิดเกิดที่ปรากฏขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่ละภพละชาติจะเป็นกำเนิดเกิดเป็นสัตว์หรือบุคคลหรือเป็นอะไรประเทศใดก็ตามอันนั้นเป็นส่วนที่หยาบแต่แม้จะเป็นส่วนหยาบเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราเคยเป็นมามากน้อยเท่าไหร่หรือเคยเป็นหรือไม่เราไม่มีทางจะตัดสินแน่ใจตัวเองได้และความเกิดที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตทุกๆขณะทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของความเกิดภายในจิตแยกขยายออกไปอีกเช่นเกิดความรักความชังความรักส่วนหยาบความชังส่วนหยาบความรักส่วนกลางความชังส่วนกลางความรักส่วนละเอียดชังส่วนละเอียดแบบนี้เราก็ไม่มีทางจะทราบได้ทั้งที่เกิดอยู่กับเราทุกๆขณะมันเป็นอย่างนั้นเราควรจะชมตนได้ตนของตนได้ที่ตรงไหนว่าเราเป็นผู้ฉลาดตัวง่ายๆก็คือเรานี่โง่ต่อเราเสียมากมายโง่ต่อเราจนไม่มีทางจะต่อสู้ความโง่ของตนเองให้หลุดลู่ลงไปได้เพียงกำลังของเราวิชาความรู้ความคิดอ่านของเราทุกแขนงไม่มีส่วนใดจะสามารถกำจัดสิ่งที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างยิ่งที่จะเข้ามากำจัดเป็นเครื่องมือแก้ไขโดยมีความเพียรซึ่งเป็นกำลังของเราเข้าสนับสนุนอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแก้ไขดัดแปลงเข้าไปสติปัญญาเป็นธรรมะสำคัญนั่นเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมสอดส่องมองดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกอยู่ทุกระยะระยะทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายรักฝ่ายชังทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสติกับปัญญานี้จะสามารถฉลาดรอบตัวทั
ันกับสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในตนได้จากท่านผู้มีความเพียรไม่ลดละคำมาเรื่องพบเรื่องชาติจะเป็นชาติที่ยากและอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตามจะเป็นพบชาติที่ละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจที่อยู่ในฐานะอันหยาบและละเอียดก็ตามที่มีความละเอียดยิ่งซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตของผู้มีความเพียรและกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหมดไปแล้วแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งยังไม่รู้ก็ตามก็สามารถจะรู้ได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญาโดยจะพ้นไปไม่นานเรื่องอนาคตก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อแก้ปัจจุบันเรื่องของจิตที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ให้รู้เรื่องของกันและประเภทของกิเลสที่แสดงตัวออกเป็นภพเป็นชาติทุกๆขณะให้หมดไปจากใจได้ด้วยอำนาจของสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนโลกหน้าที่ยังไม่มาถึงก็ดีโลกหลังที่ผ่านมาแล้วก็ดีหรือว่าพบหน้าพบหลังก็ดีเมื่อพบปัจจุบันได้ถูกทำลายลงแล้วด้วยอำนาจของความเพียรไม่มีเชื่อที่จะต่อไปเป็นพบหน้าและย้อนตัวมาเป็นพบหลังอีกต่อไปก็จะยุติรวมกันลงได้เรื่องของปัญหาที่ว่าเกิดตายตายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตและเป็นเรื่องลึกลับทั้งท่านทั้งเราทั่วไปทั้งโลกธาตุก็จะประกาศขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้ได้ชัยชนะตนของภพของชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยความเพียรผู้นี้แหละชื่อว่าผู้ทำลายภพชาติชื่อว่าผู้ทำลายความทุกข์ความลำบากความกังวลความยุ่งเหยิงทุกๆประเภทออกหน้าการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นภพเป็นชาติเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นซ้ำซากๆมีเป็นหน้ารำคาญอย่างยิ่งมีควรจะมาตกอยู่ในภาระอย่างบุคคลผู้รำคาญเช่นอย่างเราเป็นอยู่ณบัดนี้การแก้ปัญหาความรำคาญที่เป็นอยู่ทุกๆขณะนี้ต้องแก้ได้ความด้วยความเพียรไม่ท้อถอยแก้เพื่อชัยชนะสำหรับเราเองไม่ได้แก้เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดกำลังของเรามีมากน้อยทำลงไปเพื่อเราไม่สูญเสียไปไหนไม่มีใครมาแบ่งแยกเอาไปพอจะให้เสียผลประโยชน์ที่ตนทำแล้วไม่คุ้มค่าปฏิบัติธรรมทุกด้านที่เราทุ่มเทกำลังลงไปไม่มีอะไรจะสูญเสียไปเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะเป็นปฏิบัติธรรมของเราล้วนแล้วปรากฏผลขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเท่านั้นจึงควรท้อถอยความเพียรเพื่อตัวของเราเองจะทุกข์ยากลำบากบ้างให้ถือว่าการทำงาน
นั่นเป็นธรรมนาของการมุ่งเพ่งเพียรจะมีความทุกข์ยากลำบากบ้างผลที่เราต้องการคือความสุขนั้นคอยต้อนรับท่านผู้มีปฏิปทาอันเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาความยุติลงแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนซ้ำซากๆดังที่กล่าวผ่านมาแล้วก็จะหมดไปจากท่านผู้มีความเพียรกล้าสามารถฉลาดรู้ว่าครอบในเรื่องของตนคือจิตใจปัจจัยที่จะต่อภพต่อชาติต่อความยุ่งเหยิงต่อไปข้างหน้าจะยุติวงหน้าในจิตที่รู้ตนเองและทำลายตนแห่งภพแห่งชาติออกหน้าด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาในอิริยาบถทั้ง4จะไม่ปรากฏว่าอิริยาบถใดเป็นที่ขัดข้องสำหรับท่านผู้มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วขณะของจิตที่คิดออกแต่ละขณะจะไม่มีขณะจิตใดเป็นข้าศึกต่อจิตที่หมดพยศต่อตนเองแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นข้าศึกมาแต่ดั้งเดิมก็จะกลายเป็นของจริงไปตามกันไม่ปรากฏสิ่งใดจะเข้ามาเป็นข้าศึกต่อใจได้อีกแล้วนี่ชื่อว่าเป็นผู้หมดข้าศึกจริงสิ่งที่เคยมาเป็นถือว่าเป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงไปเสียหรือจะเรียกว่าเป็นมิตรเป็นสหายธาตุขันธ์ของเราก็สมมติสิ่งภายนอกก็สมมติสมมติอยู่ด้วยกันไม่ขัดข้องกันถ้าใจไม่มีเรื่องขัดข้องต่อตนเองแล้วมีเท่านี้เรื่องดับทุกข์ดับที่ตนรู้เรื่องของโลกของธรรมก็รู้ที่จุดมีเท่านั้นไม่มีจุดตายซึ่งจะเป็นที่รู้อย่างแน่นอนและอย่างแน่นยำการแก้ทุกข์ไม่มีที่ตรงไหนจะแก้เป็นที่แน่นยำและเสร็จขาดลงไปได้ให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนอกจากจะแก้ลงที่จิตซึ่งมีทุกข์อยู่ประจำตลอดเวลาคือดวงใจดวงนี้อันเป็นสถานที่ผิดคือสมุทัยอยู่เป็นที่ยุติเรื่องทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ยุติเรื่องภพเรื่องชาติการเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกและภายในทั้งอดีตและอนาคตปรากฏแต่ความรู้สึกล้วนๆอยู่ภายในใจนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นตนเองอลักอาการนี้คือมีอยู่ตลอดเวลาใจตรงนี้นอกจากเราจะมองข้ามไปเสียเท่านั้นตลอดกับตลอดกันก็จะได้เห็นความจริงแม้จะมีอยู่ก็ตามคำว่าปัจจตังเวทิกะโบวินยุนเราจะไปให้ท่านผู้ใดมาเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้ใดเป็นท่านผู้รู้ท่านผู้นั้นก็เห็นโดยลำพังท่านเองถ้าเรายังหลงอยู่โง่อยู่เราก็ไม่สามารถจะรู้ด้วยตนเองได้ฉะนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติตนให้มีความเฉลียวฉลาดและสามารถรู้ตนเองได้ดังทำท่านตรัสไว้ว่าเวทิตาโบมีหรือปัตตังเวทิตาโบมีนี่ให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ถ้าเราจะเป็นลูกตถาคตและเป็นที่ชมเชยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราอย่าให้มีนาข้านามเพียงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประเสริฐแต่เรานี่เหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่าให้เป็นทำนองนี้เราเป็นศิษย์ที่มีครูตถาคตคือครูอันเอกของเราพระองค์ดำเนินอย่างไรไม่ต้องกลัวตายตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรเป็นที่เสียหาย
มันไม่ลวดลายอย่างดีเยี่ยมไว้ด้วยและเป็นที่ภูมิใจของเราผู้ตายด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าในหลักปฏิปทาอันเข้มแข็งด้วยท่านตรวจจะได้ยืนธรรมบทนี้นำไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสภายในใจภายในใจของตนอย่างไม่ท้อถอยให้มีความเข้มแข็งภายในจิตใจเสมอสมัครที่กล่าวว่าสันทิฏฐิโกก็ดีอาจจะเป็นเมริตโบวินดูหิก็ดีนี่จะเป็นท่านผู้มีความเข้มแข็งรอบคอบต่อการปฏิบัติของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้สมไว้ในอวสานแห่งธรรมพร้อมมีงานภาพในองค์สมเด็จพระพุทธพระภาคพร้อมทั้งแต่ทางประสงค์จนตามคุ้มครองทางตั้งหลายให้ปฏิบัติบำเพ็ญเต็มพระปิกำลังความสามารถโดยแต่ละจากอุปสรรคอันตรายในหลังจิตฝังที่มีแต่ความสุขความสะดวกสบายในปฏิปทาที่ดำเนินไปทั่วกันเอง

ละเอียดที่มองเห็นในร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่จะได้ยิ่งกว่าจิตดวงเพราะงั้นสิ่งที่แทบจะยิ่งภายในจิตจึงกลายเป็นของละเอียดไปตามกันอาตมาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าณจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์

การอบรมทางด้านจิตใจให้มีความเคยชินต่อเหตุผลพอสมควรแล้วการดำเนินทางโลกวิปปิบัติต่อโลกก็มีความสมัครสมานมีความหนักเบาของจิ

ทั้งด้านธรรมะลงไปพร้อมท่านพัฒนาขึ้นเยอะทางข้ามแม่น้ำถือเรือเป็นสำคัญมีจะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญตั้งแต่บุญตนจนถึงจุดสุดท้ายก็ต้องถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสามารถนำจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความเจริญและถึงจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาแล้วสรุปความแรกเรียกว่าเป็นสวขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นและสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่คือว่านิยานิกธรรมนำความขัดข้องยุ่งเหยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้นออกแน่เป็นลำดับลำดับฉะนั้นท่านจึงเรียกว่านิยานิกธรรม

มากที่แสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องก็จึงกลายมาเป็นบทบัญญัติเป็นสิกขาบทขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด่นชัดว่ามี227ข้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระวินัยที่เป็นมนุษย์บัญญัติคือบัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นพันพันนี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติธรรมและในครั้งนั้นแต่พออย่างนี้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดข้าพเจ้าจะมีทั้งหามีความกระโดดตาเล็บถึงมือสีเพราะท่านอย่างนั้นก็เป็นผู้มีสีห้าอยู่แล้วภายในตัวเลยสมบูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความยินของคนในสมัยนั้นเป็นมีสีหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเพศพระเหมือนกันพระในพระพุทธศาสนาของเราทุกวันแสดงที่มุ่งไปเมตุทวีมีการทำมาจากกัปปวัตนสิให้เหมาะกับนิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดสมควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่างแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังทุกวันที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นเกจิอาจารย์ยังแต่งขึ้นอีกมากมายมีหลักธรรมซึ่งเป็นความจริงจริงเป็นประโยชน์ปรากฏผู้แต่งก็แต่งขึ้นมากมายแต่การแต่งสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอนี่แหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของจอมไปโดยไม่รู้สึกถ้าจิตเป็นจิตที่โดยสุดด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วพูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมล้นล้วนเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนกันสามัญชนเราธรรมจึงเป็นธรรมล้นล้วนไม่ได้มีโลกเกี่ยวแหลมอยู่ภายในธรรมที่ธรรมแสดงไว้นั่นเลยวิธีปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเรานี้จะได้คาดคะเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบทนั้นๆและให้รู้กันดีขึ้นขึ้นหน้าจะปรากฏผลดีชั่วอย่างไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปจิตภายนอกจากวงของจิตที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นนั้นนี่แล้วคือว่าจิตได้วางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุขหรือความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจตัวเองต้านออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเกิดแบบจิตไม่เป็นตัวอยู่ได้ตามลำพังของตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีท่านว่าอย่างนั้น

ธรรมะความสงบในบทแห่งสันตินี้หมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจะกลายจากสันตินั้นไปเสียท่านจึงว่าไม่มีความสุขสิ่งใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดสิ่งที่เครือบแฝงโดยที่เชิงแล้วนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าในสาวกท่านเป็นจิตอย่างคือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนาทั้งเป็นเวลาปกติพระสันตินั้นไม่ละบทบาทจากความสงบอันแท้จริงของตนจิตของเราที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยสิ่งต่างต่างเช่นธรรมะเป็นต้นเพื่อแฝงอยู่ภายในนั้นมีลมหายใจเป็นอารมณ์หรือพุทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้นเพราะเป็นหลักพื้นฐานของใจเมื่อใจยังไม่ได้ที่พึ่งอันสมควรภายในตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือแล้วเดินไปหรือก็คล้องเดินไปตามหลังแต่เมื่อมีกำลังแล้วเขาก็ไปตามลำพังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องชักจูงต่างต่างเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของใดกับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับขับใจเป็นอนาปานสติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่กับแค่นั้นจิตเมื่อทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามาสู่ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปหรือปล่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ความสงบเยือกเย็นภายในใจจะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มฝึกหัดไม่ว่าผู้ฝึกหัดมานานแล้วถ้าถูกวิธีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นใจคือจะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขณะไหนทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเพาะความเกิดหรือความดับแห่งคำบริกรรมคำนั้นสติให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสำคัญว่าธรรมบทนี้เป็นธรรมขั้นต่ำเป็นธรรมขั้นสูงข้อนี้เทียบกันได้กับยาแก้โรคยาที่นำมาแก้โรคขนาดใดที่ถูกกับโรคของเราขนาดนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนาดนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนาดนั้นเพรา
ยาขนานใดไม่ถือว่าเป็นขนานที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคขนาดลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทก็ว่ามีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโธไม่ว่าธรรมไม่ว่าสังโฆตลอดถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะอื่นๆเมื่อเรานำมาพิจารณาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตัวเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสถขึ้นมาภายในจิตใจโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นใจเพื่อความสุขความเจริญมีความเจริญขลังถอดถอนตนออกได้เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออกให้หมดจากจิตใจไปได้ดูอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความแยกทายของผู้นั้นจะนำมาปฏิบัติต่อไปเลยมีเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญสาธารณะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถไปยังผลให้ประกาศแก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่ไปรออยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผลจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามกำลังของเหตุที่เราได้ทำให้มากน้อยเราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความมือสิทธิ์ของใจพระองค์ท่านก็ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำท่านสอนพระองค์ท่านไว้ว่านิพพานอยู่ที่ไหนหรือนิพพานมีลักษณะเป็นยังไงความสิ้นสุดแห่งทุกข์จากใจเป็นที่นั้นเป็นนั้นไม่มีใครจะสามารถที่ทางบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อพระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำดับไปแล้วก็เป็นรู้เห็นได้เป็นระยะระยะจนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในสัตยาการคืออวิชชาปัจจยาตั้งข้าวาคดีธรรมที่กล่าวนี้ไม่ใช่จะอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชชาปัจจยาสังขารานั้นเป็นประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกท่านความเป็นมาที่เหนี่ยวเนื่องกับอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนั้นต้องพาให้วกเวียนท่องเที่ยวเคลื่อนโยกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาจิตที่มีความรู้สึกตัวดีไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงกระเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุมันนิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีพรมเทวบุตรเทวดาที่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นภูมิอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นในเพียรภาวนาเดินตรงกลมเพียรพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ในอายตนะแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็
พื่อจะให้ถึงเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานั่นเองอะปฏิเสธนี้แปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้มีตามปริยัติเอาญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้งเพราะว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชาเล่นๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ้งในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมเริ่มต้นแต่เห็นความสงบเยือกเย็น

บุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมด

ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อาตุโล

0: ระพุทธภาษิต
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชา